0: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
2: กรมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนัก

0: ถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจ

0: คู่ฟ้าร
1: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
5: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลก ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภชอบก่อเสริมสุข4ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัชกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโความือวางอันดับ7จากฮ่องกง2ต่อ1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6หัวชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริลอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6ต่อ2และ6ต่อ3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาไมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6ต่อ0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันพัฒน์มูลจากคำและปภัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิ่ง Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสัยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ
5: จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม/ชม.กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรและเวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:08 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
7: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญ นอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
4: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
13: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้นแต่เป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทย ความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
15: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
14: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
15: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTR เขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะถือคดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
14: ม
15: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีก1คดีนะคะที่สหรัฐเขาก
14: ำลังพิจารณาครับผม
15: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่2เนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่า เราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนในสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศทัวร์เหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เราไม่อย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็กเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณปริญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
14: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
15: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกดิวเวอรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะคะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุติน่ะนะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่มั้ยคะก็แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
14: ก็ไปถั่วกัน
15: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณช้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้นะคะคือนอกจากว่า ราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงจะต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
14: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
15: ถูกต้องเลยค่ะ
14: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
15: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยอะค่ะ
14: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
15: ยินดีมากค่ะ
14: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
15: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
17: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีการจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
18: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
17: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
19: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
20: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่เหลือ 40% ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอะ
19: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
1: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
2: ัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธที่29กรกฎาคมครับเช้านี้คุณสุภาพคลี่ขจายติดภารกิจในต่างจังหวัดนะครับคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีหัวข่าวฉูดฉาดครับอนุทินจี้สางปมโกงสอบท้องถิ่นรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยสั่งบิ๊กมอทอฟื้นความเชื่อมั่นประชาชนอีกหัวข่าวหนึ่งปิดวงจรโกงสอบหนูเร่งรัดใน2สัปดาห์มั่นใจไม่มีมวยล้มแน่ในขณะเดียวกันการดำเนินคดีกับผู้ต้องหานี่ธีรุตกับเรืองเดชกระอักเจอ7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นกองปราบลุยคุกแจ้งความเพิ่มจ่าพิชิตกับพวกส่วนข่าวการเมืองวันนี้มีภาพข่าวคน3คนอนุทินเนวินแล้วก็พิพัฒน์ถ่ายรูปคู่กันสยบรอยร้าว2นอหนูกับ1พอพานหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวข่าวเรื่องหัวสว.วันนี้มีประเด็นนี้ครับสองสวเดือดจ่อแจ้งความยิ่งชีพปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านขายหมูอ้างสุขภาพแย่ไม่มีคนดูแลครับแล้วก็ข่าวเรื่องแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้หลังจากเกิดเหตุไม่สงบขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็กลายมาเป็นประเด็นว่าขานัดหัวหน้าคณะ พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เผยเลื่อนเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่างจากเดือนกันยายนไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบปมก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสครับนี่คือประเด็นหลักๆที่จะได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ
2: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเรา

0: ชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นฟังมุมของนายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้ก็ถือว่าจับโกงได้หมดแล้วคณะกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจและดำเนินการก็ได้มีการเพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตไปแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลและกระทรวงที่มีทั้งหมดสามารถหาคนที่ทำผิดได้แล้วตรงนี้มันไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนล่ะเราหาได้ครบหมดแล้วและจะมีต่อมาเรื่อยๆซึ่งวันก่อนได้ให้สัมภาษณ์ไปว่ามี7แอคชั่นขณะที่รองปลัดนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าแอคชั่นที่8มาแล้วแล้วกำลังจะมีแอคชั่นที่9แล้วทุกอย่างจะถูกตีแผ่ออกมาตนได้มีโอกาสได้พบกับประธานปปช.สุชาติตระกูลเกษมสุขซึ่งบอกว่าในส่วนของปปช.ท่านประธานได้มาเป็นประธานอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยตรงซึ่งนานๆจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ตนก็ยิ่งมีความสบายใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเพราะขนาดประธานปปช.ได้ใส่ใจลงมาดูแลคดีเองส่วนตนเองในฐานะผู้นำรัฐบาลก็มีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็มารายงานภายใน 2-3 วันนี้เรื่องทั้งหมดนี้ก็จะมาบรรจบกันแล้วก็จะได้เห็นกระบวนการอันชั่วร้ายนี้ทั้งหมดขณะนี้มีคนอยู่ในคุกแล้ว3คนไม่ได้ประกันและมีหมายเรียกออกมาอีกไม่รู้ตั้งกี่คนซึ่งยังไม่นับรวมคนที่ทำผิดโดยเฉพาะเจ้าของคะแนนกระดาษคำตอบที่ไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศทั้งตัวคนประกาศผลและคนดำเนินการต่างๆทุกอย่างต้องให้เวลาซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการถ้าถามก็ต้องบอกว่าการทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากที่สามารถรวบรวมวงจรนี้ได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วส่วนเรื่องเส้นเงินสำนักงานปปง.ก็กำลังตรวจสอบอยู่แล้วขยายผลไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโดยสำนักงานปปท.เข้าไปดูแลอยู่ซึ่งมีหลายหน่วยงานดูแลร่วมกันแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันก็หวังว่าผลทุกอย่างจะตรงกันถือเป็นการถ่วงดุลทำให้ทุกสายต้องทำงานด้วยความแม่นยำและจริงจังไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกัน 5-6 สายมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นอันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ทีนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนายกอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยครับแล้วก็บอกกับที่ประชุมตอนหนึ่ง บอกว่าผมจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้

0: ได้ให้ดีและให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประคับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ทุกอย่างจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตท้องถิ่น2สัปดาห์นี้ผมต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงเสียจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกมากรวมถึงกรรมการปปช.นี่เรียกว่าสามัคคีกฐินความสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง 5-6 สายก็จะไหลมารวมกันขอความร่วมมือทุกท่านถ้าทำได้เร็วความศรัทธาของประชาชนจะคืนมาอย่าให้ยากกาฝากเกิดขึ้นเพราะจะกลืนหญ้าดีหมดหากปล่อยให้พวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้จะทำให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าผมไม่พกความแค้นและการทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้ทั้งหมดไม่มีเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดนี่ที่บอกกับที่ประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบของทางคุณนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวานนี้ก็มาแจกแจงครับว่าการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยพบความผิดปกติไม่สุจริตตรงไหนมีความคืบหน้าของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีจำนวนผู้ที่จะได้รับการบรรจุโดยที่ไม่มีปัญหาไม่มีการทุจริตจำนวนเท่าไหร่แล้วจะต้องมีการถอดถอนสำหรับผู้ที่ทุจริตและได้รับการบรรจุไปแล้วเท่าไหร่ไปฟังการแถลงของคุณนิรัตพงสิทธิถาวรครับ
1: ที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะผู้สอบและก็ญาติพี่น้องของผู้สอบทั้ง 279,949 คนคือการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม2568แล้วก็สำหรับภาคใต้ก็กุมภาพันธ์2569เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีผู้สมัครประมาณ 400,000 มาสอบจริงๆเกือบ 280,000 คนสอบไปแล้วเนี่ยหลังจากประกาศผลมาแล้วก็บรรจุไปเนี่ยก็มีการขึ้นบัญชีเดิมที่ขึ้นไว้ 55,193 คนบัญชีนี้ต่อมาในภายหลังเนี่ยพบว่าได้มาโดยผิดปกติบางท่านใช้คำว่าไม่สุจริตหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การที่เราต้องยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็เอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ผมเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เลยนะครับกระดาษคำตอบเนี่ยหลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางทางปปช.เข้าไปดูแล้วเนี่ยแล้วก็บริษัทคู่สัญญาคือบริษัทจันวานิชเขาเป็นคู่สัญญากับมสว.มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเขาก็ยืนยันตรงกันว่ามันมีการตรวจกระดาษคำตอบตั้งแต่วันนั้นเลยคะแนนก็ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นโดยมีเลขดิจิตอลซิกเนเจอร์วันวอลเวลานอของแต่ละคนเนี่ยกำกับเอาไว้แต่ในการประชุมกสทที่รับรองกันมาครั้งแรกๆเนี่ยมันมีการเอาบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองก็ออกมา 55,193 รายแล้วก็มีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มันปรากฏก็มีการนำบัญชีที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่แล้วที่ผมเรียนนะครับเอามาใช้เลยบัญชีนี้เนี่ยหลังตรวจสอบแล้วเนี่ยมีอยู่ 50,064 รายก็จะมีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,268 รายครับมีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายในจำนวนนี้สอบไม่ผ่าน จะสอบไม่ผ่านเลยนะครับแก้ให้มาผ่านเนี่ย5129รายแล้วก็มีคนที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้แก้คะแนนทำไมอัพเลเวลอัพแรงกิ้งเนี่ยขึ้นมาอีก790รายก็บัญชีทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่บัญชีใหม่ที่ไม่ได้ตรวจใหม่นะคือบัญชีเดิมแหละแต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้ประธานกสทเขาลงนามแล้วเขาที่ใช้เวลาตั้งแต่ศุกร์ที่17จนถึงเมื่อวานวันจันทร์ที่27เนี่ย10วันเนี่ยคือเนื่องจากทางกรมสทเนี่ยใช้คนตรวจสอบควบคู่ไปกับเครื่องอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าสอบทานครับเพื่อให้ลดการผิดพลาดเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดครับก็ช้านิดนึงแต่ว่าเราทำกันไม่หยุดครับหลังจากนี้แอคชั่นที่8ก็คือจะมีการอันนี้คือ8แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วแล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่สามที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไรก็กสทก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับผมจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดให้ดีที่สุดครับเอาสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเรามีการคุยเรื่องนี้กันอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายในวงกว้างกระทบกับคนหมู่มากผมกำลังหารือทางกฤษฎีกาทางสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางอยู่ว่าเราจะเดินยังไงให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าหมายคือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่หลังจากประกาศใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเขารับราชการตามปกตินี่แหละกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หมู่มากอยู่แล้วครับหมื่นคนต้นๆบัญชีแรงกิ้งจัดใหม่ครับอาจจะลำดับอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสถานะยังคงเดิมก็ 11,030 รายด้วยความสามารถล้วนๆครับประกาศใหม่แรงกิ้งอาจจะเปลี่ยนนะไม่เป็นไรก็คือสถานะไม่เปลี่ยนครับยังรับราชการต่อไปได้ครับ11,030 คนอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงที่บรรจุไปแล้วใช่ไหมครับบรรจุไปแล้ว14988คนครับรวมหมดเลยรวมทั้งสอบเองแล้วก็รวมทั้งแต่งบัญชีแต่ที่เขียวเลยที่ไม่มีการแต่งบัญชีเนี่ยแต่ลำดับอาจจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะ 11,030 รายครับรับไปแล้วครับครับก็ให้รับต่อไป
2: ให้รับต่อ
1: ไปเพราะเขาไม่ได้บกพร่องอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรกลับมาดูครับคือ 5,000 กว่าเนี่ยที่คะแนนไม่ถึงจริงๆอันนี้หลุดเลยเลิกจ้างเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยมันจะบอกนะสอบไม่ผ่านเลยเนี่ย5129บรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าคนที่จะต้องถูกเพิกถอนครับแอคชั่นที่10ก็คือหลังจากที่กสทเขากำหนดในเรื่องของวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าก่อกลางเพื่อที่จะทั้งรับทราบบัญชีเก่าบัญชีใหม่ที่ถูกยกเลิกและถูกนำมาใช้แล้วก็เห็นชอบกับวิธีปฏิบัติหลังจากที่เราเอาบัญชีใหม่มาใช้แล้วก่อกลางได้ทำหน้าที่ตรงนี้แอคชั่นต่อไปก็คือจะแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆพร้อมบัญชีรายชื่อเฉพาะจังหวัดนั้นๆคือให้เห็นเฉพาะจังหวัดตัวเองว่ากลุ่มคนในกต้องทำอะไรในกต้องทำอะไรเนี่ยเฉพาะจังหวัดนั้นส่งไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศครับหลังจากนั้นก็กเขาก็จะประชุมแล้วก็แจ้งไปยังอบจเทศบาลอบตต่างๆที่มีคนไปบรรจุหรือไปบรรจุแล้วแล้วต้องถูกเลิกจ้างเนี่ย ก็จะดำเนินการในแต่ละคนด้วยเหตุผลและก็ข้อกฎหมายต่างกันไปครับประกาศแล้วครับประกาศแล้วประกาศแล้วแต่ว่าจะให้เห็นที่จังหวัดของตัวเองครับเพราะว่ามันการประกาศเอาทั้งบัญชีทั้งหมดมาเผยเนี่ยมันเกรงจะกระทบเรื่องกฎหมายที่ว่าสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ความลับอะไรล่ะจะเห็นที่จังหวัดตัวเองครับครับแล้วจะส่งไปครับแต่ตอนนี้บัญชีเนี้ยถูกตรวจถูกเช็คอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: นั่นคือคุณนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในแง่ของการตรวจสอบคะแนนทีนี้ในมุมของการดำเนินคดีล่ะครับพนักงานสอบสวนของกองปราบเขาออกหมายเรียกคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับจะเรียกไปพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่31กรกฎาคมนี่แหละครับส่วนที่2พนักงานสอบสวนกองปราบเขาจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา3คนที่อยู่ในเรือนจำเพราะไม่ได้ประกันตัวก็คือนายวินธนพัชรโพคินซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชรโพคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าพิชิตจ่าพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นนะครับจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับก่อนหน้านี้เจอไปแล้ว3ข้อหานะครับ3คนนี้เจอไปแล้ว3ข้อหาก็คืออ้างยี่ซ่องโจรทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นและก็ผิดพ.ร.บ.คอมครับนี่ความคืบหน้าเรื่องคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ทีนี้ก็พักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นอื่นในช่วงหน้าครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสอนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: กัสโกมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
8: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ร่วมสนับสนุน
0: เอามาฟังข่าวการเมืองเรื่องของคุณอนุทินคือหลังจากที่ท่านเอารูปที่ถ่ายร่วมกับคุณเนวินคุณพิพัฒน์ในเฟรมนี่มี3คนเอามาโพสต์ด้วยอิริยาบถที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันหนังสือพิมพ์เขาก็พาดหัวให้ว่าหนูโชว์ภาพสยบรอยร้าว2นอกับ1พอเนี่ยทีนี้นักข่าวเขาก็ถามว่ามีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปรากฏว่าคำถามเนี่ยนายกหนูไม่พอใจครับบอกเป็นคำถามที่สร้างความแตกแยกและไม่เห็นต้องเคลียร์อะไรกันผมจะให้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
9: โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเกลียดใจอ่ะนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเกลียดใจ
10: ก็เป็นกระแสข่าวว่า
9: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอคุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเพราะเป็นเรื่องในบ้านนะใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเกลียดใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเกลียดใจกันผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมมาอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยใช่มั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระโครงการของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบนะครับ
10: ในนี้ก็จะฝากไปถึงคนที่แบบออกมาปล่อยข่าวไม่ดีหาว่าเรา
9: ไม่ฝากครับมันเรื่องของบ้านผมเรื่องบ้านผมผมว่าสมมติผมมีปัญหาจริงๆผมก็เคลียร์ในบ้านผมแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีเนี่ยคงอยู่ไม่ได้คบหาสมาคมคนมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยนักข่าวต้องไม่มาถามเดี๋ยวบางทีผมเวลาคุณถามผมก็คิดอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวเผลอไปตอบคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบอย่างก็ไปพลาดหัวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่ดีหรอกเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นมืออาชีพนะ
11: เมื่อวานนั้นคุณกรุณาก็มีโพสต์ข้อความแปลกๆอยู
9: ่ค่ะท่านแปลกๆยังไงครับเมื่อวานที่เบาแล้วนะพี่ตายผมโอ้โหแปลกๆตรงไหนไม่เห็นแปลกๆตรงไหนเลย
10: มว่าใครคบไม่ได้ก็ให้ตัดทิ้งไปเลยไง
9: ท่านนายพูดผิดไหมคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงนะครับไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วก็มาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองอะไรทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้ยังไงหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับกิจการแต่ละคนก็ดูสิปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าสามเจ้าแล้วคุณไปเชื่อถือคนพวกนี้ผมว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาเนี่ยมันช่วยอย่างคือมันทำให้เราวิเคราะห์ได้นะครับ
0: นี่นายกอนุทินอีกคนหนึ่งครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เป็นหนึ่งใน3คนที่อยู่ในเฟรมภาพที่คุณอนุทินโพสต์แล้วก็คุณพิพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่กระแสข่าวพุ่งเป้าไปมากที่สุดว่ามีความขัดแย้งกับทางฝ่ายครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์มากที่สุดเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณพิพัฒน์เหมือนกันอ้าวฟังเสียงของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับ
12: เราก็ประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่มีความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันเป็นปกติทุกๆสัปดาห์นะครับท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็คนการเมืองนะฮะเขาก็เข้าใจดีนะครับว่าในเรื่องของการที่จะมีผู้ที่ไม่หวังดีมาสร้างความแตกแยกมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันเราพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่เราได้เจอหน้ากันนะฮะแต่ถ้าโทรศัพท์เราก็คุยกันเกือบทุกวันนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์ถามไทยกันนะครับอะไรนะไม่ทราบครับผมยังไม่เห็นโพสเลยนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจแล้วยังไม่ได้เห็นด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับ
13: นี่พูดได้ไหมครับว่าสองนอกันพอนี้จะไม่มีวันแยกทางกัน
12: เราก็เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปีสองปีนะฮะก็เป็นเอาว่าก็น่าจะ10 กว่า 20 ปีแล้วนะครับพวกเราก็คบหากันอย่างนี้ครับเราก็มาด้วยกันนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่จะมาทำให้มันเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีอะไรก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับนั่นก็เรื่องของพรรคภูมิใจไทยเขาทีนี้ก็มาถึงเรื่องหัวสว.วันนี้มีข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ครับเขาพาดหัวข่าวว่ากกต.ส่อยื้อฟันสว.หัวเลือกตั้งเป็นแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกกต.นะครับบอกว่าจากเดิมที่ประธานกกต.ได้มีการวางกรอบไว้ว่าจะให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนคดีหัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมตามที่ได้รับการกันกรองสำนวนและก็รายละเอียดพฤติการทางคดีพร้อมความเห็นดำเนินการคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งจากอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะ26ที่ให้มีการดำเนินคดีทั้ง229คนรวมทั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36 ที่มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่ให้ดำเนินคดีกับผู้ใดทั้ง229คนมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการขยายเวลาการวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนคดีหัวสวออกไปอีกราวเดือนกันยายนครับเนื่องด้วยพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจึงต้องการให้ทุกกระบวนการของพยานหลักฐานในแต่ละประเด็นแล้วเสร็จครบถ้วนจึงสามารถขยายเวลาได้ตามความจำเป็นนี่อันนี้เป็นแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการกกต.นะครับทีนี้ในส่วนของฝ่ายกล่าวหากันแล้วจะมีการฟ้องร้องกันนี่นะครับสว.จังหวัดอำนาจเจริญคุณสมภารพลศักดิ์อันนี้บอกว่าจะฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เพราะมีการกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับการสมัครผิดกลุ่มทำให้ขาดคุณสมบัติคุณสมภารเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ส่วนคุณแดงกองมาสวอำนาจเจริญเหมือนกันเนี่ยเป็นเจ้าของเขียงหมูนะฮะแล้วคุณสมภารบอกว่าเรื่องนี้นี่กกต.มีคำวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับว่าการสมัครของตัวเองนี่ไม่ได้ผิดกลุ่มถือว่าจบไปแล้วฉะนั้นก็จะไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ฟ้องที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นแหละคราวนี้ผู้สื่อข่าวเขาไปที่อำนาจเจริญครับเขาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของคุณสมภารกับเขียงหมูของคุณแดงกองมาปรากฏว่าทั้งสองแห่งเนี่ยหยุดกิจการครับหยุดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของคุณสมภารอ้างว่าไม่มีคนดูแลให้ก็เลยปิดเช่นเดียวกับเขียงหมูของคุณแดงกองมาที่ตลาดก็ปิดเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าจะให้ทนาย ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพที่จังหวัดบึงกาฬเหมือนกันครับนะฮะอ้าวนี่เรื่องทุจริตเรื่องหัวสวนะครับมาดูเรื่องในสำนักงานประกันสังคมหน่อยครับเพราะว่าเขาจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าก็มีคนไปยื่นให้ศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดของประกันสังคมเอาไว้ก่อนแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงและจะเดินหน้ากันยังไงฟังเสียงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ
14: คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าประกาศนะครับประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยไม่ชอบหรือไม่นะครับซึ่งศาลปกครองก็รับผู้เราแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือมีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนะครับแล้วก็พิจารณากันว่ายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่ชะลอนะครับเหตุที่ต้องชะลอเนี่ยเพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากทางศาลนะครับว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วเพียงไรแล้วก็วินิจฉัยไปในทิศทางใดหากวินิจฉัยมาในทิศทางที่เป็นบวกคือสามารถเลือกตั้งได้นะครับยกคำสั่งผู้เราเนี่ยนะครับแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราก็ยึดกรอบเวลาในการเลือกตั้งเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นระเบียบเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปี64-65เป็นระเบียบเดิมนะครับวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนจากสังคมหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมเองก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะว่ากระบวนการในการขับเคลื่อน สำนักงานประกันสังคมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาโดยเร็วนะครับวันนั้นเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมนะครับเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมเนี่ยซึ่งมีการเลือกตั้งมาแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้านะครับมาใช้นะครับเมื่อใช้ระเบียบเดิมก็ออกประกาศออกมาล้อตามกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องนะครับทางศาลได้รับผู้เราไว้นะครับเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปก็คือการอุทธรณ์คำสั่งผู้เราอันนี้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามที่ต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราดำเนินการก็คือจะอุทธรณ์คำสั่งผู้เรานะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายครบถ้วน
11: ตั้งข้อสังเกตอะค่ะว่าแบบมันจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาไหมหรือว่ามันเป็นความพยายามเหมือนไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะท่าน
14: มันคือไม่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ร้องนะครับรับทราบว่าได้ยินว่าเป็นทนายนะครับแต่ว่าผมเองก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่เคยพบกันนะครับส่วนเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดเนี่ยอันนี้มันก็สุดที่จะไปวิเคราะห์แต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าเป็นอำนาจโดยชอบนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ดำเนินการได้และเขาดำเนินการตามช่องทางนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนครับ
11: มีการประเมินกำหนดการวันเลือกตั้งตามเดิมวันที่27กันยายนนะคะมันจะถูกเลื่อนออกไปไหมคะ
14: ผมยังหวังว่าจะไม่นะครับโดยส่วนตัวลึกๆผมหวังว่าไม่นะครับเพราะว่าเราควรจะต้องเร่งให้มีบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องการให้เร่งให้มีการบริการในการเลือกตั้งนะครับส่วนในถ้าข้อเท็จจริงจะเกิดเหตุการณ์เช่นไรในอนาคตเนี่ยบางทีมันก็บางอย่างก็เกินกว่าที่เราจะวินิจฉัยได้
15: เห็นทางฝ่ายค้านมองว่าทางรัฐบาลเองไม่มีความจริงใจกับการให้ดำเนินการจัดตั้งเรื่องครั้งนี้ค่ะ
14: คงไปพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกนะครับผมเองก็ได้คุยกับในส่วนของฝ่ายค้านหลายคนนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมหลายๆทีมนะครับรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยนะครับผมว่าผมแสดงความจริงใจไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนนะครับส่วนกระบวนการในขณะนี้เมื่อมีผู้ร้องมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจการกำกับควบคุมดูแลของเรานะครับเราก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนเพราะว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนนะครับผมเองไม่ได้รู้จักกับผู้ร้องแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับอันนี้มันก็เป็นอำนาจของเขาที่เขาจะดำเนินการได้ตามกฎหมาย
11: มีอะไรอยากสื่อสารถึงนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่เขาลงทะเบียนเพื่อรอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้เขาเข้าใจว่าอาจจะไม่มีการเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
14: อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างแรกคืออย่างไรก็ตามต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับในทางบวกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คือ27กันยายนที่เราได้กำหนดกันไว้นะครับหากมันมีเหตุฉุกเฉินจริงนะครับในกรณีที่ศาลวิเคราะห์พิจารณาออกมาแล้วเนี่ยเป็นอีกทางอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการไปปรับแก้เรื่องของระเบียบหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลนะครับมันก็มีช่องทางเดินตามกฎหมายของมันมันอาจจะช้ากว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นนะครับมันปฏิเสธไม่ได้นะครับผมเองก็จะดันให้จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งจนได้นั่นแหละนะครับส่วนพี่น้องผู้ประกันตนรวมถึงนายจ้างที่ได้มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อรักษาสิทธิของท่านติดตามข่าวสารครับทางเราก็พวกผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับมันก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเราก็มีหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสังคมทราบนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราก็เล่าสู่กันฟังมันมี2ระดับมันมีระเบียบและประกาศนะครับระเบียบเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2564-65ที่ได้เรียนนะครับแล้วก็ผ่านการใช้การเลือกตั้งมาแล้ว1ครั้ง นะครับระเบียบนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนผู้ประกันตนยกตัวอย่างนะครับเมื่อมีผู้ร้องนะครับเขาร้องที่ประกาศนะครับศาลก็สั่งทุเลาในส่วนของประกาศไม่ได้สั่งทุเลาในส่วนของระเบียบนะครับสั่งทุเลาในส่วนของประกาศนะครับประกาศนี้จึงหยุดไปแต่การจะออกประกาศใหม่โดยที่ขัดกับระเบียบที่ยังคงอยู่มันก็ดำเนินการไม่ได้นะครับจนกว่าศาลจะมีคำสั่งชี้ชัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอเวลาให้ครบถ้วนครับ
15: ประกาศนี้ก็คือออกได้โดยกระทรวง
14: ประกาศกระทรวงถูกต้องประกาศออกต้องล้อตามระเบียบซึ่งระเบียบเนี่ยมันยังคงอยู
0: ่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ถ่วงนะไม่ได้ประวิงที่จะไม่ให้มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมีการยิงถล่มใส่ชุดตรวจจุดตรวจนะฮะเสียชีวิตไป5นายนั่นนะครับแล้วปรากฏว่ามันกระทบต่อการพูดคุยเจรจาสันติสุขสิครับคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยท่านบอกว่าการเจรจาหลังจากที่เริ่มต้นกันมาแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นนะฮะอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยซึ่งมันก็แปลกๆแต่ก็เข้าใจว่าเขายังสับสนอยู่ว่าเขาจะเอายังไงกับเราดีเพราะเรามาใหม่และเมื่อเกิดเหตุรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสการเจรจาในเดือนกันยายนเนี้ยคงจะไม่เกิดขึ้นครับคุณธนัทบอกว่าผมฝากคำถามไปว่าให้ตอบมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยกันแล้วเดิมได้มีการนัดล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแบบเป็นทางการแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ผมก็เข้าใจแหละว่านักรบอาจจะมองว่าเขาต้องการก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันแล้วแต่ว่าเมื่อมาก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องไปเริ่มกันใหม่นี่ครับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับบิ๊กตายโต้ข่าวย้ายรองผบตรนิรันดรว่าไม่จริงหลังเจ้าตัวทำหนังสือด่วนยืนยันขออยู่สำนักงานตำรวจจนเกษียณเนี่ยคือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งท่านได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผบตรพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับคือในหนังสือเนี่ยยืนยันจะไม่ขอสมัครใจโอนไปในราชการหน่วยอื่นจะขออยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอามันก็มีกระแสข่าวตามมาสิว่าอ้าวจะมีการย้ายพลตำรวจเอกนิรันดรออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรอซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผบตรเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วครับบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือแต่ยืนยันว่าไม่เคยทาบทามหรือพูดคุยกับพลตำรวจเอกนิรันดรเรื่องให้ย้ายหรือว่าให้โอนไปหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดรวมไปจนถึงนายกอนุทินก็ยังไม่ได้พูดคุยในเรื่องนี้มีเพียงแต่คุยกันถึงเรื่องความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็บอกว่ากรณีข้างต้นไม่ใช่หน้าที่ของผบตรที่จะไปทำอย่างนั้นได้แต่เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนฉะนั้นผบ.ตร.คนนี้ก็ออกมาดับกระแสนี้แล้วครับมีเรื่องของยูทูบเบอร์คนดังเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือฮารุนโซโล่ฮารุนโซโล่เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวครับเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะเขาจะไปเที่ยวตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่แปลกๆมีอะไรแปลกๆเนี่ยเขาจะไปแบบลุยเดี่ยวเลยนะครับสะพายเป้ไปลุยเดี่ยวเลยไปเที่ยวไปทำคอนเทนต์นะครับเขามีแฟนคลับเยอะนะฮารุนโซโล่นี่ไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาอะไรอ่ะแต่ว่าชื่อในช่องของเขาเนี่ยฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายเที่ยวขาดการติดต่อกับทางญาติ10กว่าวันแล้วครับในขณะที่กำลังไปเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียในขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางการของเราโดยการประสานไปที่สถานทูตจอร์เจียได้รับเรื่องแล้วครับเพื่อที่จะติดตามหาตัวฮารุนนะครับตอนนี้โลกโซเชียลก็กำลังช่วยกันโพสต์ให้กำลังใจว่าทำไมถึงหายตัวไปแบบนี้นะครับทางครอบครัวก็กำลังตามหาอยู่หายตัวไปในระหว่างที่อยู่ประเทศจอร์เจียนะครับฮารุนโซโล่เอาถัดมามีข่าวดีสำหรับผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องเกี่ยวกับได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาตอนนี้การประปานครหลวงนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนครับสำหรับผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือค่าน้ำประปาเนี่ยไม่เกิน100บาทรัฐก็จะสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงค่าถ้าเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทที่เหลือนี่ก็จ่ายส่วนต่างเองกับค่าน้ำเกิน315บาทอันนี้ต้องจ่ายเต็มจำนวนนะครับนี่สำหรับผู้ใช้น้ำประปานะครับเขาให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การใช้กับการประปานครหลวงไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับลงทะเบียนได้แล้วนะครับสำหรับผู้ได้สิทธิ์นะฮะ แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
16: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
8: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา17:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
9: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพ พื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทางนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
2: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันใ
2: หม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: 5.75% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
7: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: การนาฬิกา14นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันพุธที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวสเตชันนะคะก็เข้ามาติดตามเราได้ในวันหยุดนะคะวันพระใหญ่วันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง5นะคะซึ่งถ้าใครที่เรียนเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนนะตอนเด็กนะเราก็ได้เรียนความสำคัญ

0: ของตรงนี้กันไปแล้วนะคะสารหะบูชาเนี่ยก็เป็นภาษามาจากภาษาบาลีอาสารหะหมายถึงเดือน8บูชาหมายถึงการบูชาดังนั้นวันอาสารหะบูชาจึงหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็คืออริยสัจ4มัชฌิมาปฏิปทาซึ่งก็ชี้ทางสายกลางในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบและพ้นทุกข์ค่ะกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติก็วันนี้แต่เช้านะคะไปทำบุญตักบาตรกันเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับปฐมเทศนาและอริยสัจ4เย็นก็ไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการระลึกถึงพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อฝึกสติและความสงบนะคะรักษาศีล5และศีล8เพื่อสร้างกรอบชีวิตที่ดีแล้วก็ลดการเบียดเบียนทําทานหรือร่วมกิจกรรมการกุศลบางคนอาจจะบริจาคอาหารของใช้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหล่านี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกของคุณนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดกิจกรรมก็มีตั้งแต่ช่วงเช้ากันมาเลยทีเดียวนะคะใครไปทําบุญตักบาตรเนี่ยบางคนก็ทําขนมข้าวต้มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นอากาศของไอ้เค้าเรียกว่าบรรยากาศของบ้านเราประเทศไทยนะคะวันนี้สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะหนักขึ้นนะคะใครจะไปเที่ยวดูแห่เทียนพรรษานะเขาเริ่มกันแล้วฝนตกหนักนะคะอีสานเนี่ย 80% กันเลยทีเดียวค่ะสภาพอากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพกับปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากถึงประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ฝากถึงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือก็หนักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยวันนี้ก็จะมีฝนตกร้อยละ80ที่บอกว่าหนักสุดนี่นะก็คืออยู่ที่ภาคอีสานนะคะใครไปเที่ยวภาคอีสานช่วงนี้ไปทำบุญไหว้พระนะก็เตือนกันไว้ก่อนเนาะในช่วงนี้นี่อาจจะเจอเรื่องของฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจนะคะเวลาตกทีหนูโอ้โหใช้คำว่ามันจะลำบากในเรื่องของการเดินทางนะบางคนก็คือก็เข้าใจนะว่าคือเราก็พยายามจะแบบไม่อยากเจอที่มันจะขรุขระเวลาไปทำบุญอ่ะใช่ไหมอย่างวันนี้ก็ตั้งใจจะไปทำบุญไม่อยากเจออะไรที่มันขรุขระอยากทำบุญแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่มันประสบไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งปวงอะไรประมาณนั้นนะแต่ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ไปได้ค่ะแต่จะบอกว่าขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ารถมันจะเยอะอะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดด้วยอะอยากจะบอกว่ารถเยอะนะคะกทมนี่ค่อยยิ่งชั่วหน่อยรถโล่งค่ะกทมกรุงเทพมหานครของเรานี่นะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็สบายอันนี้บอกตรงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่วันหยุดนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าสถานีด้วยนะคะก็จัดรายการอยู่ในที่ตั้งนะรถก็น่าจะจอดไปอีก2วันนะยกเว้นว่าอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีต้องไปทำบุญนะคะไปหล่อเทียนพรรษาก็เป็นไปตามปกติของพวกเราชาวไทยศาสนาพุทธกันนะคะส่วนภาคกลางวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70เช่นเดียวกันค่ะภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนตกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยจะว่าไปก็มีฝนตกกันหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในภาพใหญ่เนาะเพราะว่าการเดินทางมันจะขรุขระกันสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกร้อยละ60ค่ะวันนี้ร้อยละ80ร้อยละ70เนี่ยตกน้อยสุดนี่ก็คือร้อยละ60เลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคือในภาพนี่คือตกแล้วเวลาตกอ่ะ ยุคนี้เวลาฝนตกคุณผู้ฟังจะสังเกตดูไหมมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนอะตกมันน่ากลัวลมมันแรงอะไรเหล่านี้เป็นต้นอย่างดูเมื่อคืนสิเมื่อวานอะมีข่าวที่ญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นที่เกิดแผ่นดินไหวอะทำให้เนี่ยเราคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะนิยมเที่ยวกันใช่ไหมส่วนใหญ่จะจองกันไปก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาประมาณเนี้ยที่จะไปกันเยอะก็ไปปลายปีนะคะแล้วก็แผ่นดินไหวระดับรุนแรง7.1ที่เขย่าภาคใต้ญี่ปุ่นช้อปปิ้งมอลล์เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วมีพนักงานติดอยู่ภายใน20-30คนอาคารไฟไหม้ถล่มก็กลัวว่าจะมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ข่าวออกมาก่อนตอนแรกนะคะเสร็จทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาอัปเดตกันตอนตี 5นะรัฐบาลก็ได้เปิดเผยในตอนเช้ามืดรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเขย่าที่คุมาโมโตะทางใต้ของญี่ปุ่นค่ะปลิดชีพผู้คนไปอย่างน้อย2 รายจากเหตุระเบิดที่เกิดความเสียหายนะคะทีมกู้ภัยซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืนพากันออกจากห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะบริเวณที่มีเหตุระเบิดตามหลังแผ่นดินไหวเอาออกมาได้8 รายยังไงก็ตาม8 คนนั้นมีผู้หญิง2 คนในวัย20 เศษได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตค่ะส่วนอีกคนมีรายงานว่าอยู่ในภาวะหัวใจและปอดหยุดทำงานส่วนอีก5 คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทีมช่วยเหลือฉุกเฉินของหน่วยดับเพลิงตำรวจและเจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเองก็ร่วมกันทำงานณสถานที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืนเลยนะคะมุ่งเน้นปฏิบัติการค้นหาตามพื้นที่ต่างๆของอาคารท่ามกลางมีเสียงตะโกนออกมานะเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือนะนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งเขาก็บอกว่ายังอยู่ในการประเมินอยู่ค่ะภาพของความเสียหายนะคะภาพของความเสียหายยังอยู่ในการประเมินแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้แจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งภูมิภาคแถบนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันแผ่นดินไหวเคยหนักประมาณ1 ทศวรรษมาแล้วอะนานมาแล้วอะไม่เคยเกิดเหตุนี้มานานแล้วใช้คำนี้ดีกว่าแล้วล่าสุดเนี่ยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็เลยติดตามนะคะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็ตามแต่ที่เขาเจอยุโรปก็เจออะไรล่ะเจอเรื่องของความร้อนไอร้อนหนักเลยของยุโรปอ่ะซึ่งในภาพตรงนี้นะคะโบฟังมันมาจากไอภาวะโลกร้อนแหละบ้านเราในเอลนีโญเนี่ยเขาให้ระวังตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยต้องระวังพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะทำพืชไร่ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวางแผนในเรื่องของการทำการเกษตรกันให้ดีนะคะอย่าให้ขาดทุนนะปุ๋ยมันก็ยังแพงอยู่นะราคาปุ๋ยยังแพงอยู่นะคะเพราะว่ามันเอาออกมายากอ่ะบุฟังปุ๋ยอ่ะแล้วช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยคุณดูสถานการณ์สิวันนี้อาจจะทำให้น้ำมันมันร่วงลงไปมันก็เป็นสัญญาณที่ดีแหละแต่มันยังไม่จบค่ะไม่จบง่ายๆนะคะเขาแค่พักรบกันแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์จะไปสู้รบกันอีกเมื่อไหร่ครั้งก่อนเนี่ย13 วันติด13 วันติดกันเลยทีเดียวอ่าอันนี้ก็คือภาพรวมของโลกนะแล้วล่าสุดนี้มีข่าวว่าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือละครนะคะสื่อบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ถูกกับเนทันยาฮูจริงๆร่วมกันลบมานะตอนนี้ไม่ถูกกันละเพราะว่าทางยูเนี่ยเขาก็โมโหทำไมถึงอยากถล่มภูเขานิวเคลียร์แต่ก็ถูกทางเขาอยากถล่มภูเขานิวเคลียร์อ่ะแต่สหรัฐนี่ข้ามไว้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นละครเป็นอะไรทำไมสื่อถึงออกมาเล่นภาพนี้กันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐไม่พอใจเบนจามินเนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก่อนที่ทั้งสองคนจะพบปะกันที่ทำเนียบขาวในวันอังคารบ่นเกี่ยวกับกรณีที่รายละเอียดในประเด็นต่างๆที่มีแผนหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับผู้นำรัฐยิวในเรื่องอิหร่านหลุดออกสู่สาธารณะในสัญญาณความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างผู้นำทั้งสองสอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลนะคะบอกว่าพวกเขาอยากโจมตีเป้าหมายพลังงานในอิหร่านแต่ว่าถูกอเมริกาห้ามปรามเอาไว้อ่ะพอถามเกี่ยวกับกรณีรายงานข่าวเนทันยาฮูก็ต้องการคุยในเรื่องภูเขาพิกเอ็กซ์นะคะเป็นสถานที่ที่เสริมความมั่นคงอย่างหนาแน่นฝังลึกไปในใต้ดินแล้วก็ใกล้กับหนึ่งในที่ตั้งนิวเคลียร์หลักของอิหร่านเลยอยากถล่มตรงนี้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบกลับโดยใช้ชื่อเล่นของเนทันยาฮูบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องให้บีบีมาบอกกับผมในเรื่องนี้บีบีพูดแบบนั้นเพราะเขาอยากให้ผมพัวพันต่อไปทำไมไม่บอกผมตรงๆล่ะทำไมต้องประกาศให้โลกรู้ด้วยทำโมโหค่ะมีน้ำโหทำไม่เห็นด้วยที่จะไปถล่มภูเขานิวเคลียร์ที่อิสราเอลต้องการจะถล่มจริงๆอ่ะหลักๆเลยอิสราเอลเขาไม่ยอมจบอ่ะคือถ้าเขาถล่มไอ้พวกอาวุธอะไรไม่ได้อ่ะเขาก็ไม่จบแต่ว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาอยากจบเขาอยากจบอิสราเอลก็ไปเลบานอนต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่จบกันง่ายๆอ่ะใช่ไหมอิหร่านเขาก็ไม่ยอมอ่ะแล้วคุณดูกองทัพอิหร่านดิสู้กันมาตั้งแต่28 กุมภาพันธ์มันเดือนนี้มันเดือนเท่าไหร่ล่ะกรกฎากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา5 เดือนแล้วแล้วเขาก็อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรของเขาก็พร้อมเต็มที่นะจะถล่มอ่ะถล่มมาอยากคุยอ่ะคุยก็ได้อยากถล่มก็ถล่มมาฉันก็มีพร้อมเลยประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้ข่าวจริงหรือเปล่าถ้าทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่แบบทะเลาะกันจริงอ่ะโดนัลด์ทรัมป์หยุดสงครามเร็วมันก็ดีเหมือนกันอิสราเอลอยากถล่มก็ถล่มสหรัฐก็ไม่ต้องไปยุ่งให้เขาสู้กันไปอิหร่านอิสราเอลอ่ะใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือราคาน้ำมันผลิตภัณฑ์ไอ้พวกทองคำเนี่ยมันไม่นิ่งแต่ก็ดีค่ะทองน้ำมันลงไปอย่างนี้ดิฉันก็ชอบอยู่นะราคาน้ำมันนี่ร่วงเมื่อคืนนี้ก็ร่วงไปอีกถึงเวลาที่น้ำมันต้องลงให้พวกเราแล้วคุณผู้ฟังแต่พอเช้าวันนี้อ้าวดูล่วงหน้ากลับวิ่งขึ้นมาอีก4-5%เนี่ยค่ะคุณเอาฟิวเจอร์เนี่ยบวกมา4%อ่ะ4%ก็บวกมา3.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ก็บวกมา3.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือ2 ตลาดเนี่ยล่วงหน้าณเวลานี้นะสีเขียวค่ะบวกมาตั้ง4%แสดงว่าสถานการณ์มันไม่โอเคนะเบรนท์นี่87.57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครูดออยล์ฟิวเจอร์82.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันขึ้นมาอีกละเมื่อคืนสารลงไปอีก4%ส่วนทองนี่ก็สารวันเตี้ยลงตอนนี้4,026 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะลบไป12 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หมายถึงว่าล่าสุดนะดูล่วงหน้าลงไป0.30%ราคาทองตอนนี้เนี่ยมันผ่านช่วงกลางปีมาแล้วหลายคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทองไตรมาสที่สามมันก็จะขึ้นมาสมัยที่เราคุยกันนะเนาะตอนมกราจริงๆดิฉันว่าทองมันขึ้นมาก่อนสงครามนะพอสงครามมันมาตอน28 กุมภาพันธ์ทองมันก็ผันผวนแล้วก็ลงก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ทองยังไม่ได้ลงขนาดนี้พอเกิดสงครามปุ๊บสถานการณ์แทนที่แบบทองจะพุ่งทองกลับลงมันก็แปลกๆเนาะตอนนี้ราคาทองรอบแรกก็ลบไปละ150 บาทต่อบาททองคําทองคําแท่งรับซื้อ63,800ขายออก64,000ทองรูปพรรณรับซื้อ62,519.84 บาทขายออก64,800 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,027 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนเงินบาทนะคะก็ที่เงินบาท33.54 บาทอันนี้เงินบาทก็ต้องดูไปด้วยนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับไอ้ภาพของรายละเอียดพวกของราคาทองคำน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นแต่วันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการอีก1 วันนะคะปิดทำการ1 วันก็ดูประเด็นตลาดของต่างประเทศไปเพราะว่าตลาดต่างประเทศเองเนี่ยนะคะก็ผันผวนเหมือนกันมีบวกมีลบสลับกันไปสำหรับวันนี้นะเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะแต่ก็ฝั่งของไอเอเชียเนี่ยตอนเปิดตลาดมาเนี่ยบรรยากาศของเอเชียของนิกเกอิญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ลบไปตั้ง800 กว่าจุด843 จุดนะคะ843 ยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดภาคเช้านะหมายถึงภาคเช้ายังไม่ปิดตลาดอื่นเขาบวกนะก็มีปัจจัยภายในของแต่ละประเทศไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของแบงก์มาดูกันสักหน่อยหนึ่งผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แบงก์ครึ่งปีหลังปี2569ค่ะจากการวิเคราะห์ตอนนี้บร็อกเกอร์คาดว่าน่าจะชะลอตัวจากครึ่งปีแรกตามฤดูกาลแต่ว่าในมุมมองของกำไรเทียบกับปีก่อนยังทรงตัวหรือเติบโตเล็กน้อยสะท้อนจากภาระตั้งสำรองที่ลดลงและคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังบริหารจัดการได้นะคะแม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงแต่ด้วยจุดแข็งของกลุ่มแบงก์ก็ยังโดดเด่นจากฐานะการเงินแข็งแกร่งแล้วก็เงินปันผลสูงค่ะโดยจับตาการจ่ายปันผลระหว่างการเดือนสิงหาคม2569นี้ด้วยนะคะคุณธนเดชรังสีธนนนท์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บลภัยให้สัมภาษณ์นะคะผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในครึ่งปีหลังปี2569มีแนวโน้มอ่อนตัวจากครึ่งปีแรกตามปัจจัยฤดูกาลโดยไตรมาส4ปี2569คาดว่าจะชะลอลงจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเทียบกับปีก่อนกำไรก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวขณะที่การจ่ายปันผลก็ยังเป็นจุดแข็งของหุ้นกลุ่มธนาคารค่ะโดยแบงก์ที่กำไรเติบโตมีโอกาสเพิ่มการจ่ายปันผลได้มากขึ้นนะคะสำหรับขนาดไอ้ธนาคารขนาดใหญ่ก็คือบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือว่า SCB และธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ KBank คาดว่าจะจ่ายปันผลระหว่างการเดือนสิงหาคม2569นี้ใกล้เคียงกับปีก่อนขณะที่เกียรตินาคิน KKP นะคะและบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนทีเซฟค่ะมีโอกาสเพิ่มการจ่ายปันผลตามกำไรที่เติบโตส่วนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน BBL นะคะคาดว่ารักษาระดับปันผลได้แม้กำไรชะลอตัวแต่ว่าด้านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTB กับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนวัดหรือว่า TTB ก็มีโอกาสพิจารณาจ่ายปันผลพิเศษแต่ว่าอย่างไรก็ตามครึ่งปีหลังค่ะเศรษฐกิจไทยก็มีความท้าทายมากขึ้นนะคะเพราะว่าได้ผ่านจุดสูงสุดของการเติบโตในไตรมาส1ปี69ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP ขยายตัวจำกัดแล้วก็ขาดปัจจัยบวกใหม่ก็ต้องจับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเงินเฟ้อในฐานะการคลังภาครัฐนโยบายภาษีสหรัฐที่อาจจะกระทบเศรษฐกิจของโลกได้นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำผู้ถือหุ้นธนาคารเพื่อรับปันผลถือต่อได้ค่ะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ว่าผู้กังวลความผันผวนก็ควรทยอยขายทำกำไรบางส่วนขณะที่นักลงทุนใหม่ก็ควรจะรอจังหวะราคาปรับฐานหลังจากราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้วนะคะทางด้านประมาณการปันผลปี2569ค่ะ KBank คาดการจ่ายสูงสุด12บาทต่อหุ้นนะคะตามด้วย SCB 10บาท42บาทต่อหุ้น BBL 10บาทค่ะ Tisco 7บาท75 KKP 7บาท50ทีเซ็บ3.80 บาทนะคะแล้วก็ KTB ค่ะ2.09 บาทนะคะเครดิตนะคะธนาคารไทยเครดิตก็1.05 บาท TTB ค่ะทหารไทยธนชาติ13 สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ทิสโก้นะคะที่มี payout ratio สูงสุดในกลุ่มเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่ากำไรกลุ่มแบงก์เนี่ยคาดว่าไตรมาสที่3ปีเนี้ยจะทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนก็คือไตรมาส2จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มีเสถียรภาพตามทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในไตรมาส4ปี2569แต่ว่ายังอยู่ในระดับบริหารจัดการได้เขาคาดว่าผลประกอบการก็คงจะฟื้นตัวนะคะฟื้นตัวอย่างชัดเจนคิดว่าในภาพรวมนะรอดูติดตามไตรมาส4แล้วก็ชัดเจนมากๆเนี่ยจะเป็นนุ่นจะเป็นช่วงไตรมาส1ของปี2570ปีหน้าเลยเพราะว่าถ้าจากดอกเบี้ยเข้าสู่ช่วงทรงตัวแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงทรงตัวแล้วสำหรับแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อภาพรวมณสิ้นไตรมาส2ปี69สินเชื่อของกลุ่มธนาคารก็ยังคงมีการขยายตัวนะคะมีการขยายตัวได้ของธนาคารนะคะ 2.2% นับตั้งแต่สิ้นสินเชื่อที่จะช่วยผลักดันการเติบโตสินเชื่อในระยะถัดไปก็คือการไหลเข้าของเงินกองทุนจากต่างประเทศรวมถึงความต้องการใช้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่หลังจากที่ราคาน้ำมันกลับมา ยืนในระดับที่สูงนะคะกลยุทธ์การลงทุนเขาก็คาดการณ์ว่าหุ้นธนาคารก็อาจจะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นแหละแต่ก็มีโอกาสฟื้นตัวตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจากแรงหนุนการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการค่ะยังแนะนำ KTB KBank เป็นหุ้นเด่นนอกจากนี้คาดเงินปันผลระหว่างการ BBL KBank SCB แล้วก็ Tisco ที่2%ที่2บาทต่อหุ้นนะคะ2บาทต่อหุ้นแล้วก็ KKP บาท50 KTB 43สตางค์กรุงศรี40สตางค์ TTB 7สตางค์ต่อหุ้นค่ะกลุ่มธนาคารครึ่งปีหลังส่วนใหญ่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าก็อาจจะใกล้เคียงกันไม่งั้นก็อย่างของหยวนต้ามองว่าน่าจะลงจากครึ่งปีแรกนะคะมีโอกาสเติบโตเล็กน้อยแล้วก็สำหรับในภาพแม้กำไรครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มชะลอตามฤดูกาลนะแต่คุณภาพสินทรัพย์เขายังแข็งแกร่งอยู่ไงกลุ่มแบงก์อ่ะการตั้งสำรองที่ยืดหยุ่นและปันผลที่ยังอยู่ในระดับสูงก็จะทำให้หุ้นธนาคารก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังน่าไอ้สนใจสำหรับผู้ลงทุนกันอยู่ยังน่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนกันอยู่กลุ่มแบงก์อ่ะปันผลนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากใช่ไหมล่ะกำไรเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำไรจะน้อยลงลดลงแต่มีกำไรกำไรของกลุ่มแบงก์รวมๆกันก็ถือว่านะก็เยอะนะอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆที่น่าสนใจค่ะบ้านเราก็ตอนนี้จับตาดูนะคะไปดูกระทรวงพาณิชย์หน่อยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะออกมาพูดถึงประกาศความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับภาษีที่เขาจะขึ้นไทยเป็น1 ใน 60ประเทศนะนะที่จะขึ้นภาษีโดนขึ้นภาษีประมาณ12%เนี่ยนะแล้วตอนนี้เราได้ยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐยกเว้นภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าเกษตรและก็สินค้าแปรรูปอีก7 กลุ่มรวม78พิกัดศุลกากรไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังและก็สินค้าประมงการเจรจาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จแต่ว่าไทยอะค่ะได้รับการยกเว้นภาษี2,120รายการเพิ่มจากเดิมที่มีเพียง471รายการสหรัฐเนี่ยเขายังคงใช้มาตรการภาษีเพื่อตอบโต้การค้ากับคู่ค้าทั่วโลกนะคะล่าสุดเนี่ยได้ประกาศอัตราภาษีตามมาตรา301เมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2569กรณีไม่กำหนดและก็บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้ภาคแรงงานบังคับ60ประเทศโดยไทยถูกเก็บอัตราสูงสุด 12.5% ค่ะมาตรการล่าสุดดังกล่าวสหรัฐนำมาใช้หลังศาลฎีกาสหรัฐวินิจฉัยว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าตามต้องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีภายใต้กฎหมาย IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อตั้งแต่24 กุมภาพันธ์ 69ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐประกาศจะขึ้นของเรานะตั้ง36%ด้วยซ้ำไปนะคะที่ผ่านมาคุณสุภจีบอกว่าทีมไทยแลนด์ก็เจรจาภาษีกับสหรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี68ล่าสุดยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสหรัฐถึงความตกลงหรือว่า ART คุณสุภจีเองนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้สหรัฐก็ทยอยปรับภาษีนะนำเข้าหลายครั้งจากระดับ36%ในต้นเดือนเมษายน68ก็ลดลงเหลือ 19% ในเดือนสิงหาคม68จากนั้นปรับเป็น 10% ในกุมภาพันธ์69ล่าสุดจะขยับเป็น 12.5% ในเดือนกรกฎาคมคือปรับไปแล้วควบคู่อัตราภาษีศุลกากรปกตินะคะแล้วจำนวนสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการเพิ่มเนี่ยเป็น2,120รายการจากเดิมมี471ตอนนี้มาเป็น2,120รายการละมันก็เลยสะท้อนทิศทางสหรัฐในการใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นถ้าเทียบกับประเทศคู่แข่งอัตราภาษีไทยปัจจุบันอยู่ที่ 12.5% อยู่ระดับเดียวกับเวียดนามที่ยังแข่งขันได้จีนมีอัตราสูงกว่าส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ที่ 10% เนื่องจากบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐละทีมไทยแลนด์ก็พร้อมเจรจาความตกลงระดับเทคนิคค่ะเขารอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกำหนดนะคะหากการเริ่มเจรจาจะสรุปผลได้ใน1 สัปดาห์อันนี้ก็เตรียมข้อมูลสรุปแล้วก็จุดยืนให้ครบเป้าหมายของไทยตอนนี้ไม่ใช่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดที่รัฐมนตรีพาณิชย์บอกนะแต่เขาจะทำให้อัตราภาษีไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งเกินไปค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะยึดจุดยืน3 ประเด็นด้วยกันที่ไม่ก้าวข้ามในการเจรจาเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์เกษตรกรประชาชนและสิทธิของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมไม่ดูแค่ตัวเลขภาษีแต่ว่าต้องไปดูว่าประเทศคู่แข่งเขาได้รับอัตราใดเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ขณะเดียวกันจะไม่ก้าวข้าม3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกษตรกรประชาชนและสิทธิของผู้ประกอบการ2 ประเด็นหลักที่สหรัฐให้ความสำคัญกับไทยจะมี2 เรื่องนะคะก็คือความคืบหน้าการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานภาคบังคับประเด็นแรงงานภาคบังคับมาตรา301สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับ ซึ่งไม่ใช่การกล่าวหาว่าไทยใช้แรงงานภาคบังคับเขาแจ้งสหรัฐว่าไทยกำลังร่างพรบและมีแผนเสนอรัฐสภาปีหน้านะปี70อีกประเด็นหนึ่งที่สหรัฐให้ความสำคัญคือประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งสหรัฐติดตามผลกระทบต่อห่วงโซ่ประทานโลกระยะยาวไทยชี้แจงสหรัฐถึงภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังผลิตระดับเหมาะสม70-90%ไม่มีอุตสาหกรรมใดต่ำกว่า60%ตามที่ถูกกล่าวอ้างก็ไม่เข้าข่ายตามข้อกังวลของสหรัฐก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ก็ได้รับการยกเว้นเป็น2,120รายการละเดิม471อย่างที่เล่าไปนะคะสินค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นก็38%ค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าเจรจายื่นข้อเสนอครอบคลุม7 กลุ่มสินค้าเกษตร78พิกัดศุลกากรนะคะสินค้าเป้าหมายที่เสนอยกเว้นให้หน่อยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกับสินค้าแปรรูปที่มีศักยภาพส่งออกอ่ะข้าวหอมมะลิข้าวโพดมะพร้าวกล้วยไม้มันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลังรวมถึงสินค้าประมงบางประเภทมูลค่าส่งออกก็4,953ล้านบาทล้านดอลลาร์อันนี้คือ7 กลุ่มสินค้าที่ไปยื่นยกเว้นภาษีให้ได้ไหมนะคะพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็ข้อเสนอเพิ่มเติมของไทยอีก78พิกัดถือเป็นความพยายามค่ะตอนนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ผลักดันให้สินค้าศักยภาพของไทยได้รับประโยชน์มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นของทางกระทรวงพาณิชย์นะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่นะคะภาพของการลงทุนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
1: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.comปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ก 9:44 ค่ะผู้ฟังคะรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น 7.1 เมื่อคืนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ทราบกันนะคะว่าเสียชีวิตไป13รายค่ะหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มคุมาโมโตะนะคะแล้วก็ทำให้ห้างระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะส่วนแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็คงจะต้องดูภาพรวมต่อไปนะคะในการช่วยเหลือนะที่ฟังจากทางด้านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องหันไปดูในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะอย่างคือมันจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมเนี่ยโดยบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงโคผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกก็มีการสั่งอพยพพนักงานตั้งแต่เมื่อคืนนะคะออกจากโรงงานที่จังหวัดคุมาโมโตะค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Honda กับ Toyota ก็มีที่นั่นนะคะก็ต้องมีการสั่งหยุดการผลิตชั่วคราวเช่นเดียวกันนะคะมอเตอร์Honda Motor จำกัดก็สั่งระงับการดำเนินงานไปก่อนซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์คาดว่าจะหยุดผลิตไปจนถึงช่วงเย็นวันพุธที่29กรกฎาคมค่ะบริษัท Estemo Uki จำกัดในเครือEstemo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Honda ได้สั่งหยุดผลิตที่โรงงานในจังหวัดคุมาโมโตะเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในหลายรายในพื้นที่โรงงานของ Honda นะคะสำหรับ Toyota Motor Kyushu จำกัดค่ะประกาศระงับการผลิตชั่วคราวทั้ง3แห่งเลยนะคะในจังหวัดฟุกุโอกะค่ะอยู่ใกล้เคียงกับแรงรับรู้สั่นสะเทือนนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบความปลอดภัยตอนนี้ของ Toyota บอกว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะเขามีแผนที่จะกลับมาเปิดดำเนินการในวันนี้แล้วค่ะอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะซึ่งแผ่นดินไหวก็ได้สั่นคลอนถึงอุตสาหกรรมกระดาษโดยบริษัท Nippon Paper Industry จำกัดค่ะปล่องควันของโรงงานยาสึชิโร่นะคะในจังหวัดคุมาโมโตะเสียหายหนักเลยค่ะส่วนบนของปล่องควันพังถล่มลงมาบริษัทกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพิ่มอยู่รวมถึงตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บไหมนะคะสำหรับภาคการค้าปลีกร้านอาหารคุระซูชิแฟรนไชส์ซูชิสายพันธุ์ชื่อดังที่เปิดให้บริการร้านอาหาร6แห่งในจังหวัดคุมาโมโตะขณะที่ 7-Eleven Japan สั่งปิดให้บริการบางสาขาบริษัทโคอิเกยะนะคะผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่สั่งระงับการผลิตโรงงานในพื้นที่ชั่วคราวเช่นเดียวกันกระทบหลายภาคส่วนก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นว่ามีรายงานตัวเลขของตลาดเอเชียนะคะคือส่วนอื่นเนี่ยเป็นบวกออสเตรเลียก็บวกแรงฮ่องกงก็บวกแรงแต่ว่านิกเกอิเนี่ยลบภาคเช้าเรียบร้อยนะคะลบไป675จุดลบไป 1% นี่ถือว่าดีกว่าตอนเปิดตลาดนะตอนเปิดตลาดมาเนี่ยคือแบบแรงกว่านี้อีกอะแต่ตอนนี้ปิดเรียบร้อยนะคะปิดที่ 61,689.86 จุดค่ะลบไป 1.08% ตลาดอื่นที่น่าสนใจนะคะในส่วนของเอเชียในเวลานี้หางเส็งฮ่องกงเนี่ยบวกมาถึง402จุดเลยทีเดียวค่ะเป็นสีเขียวยืนอยู่ 25,714 จุดนะคะบวก 1.6% ตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียตอนนี้บวกมา110จุดนะคะ 1.23% ยืนอยู่ 9,056 จุดค่ะตลาดหุ้นสิงคโปร์บวก27จุดนะคะ 0.49% ยืนอยู่ 5,643 จุดตลาดอื่นที่น่าสนใจคอสปิเกาหลีใต้ลบไปตอนนี้หลุด 6,000 แล้วนะเพราะเมื่อวานนี้ลงไปแรงมากนะคะวันนี้ก็ยังลงต่อนะคะเกาหลีใต้คอสปิเกาหลีใต้วันนี้ลงไปอีก276จุดหรือว่า 4.59% ยืนอยู่ 5,747.23 จุดตลาดหุ้นจีนบวกนะคะเล็กน้อยค่ะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย 0.1จุดนะเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะยืนอยู่ 3,813 จุดนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนและไต้หวันนี่ก็ลงไปแรงเหมือนกันของไต้หวันนี่ลงไป 2.79% มาเลเซียบวกมา 0.17% ตลาดหุ้นไทยเราปิดทำการค่ะส่วนน้ำมันทองคำล่าสุดเลยไปดูตลาดน้ำมันก่อนนะคะคุณออยล์ฟิวเจอร์ค่ะ 82.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ถือว่าดีขึ้นตะกี้ลบไปตั้ง 4% กว่าๆตอนนี้ลงมา 3% กว่านะคะเบรนท์ก็ 87.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงไป 3.5% ค่ะส่วนทองคำโกลด์สปอตนะคะ 4,033.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะลบไป5จุดหรือว่า 0.14% นะคะ 0.14% แล้วก็ถ้าดูตอนนี้ภาพการลงทุนเนี่ย รอบแรกคือลบไป150 บาทใช่ไหมรอบที่สองเนี่ยบวกกลับมาได้50 บาทต่อบาททองคำนะคะตอนนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำเนี่ยทองคำแท่งรับซื้อ63,850ขายออก64,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ62,580.48 บาทขายออก64,850นะคะ64,850ค่ะอันนี้เป็นราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะซึ่งช่วงนี้ราคาทองคำก็คงจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเนี่ยมันผันผวนเนี่ยส่วนราคาบิตคอยน์วันนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณ0.16%ไม่ถึงว่าบิตคอยน์นะภาพของการลงทุนก็ดูบิตคอยน์น้ำมันอะไรเหล่านี้นะซึ่งก็ต้องติดตามดูค่ะว่าสถานการณ์มันจะไปถึงจุดไหนอย่างไรแล้วก็เรื่องของการประชุมเฟดด้วยนะคะถ้าเป็นทองคำมีการประชุมกันวันนี้แหละผลก็คงจะออกมาในเช้าวันพฤหัสบดีก็คือเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30นะคะราคาทอง29 กรกฎาคมตอนนี้เนี่ยของเราเองเนี่ยก็คงจับตาดูเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะคะตอนนี้มาตรการที่ใช้อยู่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสถ้าหมดจากไทยช่วยไทยพลัสแล้วจะมีอะไรอีกไหมแต่คุณเด็กนิติเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้าไทยเยอะเลยใช้ BOI to IPO ดึงอุตสาหกรรมใหม่เข้าตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าของเราก็อย่างที่นักวิเคราะห์พูดอะต่างชาติก็ให้ความสนใจนะคะก็ต้องรอไปจนถึงดูว่าสิ้นปีปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นภาพที่ต่างชาติขายสุทธิซะมากกว่ารอบนี้ยังเป็นการซื้อสุทธิอยู่นะยังได้รับความสนใจอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตามวิบากกรรมเศรษฐกิจไทยไปด้วยนะคะเพราะล่าสุดดูจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาออกมาพูดอะปี69อะว่าไทยอาจจะเสี่ยงขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์ขณะที่เงินดุลสหรัฐก็พุ่งวิเคราะห์เกมสหรัฐมาตรา301ยังไม่จบค่ะแค่อัตราภาษี 12.5% แล้วก็จับตาทรัมป์บีบไทยเพิ่มไต่สวน3อุตสาหกรรมหลักที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษตะกี้นี่ฉายภาพจากกระทรวงพาณิชย์โดยคุณสุภจีแล้วอันนี้เขามองนะคะศูนย์วิจัยมองว่า3อุตสาหกรรมหลักที่ต้องเฝ้าจับตามองที่ทรัมป์กำลังบีบให้ไต่สวนนะยานยนต์ยางกับเครื่องจักรค่ะกรณีปมกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็เร่งชี้แจงสหรัฐอยู่ยืนยันข้อมูลการผลิตไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่สหรัฐพูดถึงแล้วก็คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยก็เป็นเสมือนเครื่องบินนะคะแต่มันเป็นเครื่องบินที่บินเอียงมาตลอด30ปีแล้วเพราะบินด้วยเครื่องยนต์การส่งออกสินค้าและบริการเป็นหลักกว่า71%มันหนักข้างอ่ะ71%ต่อ GDP นี่เยอะนะขณะที่การลงทุนในประเทศก็อ่อนแอเป็นเครื่องบินที่เอียงมา30ปีไม่ใช่เพิ่งเอียงเครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจที่จะต้องจับตาก็จะมี2จุดก็คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปและดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจากไตรมาสแรกที่ติดลบ 0.5% ปรับสูงขึ้น 2.7% ในไตรมาส 2/2569ผลมาจากวิกฤตพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลมายังค่าไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพจุดที่2ก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งหมายถึงประเทศมีรายจ่ายมากกว่ารายได้หลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ประเทศไทยก็เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดก่อนจะมาเริ่มขาดดุลในปี2569จากการที่ไทยนำเข้าพลังงานสูงและไตรมาส2ปี69ที่ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาติดลบแม้ไตรมาสแรกจะยังเกินดุลอยู่นะคะเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไปแล้ว 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 600,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งมาจากการที่ไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงค่ะจะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้เร็วที่สุดคุณสุภจีเองก็บอกว่าจะคุมภาษีรวมไม่เกิน15%แหละตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังจะมองที่จะโดนอยู่12.5%แรงงานภาคบังคับก็ต้องไปชี้แจงค่ะไปขอให้เขายกเว้นภาษีอย่างที่ว่าโดยเฉพาะภาษีของทางด้านสินค้าเกษตรนะคะพี่น้องเกษตรกรนี่คือรับทุกอย่างเลยก็เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะคะเอาล่ะเวลาอีกหนึ่งนาทีฝากนะคะว่าวันนี้อย่าลืมติดตามการรับมือของฤดูฝนด้วยนะคะนี่สธนช.เขายังพูดเลยเตรียมรับมือกับฤดูฝนปี69เนี่ยช่วงเนี่ยปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องสิงหากันยานี่ค่ะหนักแล้วก็เตรียมรับมือกับเอลนีโญกำลังมาแรง ลนีโญนี่ก็จะประมาณปลายปีเขาบอกว่าน่าจะมาประมาณสักตุลาถึงธันวา69นะอาจจะรุนแรงมากกว่าสภาเอลนีโญของปี2558ที่ตอนนั้นส่งผลหลายพื้นที่เลยนะคะก็ฝากกันไว้นะเดี๋ยวฟังสารคดีไทยเบฟค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่อยมาคุยกันใหม่นะคะพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอน Water Festival 2025ค่ะคุณผู้ฟังคะสงกรานต์นี้มาเที่ยวงาน Water Festival 2025เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยกับธีมมหาสงกรานต์มหาสนุกที่ปีนี้ฉลองครบรอบ10ปีจัดใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศด้วย10กิจกรรมมงคลดีงามทั้ง6จังหวัดทั่วไทยได้แก่ภาคกลางจัดที่กรุงเทพมหานครบนพื้นที่หลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์และไชน่าทาวน์มาร์เก็ตเฉลิมบุรีพร้อมมีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยาฟรีระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2568ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะนอกจากนี้ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นใครใกล้ที่ไหนชวนไปที่นั่นนะคะสำหรับงานนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนนำโดยหัวเรือใหญ่อย่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพันธมิตรท่าน้ำและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนชวนทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Water Festival Thailand ขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
6: เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี านีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิตลาดเรายังคงปิดทำการค่ะเซ็นเด็กตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดทำการอีกทีก็จะเป็นวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะคะเราก็ไปดูตลาดหุ้นของต่างประเทศเลยแล้วกันนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีของดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศนะ

52,747.32 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 537.24 จุดนะคะหรือว่าบวกมา 1.03% ส่วน S&P 500ก็ไปปิดที่ 7,428.78 จุดค่ะเพิ่มมา 15.60 จุดหรือว่าบวก 0.21% Nasdaq ปิดที่ 24,876.91 จุดลดลงไป 55.17 จุดหรือว่า 0.22% นะคะภาพตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญความผันผวนตลอดเดือนเลยค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าบริษัทอัลฟาเบต Microsoft Amazon และบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นอาจจะใช้เงินลงทุนในศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI มากเกินไปท่ามกลางการแข่งขันเพื่อครองความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะคะหุ้น Microsoft นี่ปรับตัวขึ้นมา 1.1% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลประกอบการในวันพุธนี้ค่ะก็คือบ้านเราก็เนี่ยวันพุธแต่ว่าจะเป็นอีกช่วงเช้านะคะของวันพฤหัสหุ้น Amazon ลดลงไป 0.2% ก่อนรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม Apple ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ค่ะปิดที่340นะคะดอลลาร์สหรัฐนะระหว่างวันเนี่ยแตะไปสูงถึง 342.89 ดอลลาร์สหรัฐอ่ะส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดราคาทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกชั่วคราวโดย Apple มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในวันพฤหัสบดีค่ะทางด้านหุ้นผู้ผลิตชิปซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายด้าน AI อย่างมากนะคะก็ยังคงเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ลดลงไปนะคะดัชนีก็ลงไปถึง 25% เลยทีเดียวเฮลท์แคร์กลุ่มเฮลท์แคร์ใน S&P ก็พุ่งขึ้น 2.4% ดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเพิ่มขึ้น 2% ดัชนีหุ้นกลุ่มวัสดุปรับตัวขึ้น 1.7% ส่วนแรงขายในหุ้นกลุ่มชิปกดดันให้ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง 1.4% ค่ะนักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนหันไปซื้อหุ้นนอกกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะมองว่าหุ้นเหล่านี้มีมูลค่าที่น่าลงทุนนอกจากนี้เศรษฐกิจสหรัฐก็ยังมีความแข็งแกร่งการจ้างงานยังอยู่ในระดับที่ดีหลายภาคส่วนเริ่มเห็นสัญญาณว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลับมาฟื้นตัวนะคะหุ้นโคคาโคล่าพุ่งขึ้น 5% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการรายได้และกำไรทั้งปีค่ะโบอิ้งทะยานขึ้น 4.8% หลังผู้ผลิตเครื่องบินสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกได้แผนฟื้นฟูกิจการเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดมีกำหนดประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธนี้ข้อมูลจากเครื่องมือของเฟดเนี่ยนะคะบอกว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 71% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยและ 29% ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ค่ะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจจะไปเพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทด้าน AIที่เริ่มพึ่งพาการระดมทุนผ่านการกู้ยืมเงินมากขึ้นนะคะราคาน้ำมันก็มาช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในตลาดในวงกว้างค่ะเพราะว่าเบรนท์เนี่ยร่วงลง 4.8% ไปปิดที่ 84.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและยูเครนจะผ่อนคลายลงนะคะหลังทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพต้อนรับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและวอลโดิเมียร์เซเลสกี้นะคะประธานาธิบดียูเครนค่ะมีนักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะมีข้อมูลมาเนี่ยก็ S&P ในไตรมาส2น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 39% ค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้อง AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีการผลักดันการเติบโตดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้ก็คือในภาพของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้ก็จะมีของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาที่ออกมานะคะสู่ระดับ 90.8% เพราะว่าเขามองว่าตลาดเริ่มอ่อนแอลงค่ะตลาดเริ่มอ่อนแอลงนะคะน้ำมันดิบ WTI ที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ก็ร่วงเหมือนกันแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะคะจากความหวังว่าการสู้รบน่าจะหยุดชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปูทางไปสู่การเจรจายุติสงครามแม้นักลงทุนจะระมัดระวังเพราะว่าการหยุดยิงก่อนหน้านี้มักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงไป 3.35 ดอลลาร์หรือว่า 4.1% ไปปิด 79.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงไป 4.27 ดอลลาร์หรือว่า 4.8% ไปปิดที่ 84.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่ร่วงลงราว 16% ในช่วง3วันที่ผ่านมาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปิดระดับต่ำสุดตั้งแต่13กรกฎาคมแล้วก็น้ำมันดิบ WTI ปิดระดับต่ำสุดนับตั้งแต่16กรกฎาคมค่ะแม้ทั้งสองฝ่ายจะยุติการโจมตีกันแต่ว่ายังห่างไกลจากการคลี่คลายความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยพุตินัยนะคะ

0: ก่อนเกิดสงครามเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันประมาณ 20% ของปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกเลยแต่อิหร่านเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พยายามกลับเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐซึ่งความขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าการเจรจากำลังดำเนินการไปด้วยดีที่ผ่านมาทรัมป์ก็เคยกล่าวในลักษณะดังกล่าวหลายครั้งควบคู่กับการขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้งแต่ว่าอิหร่านก็ยังคงยืนกรานในจุดยืนของตนนะคะแหล่งข่าวในอาหรับและนักการทูตตะวันตกก็บอกว่าโอมานก็ได้เสนอแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวอาหรับให้อิหร่านพิจารณาค่ะเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาก็เสนอให้เรือที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมโดยสมัครใจแล้วก็หวังจะใช้แผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการยุติผลกระทบของสงครามต่อการค้าทางทะเลแต่ว่าอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนะคะแล้วก็ยื่นแผนของตนเองผ่านโอมานเสนอให้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเป็นการชั่วคราวค่ะภายใต้เงื่อนไขที่เรือซึ่งเดินทางในทิศทางหนึ่งต้องแล่นผ่านหน้าน้ำอิหร่านขณะที่เรืออีกฝั่งจะใช้เส้นทางที่บางช่วงอยู่ในหน้าน้ำอิหร่านเหมือนกันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอันนี้ให้สัมภาษณ์นะทางทีวีนะและมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์มันยังจะยุ่งเหยิงต่อไปนะคะนักวิเคราะห์ว่างั้นนะในภาพรวมของสถานการณ์ดังกล่าวแต่ว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงเพราะว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐกับอิหร่านเขาไม่ได้โจมตีกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมชี้ว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีน้อยกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ยังคงมีการโจมตีนะคะมีการโจมตีในทะเลแดงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มฮูตีก็ไปสร้างความปั่นป่วนต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบไอ้บับเอลมันเดฟด้วยนะคะช่องแคบเนี้ยก็เชื่อมกับทะเลแดงกับอ่าวเอเดนทำให้ก็มองนะคะมองว่าจะส่งผลให้เกิดคอขวดแห่งที่2ในการขนส่งน้ำมันนะคะโดยของซาอุดิอารามโก้กำลังพิจารณาปรับกลไกราคาน้ำมันดิบที่บรรทุกจากท่าเรือของอียิปต์ไปยังเอเชียนะคะเพื่อสะท้อนต้นทุนของการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะมีข้อมูลขนส่งออกมาบอกว่าเมื่อวันจันทร์มีเรือ28ลำนะที่เดินทางผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ4วันแล้วก็การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ด้วยค่ะตอนวันอังคารก็ฮูตียิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียขณะที่จีนก็ได้เปิดการเจรจาโดยตรงกับกลุ่มฮูตีเพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันของจีนสามารถเล่นผ่านบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงได้โดยไม่ถูกโจมตีค่ะนอกเหนือจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็บอกว่าเขาและทรัมป์เนี่ยหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้การเจรจาสันติภาพกับรัสเซียกลับมามีความคืบหน้าอีกครั้งค่ะถ้าสงครามในยูเครนยุติลงก็อาจจะนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อรัสเซียอันนี้ก็จะเป็นการเปิดทางให้มอสโกเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่ารัสเซียจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียในปี2568ส่วนกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและชาติพันธมิตรที่นำโดยรัสเซียหรือว่าโอเปกพลัสก็มีแนวโน้มชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมหลังจากที่ดำเนินการนำการผลิตที่เคยลดลงโดยสมัครใจเนี่ยเอาไปสู่ตลาดครบตามแผนนะคะเพื่อเตรียมรับการเจรจาที่อาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากเกี่ยวกับโควต้าการผลิตน้ำมันรอบใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิวยอร์กนะคะส่วนยุโรปเองเนี่ยบรรยากาศตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกติดต่อกัน3วันนะคะแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งค่ะของ Universal นะคะก็ผลักดันหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคไปเลยนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,458.78 จุดเพิ่มขึ้น 52.72 จุดหรือว่า 0.63% นะคะหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,464.01 จุดเพิ่มขึ้น 102.98 จุดหรือว่าบวก 0.41%ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด 1,871.02 จุดเพิ่มมา 89.27 จุดหรือว่า 0.83% ค่ะแล้วก็บรรยากาศของการลงทุนก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามดูหุ้นอย่างหุ้นกลุ่มสินค้าหรูเนี่ยอย่างหลุยส์วิตตองอะค่ะก็เปิดเผยรายได้ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมา 3% แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะทรงตัวแต่ดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าหรูราของยุโรปก็คือปรับตัวขึ้นมาได้นะคะปรับตัวขึ้นมาซึ่งดูจากภาพที่ออกมาเนี่ย 1.5% นะ ส่วนเบนซ์นะคะหุ้นเพิ่ม 2.9% ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีรายงานกำไรจากการดำเนินงานรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 22% ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นหุ้นกลุ่มเทคก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดนะคะยุโรปลดลงไป 2.4% ค่ะตอนนี้นักลงทุนก็จะจับตาดูถ้อยแถลงด้านนโยบายการเงินของเควินวอชจากเฟดนะคะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาวันพุธนี้คาดว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะคะนักลงทุนคาดว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในสิ้นปีนี้แต่ว่ารอบนี้น่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมค่ะมีข่าวออกมาบอกว่าวีซ่านะคะโฆษกของวีซ่ายักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปลดพนักงาน 7% ช่วงนี้ก็จะมียักษ์ใหญ่เขาเริ่มปลดพนักงานลงนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงจะต้องใช้บอกว่าเป็นช่วงของการเข้ามาของ AI ด้วยนะคะก็จะต้องมีการปรับตัวบางอย่างก็ไม่จะเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรนะคะคนละไปใช้AI กันซะส่วนใหญ่นะก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะงานที่เราทำอยู่เราคิดว่าสิ่งนี้มันจะสามารถที่จะทำให้เราปรับตัวอยู่กับบริษัทเราได้นานแค่ไหนด้วยนะคะแต่ของข้าราชการเขาไม่มีปัญหาเพราะข้าราชการเนี่ยเขาคงไม่มีคัดออกอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณทำผิดแต่พวกเราเนี่ยเป็นพนักงานเอกชนนะคะบางคนก็บอกว่าอย่างดิฉันเนี่ยถือว่าเป็นพนักงานรายวันด้วยซ้ำไปทำงานรายชั่วโมงรายวันได้เป็นวันไปไม่ได้มีประจำอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะต้องติดตามดูสถานการณ์การปลดงานอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นภาพของตลาดนะคะตลาดต่างประเทศของบ้านเราเดี๋ยวก็คงยังไงรอก่อนก็แล้วกันนะคะของบ้านเรารอวันพุธนะวันนี้ก็ดูของเขาไปก่อนแต่ส่วนใหญ่บางคนก็เล่นหุ้นต่างประเทศกันเยอะเหมือนกันส่วนเรื่องของภาพการลงทุนเมื่อวานนี้มีคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพูดถึงกรณีที่เขาไปตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบ TSD Investor โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ออกโรงขอโทษผู้ลงทุน 200,000 รายปมข้อมูลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลออกมาขอโทษ 200,000 รายนะไม่ใช่น้อยๆนะคะผู้ฟังเขาบอกขอโทษผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลรั่วไหลเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลรั่วไหลด้วยเข้าใจถึงความตระหนักและกังวลของทุกคนแต่อย่างไรก็ดีข้อมูลที่มิจฉาชีพนำไปใช้ยังต้องใช้ธุรกรรมอะไรไม่ได้นะคะเขาว่างั้นต้องย้ำไปถึงผู้ที่แจ้งเตือนทางอีเมลด้วยเขาแจ้งไปทางอีเมลให้ได้ทราบนะคะแล้วก็ข้อความ SMS จากตลาดหลักทรัพย์ว่าข้อมูลรั่วไหลอย่างกดลิงก์ใดๆที่ส่งมาจากนี้เนื่องจากว่าทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารต่างๆจะไม่มีการส่งลิงก์ดังกล่าวเด็ดขาดค่ะถ้ามีลิงก์อย่าไปกดเด็ดขาดโทรสอบถามก่อนจะปลอดภัยที่สุดโดยในเรื่องทางเทคนิคก็ได้ปิดช่องทางการเข้าถึงในลักษณะที่เกิดขึ้นในทุกระบบแล้วค่ะไม่ใช่แค่ระบบที่มีการเจาะเข้ามาอย่างเดียวแล้วเราได้แจ้งทุกบริษัทหลักทรัพย์และทุกธนาคารถึงรายชื่อข้อมูลที่รั่วไหลเพื่อให้ป้องกันและระมัดระวังเพิ่มเติมในทุกเคสนะคะก็บอกว่าอยากให้มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างระบบการเงินของประเทศก็มีหลายระดับที่มีการปกป้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำธุรกรรมไม่ได้ง่ายๆไม่ได้ทำธุรกรรมได้ทันทีแต่ถ้าหากมีสติในการป้องกันไม่ไปกดลิงก์ต่างๆไม่ไปเชื่อใครง่ายๆก็จะช่วยปกป้องตัวเองไปในตัวได้นะคะอันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์บอกมานะก็เนี่ยมีปัญหาในทุกๆปีนะคะของบ้านเราบางคนก็บอกว่ามันต้องดูแลตัวเองอ่ะเขามีข้อมูลออกมานะคะดูจากข้อมูลรั่วโดนแฮกถามว่าหุ้นยังปลอดภัยดีไหมหลายคนก็สงสัยข้อมูลรั่วแต่หุ้นยังอยู่อาจจะเป็นประโยชน์เหตุการณ์การเข้าถึงข้อมูลใช้บริการของระบบ TSD นะคะของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยที่เราคุยตะกี้นี่ที่ตลาดหลักทรัพย์เขามาขอโทษผู้เจ้าของหุ้นสองหุ้นนักลงทุน200,000 รายนะ แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าหุ้นมันยังปลอดภัยอยู่นะถึงแม้ข้อมูลจะส่วนตัวจะรั่วแม้หุ้นจะยังไม่หายแต่ว่าเราก็คงจะต้องป้องกันนะคะ TSD ก็ชี้แจงกรณีตรวจพบเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในส่วนของระบบงาน TSD Investor โดยได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังนะคะเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากการตรวจพบการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่25กรกฎาคมแล้วเขาก็ไปพบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบการใช้ TSD โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันก็รั่วไหลอ่ะของข้อมูลนะรั่วไหลไปใช่ไหมเป็นบางส่วนนะพอตรวจพบเหตุการณ์เขาก็ได้ปิดกั้นบริษัทปิดกั้นถึงระบบดังกล่าวแล้วก็หยุดรั่วไหลของทันทีพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไซเบอร์เพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายนะคะTSD ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ว่างั้นข้อมูลด้านการเงินก็ไม่กระทบและทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลแนะนำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังในการรับอีเมลข้อความ SMS หรือว่าโทรศัพท์ที่แอบอ้างเพื่อหลอกขอข้อมูลไม่คลิกลิงก์หรือเปิดเผยรหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้รวมทั้งคนจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไปต่อมาเมื่อวาน28กรกฎาคมแม้จะเป็นวันหยุดราชการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มาแถลงที่เราเล่าไปอ่ะนัดสื่อมาประสานการทำงานร่วมกับทางบก.สอท.ตั้งแต่27กรกฎาคมเร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีค่ะก็ทำให้มีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารเลขที่บัญชีเนี่ยทั้งหมดนี้เขาบอกยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีคำแนะนำให้ระมัดระวังอีเมลข้อความ SMS หรือว่าการติดต่อทางโทรศัพท์ที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านหรือรหัส OTPไม่คลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือเปิดเอกสารจากผู้ส่งที่แหล่งไม่สามารถยืนยันได้ไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ติดต่อมาโดยไม่ทราบแหล่งที่มาเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์เป็นประจำแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันหลายบริการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอถ้าได้รับอีเมลจาก TSD ก็ให้ตรวจสอบมั่นใจว่าเป็นอีเมลที่มาจากเซตcontact center นะคะต้องไม่มีลิงก์แนบค่ะอันนี้ก็คือแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับอาจารย์พันธิศิริภพธาดานะคะดิฉันก็เป็นเรื่องการแจ้งเตือนเหล่านี้แล้วกันเพราะมันเป็นวันหยุดเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI พักสักครู่ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทาง างเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: ค่ะผู้ฟังคะช่วงนี้เราพบกับอาจารย์พันทิตศิรภพธาดาจากเพจพันทิต Academy แล้วก็เจ้าของเว็บไซต์พันทิต Academy นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับคุณเตยครับ
7: ค่ะเจอกัน2วันนะ
8: 2วันวันนี้เป็นวันหยุดนะหยุดอีกวันนึง
7: ค่ะไปทํา
8: คุณเตยวันนี้ผมถามคุณเตยบ้างดีกว่าว่าถ้าวันนี้ไม่มี Google Map
7: ค่ะ
8: คุณเตยคิดว่าชีวิตลำบากมั้ย
7: ลำบากค่ะ
8: ใช่ไหม
7: เพราะว่าแต่ก่อนนะเตยกลับบ้านนะอาจารย์ไม่ว่าเตยจะกลับบ้านหรือไปเที่ยวเหนือไอจากจังหวัดใกล้ๆอ่ะคือเตยไม่ต้องใช้แมพเลยอ่ะสมัยก่อนมันไม่มีแต่ก็ดูป้ายเอาใช่ไหมล่ะเราก็รู้ว่าถ้าป้ายบอกไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปตามนั้นเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อาจารย์ไปหาน้องที่เชียงรายนะปกติไม่ต้องใช้แมพแล้วทีนี้ไม่ได้ค่ะพอมันมีแมพแล้วก็ต้องใช้ตลอดเวลาเลยงงค่ะต้องใช้ต้องเกาะไว้ตลอดเลยอ่ะอาจารย์อยู่ไม่ได้ยกเว้นไปที่เราชินจริงๆเช่นเราไปจัดรายการที่สถานีวิทยุไม่ต้องใช้แมปคือในกรุงเทพไม่ต้องใช้แมปยกเว้นที่ที่เราไม่เคยไปหรือสถานที่ท่องเที่ยว
8: ฉะนั้นสิ่งที่บริษัทอย่าง Google เนี่ยเขาทำยังไงให้เขามีลูกค้าเยอะก็คือการที่เขาพยายามที่จะให้มีบริการแล้วก็ให้เรามาทดลองใช้ก่อนทีนี้การที่เราใช้ Google Map เนี่ยดูเหมือนว่าเราใช้ฟรีถูกไหมเราไม่ได้จ่ายตังค์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในฐานะของคนที่ช่วยเขาทำฐานข้อมูลของแผนที
7: ่ค่ะ
8: ในช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มปั่นจักรยานแต่ว่าปั่นจักรยานของผมก็คือผมก็จะปั่น ในลักษณะของทัวริงก็คือปั่นไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อท่องเที่ยวทีนี้ผมก็มาสังเกตว่าไอ้เส้นทางที่ผมไปเนี่ยบางทีมันเป็นเส้นทางสำหรับจักรยาน
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นะครับมันเป็นเส้นทางอยู่ริมคลองแสนแสบอย่างเงี้ยเป็นเส้นทางจักรยานแล้วทำไม Google Map ถึงมีเส้นทางนี้ด้วยล่ะ
7: อืม
8: นั่นหมายความว่า Google Map เนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะการเดินทางของรถยนต
7: ์ค่ะ
8: หรือว่ามอเตอร์ไซค์แต่เขาเจาะจงถึงการเดินทางที่ถ้าเราไปดูใน Google Map มันจะมีตั้งแต่เส้นทางของรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถประจำทางแล้วก็สุดท้ายคือการเดิน
7: การเดินเดินใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยงงมากตัวเองไปตั้งเดินไว้แล้วก็ขับรถยนต์งงมากเพราะมันต้องไม่ขึ้นทางด่วนไงมันต้องไม่ขึ้นทางด่วนเดิน
8: ใช่ฉะนั้นในสี่รูปแบบเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะส่วนมากก็จะมีอยู่4อันแต่ว่าบางประเทศเนี่ยหรือว่าบางพื้นที่ที่เราเข้าไปแล้วมันมีทางจักรยานเนี่ยเขาก็จะมีไอคอนจักรยานให้เลือกด้วยนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่า Google Map เนี่ยเขาให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างแผนที่ขึ้นมาเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นว่ามันมีรถแผนที่ของ Google นะวิ่งไปตามถนนอันนั้นก็เป็นวิธีการเก็บแผนที่อย่างหนึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่เปิด Google Map อยู่ซึ่งแน่นอนล่ะโทรศัพท์ทุกเครื่องอ่ะส่วนใหญ่ที่เป็น Android นะมันก็เราเปิดกดไอคอน Google Map ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาทันทีแต่จริงๆแล้วเนี่ย Google Map นั้นมันสแตนบายอยู่ตลอดเวลา
7: ค
8: ือมันเปิดตลอดมันไม่เคยปิดด
7: ัง
8: นั้นตอนที่เราใช้บริการเนี่ยเราก็จะมีบอกอนุญาตให้ Google Map ได้เข้าถึงไอ้ GPS ของเครื่องได
7: ้ค่ะ
8: นั่นหมายความว่าอะไรเราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเก็บสัญญาณ GPS ว่าโอเควันนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยไปอยู่ที่ตรงนี้โทรศัพท์เครื่องนี้เดินทางไปตรงนี้ฉะนั้นถ้าผมเดินไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะจับ GPS เหมือนกันว่าผมเดินไปทางไหนฉะนั้นผมเข้าตอกซอกซอยต่างๆที่เป็นสำหรับคนเดินได้เนี่ยนะมันก็จะเก็บไว้ในแผนที่เหมือนกันว่า ขณะนี้โทรศัพท์เครื่องนี้ของผมเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำมากนี่พอต่ำมากเนี่ยมันก็จะเดาแล้วว่าถ้าต่ำมากแบบสม่ำเสมอเป็นแบบว่าหลายนาทีเป็น10นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะมองว่าสงสัยโทรศัพท์เครื่องนี้กำลังเดินอยู่พอมันเดินอยู่ก็รู้มันก็จะเก็บข้อมูลแผนที่การเดินละว่าผมเดินไปที่ไหนนี่ถ้าผมเดินเข้าซอยเข้าตอกเล็กๆเลยต่างมันก็จะเก็บแผนที่ไว้หมดนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยคือคนที่ช่วยกันสร้างแผนที่ Google Map ขึ้นมาเขาจึงให้เราใช้ฟรี
7: ค่ะ
8: นั้นโทรศัพท์ที่อยู่บนมือของเราทุกคนเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังป้อนข้อมูลให้กับ
7: Google ทุกอย่างแล้วเตยเดินทางไปไหนอ่ะสมมติว่ายกตัวอย่างนะคะผู้ฟังเอาใกล้ที่สุดในช่วงวันศุกร์ที่แล้วเพราะว่าไปรับหน้าที่เป็นไปรับงานที่ปานบุรีก็เราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่เคยไปปานบุรีอายอมรับเลยไปแต่หัวหินเราก็ต้องตั้งปักหมุดไปอ่ะขนาดปักหมุดยังงงยังหลงเลยอ่ะชีวิตแล้วมีการถามอาจารย์นิดนึงว่า Android กับของระบบ iPhone พวกเนี้ยมันเหมือนกันไหมเพราะว่ามีการถกเถียงกันว่าแกต้องใช้ของ iPhone นะเพราะว่ามันจะแม่นกว่าจริงเหรออาจารย์ไม่จริงมั้ยเนาะก็คล้ายกันนั่นแหละเน
8: า
7: ะ
8: คือเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวซอฟต์แวร์หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนทั้ง Android และ iPhone เนี่ยมันถูกอัปเดตตลอดเวลานะครับมันอาจจะมีบ้างที่บางจุดบางพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งที่เราต้องการบน Android แต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็มีเพราะว่ามันมีคนใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมบางที iPhone อาจจะมีข้อมูลตรงนี้มากกว่า Android เพราะว่ามีคนใช้ iPhone ใช้ข้อมูลพื้นที่ตรงนี้อยู่แต่ในการแข่งขันกันเนี่ยบอกใครดีกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครดีกว่ามันมีอยู่ตรงที่ว่าเราไปเจอข้อบกพร่องของข้อมูลตรงไหนก่อนผมอาจจะใช้Google Map มาผมไม่เคยเจอข้อบกพร่องเลยผมหาเลยผมก็เจอผมแฮปปี้ใช่ไหมครับเพราะแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปเจาะจงหาบางอย่างซึ่งอาจจะไม่มีตรงนั้นเช่นผมปั่นจักรยานไปที่อำเภอหนึ่งแล้วผมก็อยากจะได้ร้านซ่อมจักรยานทีนี้บน Google Map เนี่ยมันอาจจะไม่มีร้านซ่อมจักรยานอันนี้ในพื้นที่นี้เพราะว่าอาจจะไม่เคยมีคนที่ใช้ Google เนี่ยหรือว่าใช้ Android เนี่ยไปที่ร้านนี้เลยก็ได
7: ้ค่ะ
8: หรืออาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิด GPS อะไรก็แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนที่เคยใช้ iPhone เคยไปร้านนี้มาก่อนมันก็จดจำแล้วว่าเราไปที่ไหนทีนี้ถามว่ามันจะรู้ทันทีไหมว่าไอ้จุดนี้คือร้านซ่อมจักรยานมันก็ไม่รู้หรอกจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปบอกมันว่าเออนี่คือร้านซ่อมจักรยานนะคนส่วนใหญ่อะมักจะชอบที่จะแชร์คนรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนถูกไหมฉะนั้นพอเข้าไปถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนั้นแล้วเนี่ยไปร้านซ่อมจักรยานแล้วเนี่ยเขาก็ Google โดยปกตินะ Android มันจะถามขึ้นมาว่าคุณอยู่ที่ไหนคือมันไม่ถามทันทีหรอกมันจะแบบเหมือนกับเราก็ใช้ชีวิตไปแล้ววันหนึ่งก็ถามมาว่าจุดนี้คุณเคยไปหรือเปล่าถ้าคุณเคยไปมันก็บอกว่าโอเคมันคืออะไรก็มันก็อ่านให้กรอกข้อมูลนิดหน่อยเป็นการปักหมุดใน iPhone ก็เช่นกันก็อาจจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนบอกว่าผมก็ไม่เคยไปบอก Android เลยนะว่าผมอยู่ที่ไหนก็คุณอาจจะไม่ได้บอกแต่มันมีคนเป็นอีกกี่ล้านคน
7: ไม่มีใครอยากบอกหรอกเนาะว่าอยู่ที่ไหนเนาะแทบจะไม่บอกเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ฟีเจอร์มันนะสมมติว่าเราขับไปนะมันมีที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันจะขึ้นมาถามเราทันทีเลยอาจารย์ยังมีอุบัติเหตุอีกไหมหรือไม่ก็ถนนยังปิดอีกหนึ่งช่องทางอีกใช่หรือไม่เราก็ตอบมันเราก็เป็นผู้ช่วย
8: ใช่ไหม
7: ใช่
8: นั่นแหละเราคือผู้ช่วยถามว่ามันรู้ได้ไงว่ามีอุบัติเหตุไหมอย่างแรกเลยรถเกิดการชะลอตัวในจุดที่ไม่มีสี่แยกไม่มีมันรู้นี่มันรู้ว่าตรงไหนคือสี่แยกตรงไหนคือจุดที่มันต้องจอดแต่อยู่ดี เส้นทางนี้รถมันชะลอตัวอย่างช้ามากคือมันมีการจอดเยอะมากเพราะอะไรมันก็ถามแล้วว่าเกิดฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาก็คือช่วยบอกหน่อยว่ามีอุบัติเหตุไหมหรือเกิดเหตุการณ์อะไรใช่ไหมเมื่อกี้ให้เรารายงานได้น
7: ี
8: ่ก็มีคนหนึ่งรายงานและมีคนที่หนึ่งรายงานปุ๊บเกิดอุบัติเหตุมันไม่เชื่อนะมันจะรอแล้วมันจะกระถักสมมติในบริเวณนั้นน่ะมันมีกี่คนล่ะสมมติมันมีอยู่200คนที่รถติดอยู่นั้นน่
7: ะ
8: มันก็สุ่มถามเลยนะโดยระบบ AI มันก็สุ่มถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คนถ้ามันมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเช่นมีคนที่2 3 4ซึ่งอาจจะรายงานเข้าไปพร้อมกันก็ได้มันก็จะถามไปเรื่อยว่าม
7: ันก็มีข้อมูลมาบันทึกไว้เนาะมันก็จะได้แจ้งอีก
8: มันจะใช่ทั้งนั้นถ้ามันข้อมูลหรือว่ามันมีคนมากพอเช่นมันแจ้งมาสัก50คนแสดงว่าข้อมูลนี้คงจะจริงละมันก็จะเก็บเป็นข้อมูลได้ว่าขนาดนี้รถติดแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุถ้าคนจำนวน50คนหรือ100คนนี่ผมไม่คอนเฟิร์มนะมายืนยันว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันก็จะบอกว่าเส้นทางนี้เกิดรถติดเพราะอุบัติเหตุแล้วเรามันจะรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ผมปักหมุดเนี่ยแล้วบังเอิญไอ้หมุดที่ผมเนี่ยผมอยู่ไกลนะแต่ผมต้องผ่านเส้นทางตรงจุดนี
7: ้ค่ะ
8: มันก็จะได้ให้ผมเลี่ยงไปเส้นทางอื่นไงตอนที่เราปักหมุดที่เราจะไปปลายทางอ่ะแล้วเส้นทางนี้มันอาจจะผ่านตรงนี้มันก็จะไม่ให้ผมผ่านตรงนี้มันก็จะบอกให้ผมไปทางอื่นแทนเพราะว่าจะได้รถไม่ติด
7: ใช่
8: นี่แหละ
7: มันก็ประมวลผลแต่บางทีมันชอบพาอ้อมอ่ะจันเนาะมันพาอ้อมอ่ะ
8: ที่มันพาอ้อมเพราะมันกลัวเราจะรถติดไงมันก็เลยพาเราอ้อมไปแล้วบอกโอ้ยอ้อมทำไมรถติดนิดหน่อย AI มันอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้กับเรานะต่อไปแต่ว่ามันก็มีให้ตั้งค่านะคุณเตยตั้งค่าว่าไม่ขึ้นทางด่วนนะก็ได้ตั้งค่าว่าไม่เอา
7: ใช่อาจารย์ดีเดือดร้อนเลยพอดีไปตั้งค่าเก็บไว้ว่าไม่ขึ้นทางด่วนใช่ไหมแล้วทีนี้พอไปต่างจังหวัดที่จริงๆอยากขึ้นอ่ะมันไม่พาเราขึ้นเลยพาเราไปนู่นอ่ะลัดไปเลาะไปเรื่อยไปแถวพระราม2คือตรงเราไม่ค่อยอยากไปพระราม2แล้วพูดตรงๆ
8: ก่อนฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าตอนที่เราปักหมุดเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางให้เลือกหลายเส้นทางไปเลือกดูว่าจะไปเส้นทางไหนมันจะมีทั้งถ้าเกิดเราเปิดฟังก์ชันของรับข้อมูลทางด่วนด้วยเนี่ยมันก็จะมีไปขึ้นทางด่วนทางพิเศษไหมหรือว่าจะไปทางธรรมดาก็มีให้เลือกแล้วก็มีเวลาบอกด้วยว่าไปทางนี้เสียเวลาเท่าไหร่ไปทางนั้นเสียเวลาเท่าไหร่เราก็ต้องเลือกฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลยว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเกิดมาจากพวกเรานี่แหละที่ใช้ส่วน Google เขาพัฒนาระบบขึ้นมาให้มีการเก็บข้อมูลแผนที่แล้วเขาก็มี AI มาช่วยในการที่จะจัดระเบียบข้อมูลนะมาเก็บสถิติของข้อมูลเพื่อให้รู้ว่า 1. เส้นทางนี้ยังเปิดใช้อยู่หรือเปล่า 2. สภาพการจราจรเป็นอย่างไรอันที่3มีเส้นทางกี่เส้นทางที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได
7: ้ค่ะเหมือนเราเป็นผู้ช่วยมันอาจารย์ถูกไหมล่ะช่วยมันทำงานแหละโดยที่ไม่รู้ตัวเนี
8: ่ยเป็นต่างคนต่างช่วยมนุษย์ช่วยป้อนข้อมูล
7: แล้วก็ช่วยนำทางให้
8: Google AI เนี่ยช่วยในการตัดสินใจแนะนำและประมวลผลแล้วก็จะนำเสนอแล้วก็ให้เราตัดสินใจเองว่าจะไปอย่างไรเพราะว่าการประมวลผลในภาพใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยผมจะไปสมมติว่าผมจะไปสุดปราการที่มหาชัยผมไม่เห็นเลยว่ามันมีรถติดไหมแต่ AI Google เห็นว่ามีรถติดตรงไหนมีรถบรรทุกไปเสียหลักตรงไหนมันมองเห็นนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบนี้ทำไมถึงได้ใช้ฟรีเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นผู้ทำงานร่วมกับ Google อัปเดตแผนที่ให้เขาก็เลยให้เราใช้ฟรีนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าก็น้ำพึ่งเหยื่อเสือพึ่งป่านะก
7: ็
8: เป็นประมาณนี
7: ้ค่ะ
8: ก็เลยวันนี้ชวนคุณเตยคุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้คนก็เดินทางกันเยอะ
7: ใช่
8: ณเวลานี้แต่บางทีเราเองเนี่ยใช้ Google Map หรือว่าใช้ Google หรือว่าใช้ Map บน iPhone อะไรก็ตามเนี่ยเราใช้เป็นเรื่องจนกระทั่งไม่ได้นึกแล้วว่ามันคืออะไรที่ต้องเรียนรู
7: ้ก็จริง
8: แต่ในขณะที่ Google Map เนี่ยมันหรือว่าแมปบน iPhone ก็ตามเถอะมันมีฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนั้นลองไปดูรายละเอียดนิดนึงว่ามันให้อะไรกับเราบ้างเช่นวันนี้ผม ไปในที่ที่ผมไม่คุ้นเคยผมอยากหาร้านอาหารผมก็แค่เปิด Google Map แล้วก็เสิร์ชหาว่าร้านอาหารใกล้ฉันถ้าผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวบอกร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ฉัน
7: ปั๊มน้ำมันใกล้ฉัน
8: ปั๊มน้ำมันใกล้ฉันอะไรก็ตามมันก็จะมีบอกเราหมดทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเช่นการนำทางหรือว่าเนวิเกเตอร์ของชีวิตเนี่ยมันไปอยู่ที่แผนที่บนสมาร์ทโฟนวันนี้ใครไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปไหนไม่ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมขึ้นรถเมล์เนี่ยเราเป็นสวใช่ไหมผู้สูงวัยเริ่มแหละก็ไปขึ้นรถเมล
7: ์พี่ได้สิทธิ์แล้วหรอพี่ได้สิทธิ์ 50% แล้วหรอ
8: ยังปีนี้อายุ58อีก2ปี
7: 2ปี
8: แต่ปีหน้า
7: โอ้ยปีหน้านี่ต้องไปทำไอ้นั่นแล้วนะปีหน้าเนี่ย59นี้ต้องรีบไปทำก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
8: เออทำก่อน
7: ทำไอ้600อะอะไร
8: เออไปรับรองเบี้ยผู้สูงอาย
7: ุอ่ะใช่โอ้โหถึงเวลาแล้วเห็นกันตั้งแต่หนุ่มๆนะ
8: ถึงเวลาแล้วใช่ไหมตอนยังหนุ่มเลยนี่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยผมขนาดขึ้นรถเมล์เนี่ยผมไปยืนรอป้ายรถเมล์ผมยังต้องเปิด Google Map เลยนะว่าดูว่ารถเมล์สายไหนผ่านบ้าง
7: ค่ะ
8: แล้วมันก็จะมีบอกว่าเราจะไปไหนแหละแล้วบอกไปรถประจำทางมันจะบอกเลยครับว่าจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปเนี่ยมันต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรเออแล้วบอกแล้วบางทีตอนนี้รถเมล์บางสายเนี่ยเป็นรถร่วมเนี่ยมันก็จะมีการเดินทางแบบมีอะไรมี GPS อ่ะมันก็จะรู้ว่ารถเมล์คันที่จะผมจะขึ้นเนี่ยมันจะมาในอีกกี่นาทีโดยประมาณเอออันนี้ก็เป็นเรียกว่า Google Map หรือว่าแมปบนไอโฟนเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือประจำตัวของคนไปแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้มากมายเลยก็แค่เปิดแล้วก็ค้นหาแล้วก็ไปแค่นั้นเองนั่นแหละวันนี้ก็เลยคิดว่าการเดินทางของเราทุกคนในวันนี้เนี่ยเราใช้ Google Map ใช้ iPhone Map นะเป็นส่วนใหญ่เลยฉะนั้นเราถ้าเราไปลองดูฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะเช่นหาจุดหมายปลายทางใกล้ฉันเวลามีเกิดฉุกเฉินขึ้นมาร้านซ่อมที่ซ่อมอะไรนะร้านซ่อมรถซ่อมจักรยานซ่อมจักรยานยนต์นะจุดช่วยเหลือต่างๆบนทางหลวงเนี่ยอยู่บน Google Map ทั้งหมดต่อให้เราเสิร์ชใน Google เนี่ยมันก็จะโยงไปหา Google Map นะครับเพราะว่าใน ecosystem หรือว่าระบบนิเวศของ Google เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะก็คิดว่าการเดินทางในวันนี้เนี่ยแผนที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยฉะนั้นถ้าโยงไปเรื่องของการตลาดหรือการค้าเนี่ยการที่เราไม่มีธุรกิจของเราอยู่บน Google Map เนี่ยถือว่าเป็นจุดพลาดที่สุดเลยนะ
7: จริงๆมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์มันติดมาอยู่แล้วอ่ะ
8: คือบางทีเนี่ยผมเห็นนะมันมีคนอื่นนะที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจไปปักหมุดไว้แล้วบางทีข้อมูลมันผิดอ่ะมันผิดมันปักเพี้ยนมากบางทีมันให้ข้อมูลไม่ตรงบ้าง
7: ทำให้คนใช้ก็มีปัญหาเนาะจริงแล้วก็เจออยู่
8: บางทีเออฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตรงนั้นที่มีคนอื่นไปปักหมุดเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไปแสดงตัวตนครอบครองสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เช่นเขาอาจจะบอกให้เราเนี่ยช่วยอัพโหลดไอ้บินค่าน้ำค่าไฟให้หน่อยสิว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆหรือว่าไปยืนยันอะไรบางอย่างว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริง
7: ๆ
8: มันจะมีขั้นตอนมันอยู่ก็จะเป็น Google Business เนี่ยคุณต้องไปทำผ่านใน Google Map นั่นแหละเพราะถ้าคุณไม่อ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของกิจการนั้นน่ะมันอาจจะมีข้อมูลผิดที่ให้มาจากคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าของคุณเป็นลูกค้าที่ไม่ชอบคุณหรือว่ามันมีคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบกับคุณเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ไม่จริงเนี่ยคุณก็ลบมันไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงคุณไปคอนเฟิร์มยืนยันเรียบร้อยผ่าน Google Map แล้วเนี่ยคุณก็สามารถมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตข้อมูลต่างๆของกิจการคุณได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมได้รับคำถามเรื่องนี้บ่อยมากว่าเออมีคนไปปักหมุดไว้เนี่ยแล้วไม่ใช่ร้านตัวเองแล้วคนก็ไปผิดมาบางทีบางคนนะหรือไปกินอาหารร้านนี้โอ้ดีมากเลยอร่อยแต่ตอนปักหมุดอะไปปักที่ไหนไปปักตอนออกจากร้านไปแล้วไงขับไปผ่านร้านห่างเป็น100 เมตรแล้วค่อยปักหมุดมันก็กลายว่าไอ้ร้านนี้มันอยู่ผิดที่ผิดทาง
7: ค่ะ
8: หรือบางทีบางคนก็แบบไปกินครั้งหนึ่งแล้วอาจจะไม่ประทับใจก็ไปด่าเสียหายไอ้เจ้าของร้านจะไปลบก็ไม่ได้ก็กลายเป็นฟุต ป็นดิจิตอลฟุตพิ้นอยู่ในโลกออนไลน์นะแต่ถ้าเกิดเราไปครอบครองความเป็นเจ้าของร้านตรงนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยธุรกิจ อาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามอ่ะเกิดได้หมดอ่ะบางทีไม่รู้ไงว่าเราสามารถที่จะครอบครองไอ้หมุดตัวนั้นได
7: ้
8: ว่าเป็นเจ้าของตัวจริงเราไปบางคนอาจจะทำการครอบครองไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะก
7: ็
8: คือว่าไม่ใช่เจ้าของร้านนะแต่ไปทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของร้านเน
7: ี่
8: ย
7: ได
8: ้เจ้าของร้านตัวจริ
7: งคนประเภทแปลกๆแบบนี้มันก็เยอะด้วยนะ
8: ไม่ร
7: ู้
8: ตัวคือบางทีอาจจะไม่รู้ตัวไงไปยืนยันอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวใช่ขนาดที่เจ้าของร้านตัวจริงเข้ามาแล้วเนี่ยเจ้าของร้านสามารถที่จะร้องเรียนได้จะมีหมุดเลยเกิดขึ้นแล้วว่าคุณจะร้องเรียนว่าคุณเป็นเจ้าของร้านตัวจริงเข้าไปตรงแผนที่ที่เขาปักหมุดนั่นแหละมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะร้องเรียนหรือไม
7: ่
8: คุณไปหาดูนะครับฉะนั้นแผนที่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องสามัญประจำบ้านของทุกคนแล้วแผนที่ Google Map หรือว่า iPhone Map เป็นสามัญประจำบ้านแล้วนะครับแล้วถ้าคุณทำธุรกิจคุณก็ควรที่จะเข้าไปอยู่ในไอแอปพลิเคชันสามัญประจำบ้านอย่างแผนที่นะครับส่วนใน iPhone นั้นมันมีวิธีอัปเดตยังไงอันนึงแต่ส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนใช้ iPhone ก็ไปติดตั้ง Google Map นะครับก็ใช้ Google Map แต่ใช้ iPhone Map เหมือนกันแต่แน่นอนแหละถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาเขาอาจจะใช้ iPhone Map แต่ตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่า Map ของ Google เนี่ยมันแม่นยำและฉลาดกว่านะครับคนก็เป็น
7: อันนี้จะเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมถ้าเป็นของ Google เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google นี่แหละเนาะเตยก็ไม่รู้จักอื่นนะ
8: แน่นอนฮะแน่นอนเว้นแต่ใครนะเว้นแต่บรรดาบริษัทขนส่งทั้งหลายนะหรือว่าบรรดาพวกรถขนส่งพวกรถบรรทุกรถคอนเทนเนอร์รถหัวลากพวกเนี้ยเขาก็จะมีแมปของเขาแมปเฉพาะคนกลุ่มนี้ที่ทำงานเนี่ยเขาจะมีแมปของเขาซึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดจะมีบริษัทที่อยู่ในเครือของ Toyota เนี่ยเขาก็ทำ Toyota ไอ้รถบรรทุกกันนะเขาก็ทำแมปของเขาเองขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ขับรถบรรทุก
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ใช้ Google Map ในการเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็หยุดยาวใช่ไหมครับบางคนก
7: ็
8: หย
7: ุ
8: ดยาววันนี้อาจจะกลับมาทำงานต่อบางคนก็ขอถือโอกาสยาวไปเลยครับ
7: อิจฉาเนาะอยากไปข้าราชการเหมือนกันนะพอมานั่งนึกดูแต่ไม่ทำแล้วอายุเกินเขาหยุดกันยาวหยุดแล้วหยุดอีกนะเขาบอกว่าวันหยุดไทยน่าจะเยอะนะคะขัตฤกษ์ของเราจะเยอะที่สุดในโลกครับ
8: คือผมก็สงสัยนะมีบางท่านเนี่ยเขาก็พูดไว้ก็น่าคิดนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้คนที่เป็นแม่จะไอ้จะพูดไอ้กับแม่สุภาพคนที่เป็นคนคิดเรื่องวันหยุดเนี่ยก็สรรหาวันที่จะหยุดจังเลยนะเช่นสมมติว่ามันมีฟันหลออยู่เนี่ยก็ไปกำหนดเป็นวันหยุด
7: ยาวงานเขาจะไม่เดินหน้า
8: ก็ปล่อยมันหลอไปเถอะนั้นใครอยากจะหยุดเพิ่มเติมคุณก็มีวันหยุดตามแรงงานอยู่แล้วก็หยุดไปสิ
7: ใช่คุณก็วางแผนไปเพราะว่าปฏิทินมันก็ออกมาตั้งแต่กี่เป็นต้นปีแล้วคุณก็วงกลมไว้เลยว่าเอ้ยอันนี้ฟันหลอแต่ว่ามันเคยมีมาตั้งแต่สมัยยุคลุงตู่ไงใช่ไหมตอนนั้นก็จะพอเข้าใจว่าตอนนั้นเขาบัญญัติมานี่ก็เพราะว่าตอนนั้นมันเจอโควิดไงจานแล้วไอ้พวกท่องเที่ยวบริการมันเจ๊งกันแบบโอ้เขาก็เลยอยากช่วยใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วล่ะ
8: ไม่ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงกำหนดเป็นวันหยุดก็ไม่มีเงินจะไปเที่ยวแล้ว
7: ทำงานกันบ้าง
8: เงินมันไม่เหลือจะเที่ยวแล้วมันจะกำหนดเป็นวันหยุดทำไมนะทำงานไปเถอะนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาบอกเรามีวันหยุดได้ประมาณแค่ไหน13วันใช่ไหมต่อปีอะไรเงี้ย
7: อ
8: ันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้อยู่ในระบบนี้มานานแล้วฉะนั้นคุณก็เลี่ยงเอาว่าคุณจะหยุดวันไหนเพิ่มหรือว่าบริษัทปัจจุบันเขาก็เลี่ยงแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นวันนี้เขาไม่หยุดเขาไปหยุดวันอื่นแทนหยุดสงกรานต์หยุดตรุษจีนแทนอะไรเงี้ยก็เรียกไปฉะนั้นผมว่าประเทศไทยไอ้แม่ระบบโอบอุ้มเนี่ยนะบางทีมันก็ต้องพอเพลาหน่อยนะอย่าไปโอบอุ้มอะไรเยอะก็ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบอย่างเรื่องการแพทย์ในต่างประเทศที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาฉลาดกว่าไอ้ดีกว่าจะไปหาหมอที่ต่างประเทศเนี่ยนะบางทีต้องนัดจะเป็นหลายเดือนเลยนะคุณเตย
7: ค่ะค่ะ
8: ไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปับประเทศไทยดีสุดนะปุ๊บปับอยากหาหมอไปได้เลยครับ
7: นี่แหละ
8: อย่างมากก็รอแค่ชั่วโมงหร
7: ือ
8: ว
7: ่
8: าวัน
7: ถูกต้องนะ ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ฝากในค่ะ
8: โอเคฝากสุดท้ายนะครับก็เว็บไซต์พันทิศอะคาเดมี่แล้วก็พันทิศอะคาเดมี่ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องการตลาดออนไลน์นะมีหลักสูตรสอนด้วยนะใครสนใจระดับองค์กรก็อยากจะเรียนและเป็นกลุ่มก็ไปสมัครเรียนกันได้มีหลายหลักสูตรครับเชิญครับพันทิศอะคาเดมี่ .com นะครับ
7: ค่ะ
8: วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะหมดเวลาจริงๆแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกัน9โมงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
12: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์ รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistics Roadmap 2026-2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี 2569-2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโนรัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
13: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุตให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2 สุพันโทสุธีสุข

0: ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันสำหรับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับเวลา 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับติดตามนอกจากแพลตฟอร์มทางวิทยุก็ไปติดตามทาง Facebook Live สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนแล้วก็ติดตามทาง YouTubeย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในโหมดของการพักผ่อนอยู่ในโหมดของการเจริญสติอยู่ในโหมดของการนำพาจิตใจเข้าสู่บวรพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ศาสนาพุทธมีพระรัตนตรัยครบองค์3ซึ่งก็ขออนุญาตไม่ขยายความเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้รู้ทั้งสิ้นแต่ผมกำลังจะเรียนว่าในวาระเวลาที่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยขยายเผยแผ่ไปทั่วทุกมุมโลกท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับหลายเดือนที่ผ่านมามีปรากฏการณ์พระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งได้เดินจาริกเป็นการเดิน Walk for Peaceเพื่อเรียกร้องสันติภาพในสหรัฐอเมริกามุ่งตรงจากทางด้านใต้ขึ้นไปกรุงวอชิงตันดีซีมีการตอบรับนะมีการอนุโมทนาสาธุการฝรั่งออกมานั่งยกมือสาธุกันนะเป็นแถวเป็นแนวและทุกพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์กลุ่มนั้นได้พำนักพักอาศัยในช่วงค่ำ

0: ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างลึกซึ้งปรากฏให้เห็นได้ชัดว่าโลกทั้งใบคนทั้งหลายทั้งปวงย่อมต้องการความสงบทางใจย่อมต้องการชีวิตที่เป็นปกติสุขและพุทธศาสนานั่นแหละครับคือคำตอบคือรากฐานที่สำคัญของชีวิตในโลกยุคนี้เลยก็ว่าได้ท่านผู้ฟังขณะที่เรากำลังเกิดความตระหนักอย่างชัดเจนว่าการที่ศาสนาพุทธมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากในประเทศไทยนะครับที่ผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะเนี่ยผมทำรายการโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอหรือไปให้คำปรึกษาไปให้คำแนะนำล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เจริญในธรรมทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับนะหลายคนก็จะมีข้อวัดปฏิบัติใกล้ๆกันเท่าที่ฟังดูแต่วันนี้สิ่งที่มาเตือนใจพวกเราหนักหน่วงมากขึ้นคือปรากฏการพิษภัยและพิบัติภัยทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นมันหนักหน่วงขึ้นมันรุนแรงมากขึ้นท่านผู้ฟังครับหลายคนบอกโอ้ชัยยุทธก็มันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติผมก็เข้าใจนะแต่ว่าที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยปรากฏการทางธรรมชาติบางปรากฏการก็หนักเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ท่านผู้ฟังครับนะเช่นกรณีไฟป่าที่เกิดอย่างรุนแรง ท่านผู้ฟังฮะขณะนี้ในยุโรปโดยเฉพาะสเปนมาถึงฝรั่งเศสมีการอพยพผู้คนในฝรั่งเศสนะครับทั้งสเปนนะและฝรั่งเศสอพยพคนออกจากพื้นที่พำนักพักอาศัยไปแล้วประมาณ 370,000 คนเกือบ 400,000 ผมว่าวัน2วันนี้อาจจะไปถึง 500,000 คนเพราะปรากฏการอภิมหาไฟป่าที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดเขาบอกว่าบันทึกเคยบันทึกเอาไว้ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาไม่เคยมีไฟป่าที่รุนแรงมากมายขนาดนี้มาก่อนตอนนี้กินพื้นที่ไปถึง 200,000 กว่าไร่ท่านผู้ฟังครับสเปนไปถึงฝรั่งเศสนะผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่พำนักพักอาศัยได้แล้วท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมนะครับปีนี้เนี่ยแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเคยพูดเอาไว้ว่าโลกกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตที่เรียกว่า global boiling แต่ผมเรียกว่า global burning มันกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเพราะยุโรปเป็นทวีปเดียวที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะผู้ฟังขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่เรียกว่า summer season นะครับนะ summer เขาก็จะตั้งแต่จูลายออกัสต์3เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาไปจนถึงปลายสิงหาผมเนี่ย เคยเดินทางไปแถวแถวเนวาดาลาสเวกัสพาล์มสปริงเนี่ยช่วงสิงหาเนี่ยผมเคยไปอยู่2ครั้งนะฮะนะก็รู้สึกเหมือนจะเกรียมยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นพื้นที่เขตร้อนท่านผู้ฟังครับนะประเทศไทยเราก็เหมือนกันพอ37-38องศาเราเฉยๆสักพักเราก็ไปอาบน้ำปะแป้งแต่คนยุโรปไม่ชินครับคนยุโรปไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะแล้วยุโรปถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่ความร้อนมันอบระอุเหมือนเตาอบนะแล้วมันก็จะยังอยู่อย่างนี้ไปอีกพักใหญ่ๆเพราะขณะนี้อย่างวันนี้ยังไม่สิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วตลอดสิงหาคมอีกทั้งเดือนจะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังนะงั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้อธิบายความว่าความที่ความร้อนมันอบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดพฤติกรรมของคนที่ประมาทเลอะเล่ออันนี้หน่วยงานฝ่ายการดูแลเรื่องไฟป่าของทางฝรั่งเศสออกมาประกาศนะครับสาเหตุหลักที่เกิดไฟไหม้ในฝรั่งเศสคือความประมาทเลอะเล่อความไม่ใส่ใจการทิ้งเศษก้นบุหรี่การจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้ในพื้นที่เอาท์ดอร์และสุดท้ายมันก็ลุกลามบานปลายขณะนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของฝรั่งเศสประกาศว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟที่มันลุกโชนแบบนี้ได้และไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะผมว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับในฝรั่งเศสนะ เหตุการณ์ปรากฏการไฟป่านี้ทำให้ทุกคนหันกลับมาคิดว่าเนี่ยนะครับนะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนทรัพย์สินบ้านเรือนนะร้านรวงสัตว์เลี้ยงของที่เรารักมันก็หลุดจากมือไปภายในช่วงข้ามวันข้ามคืนเท่านั้นเอง ไฟป่าขณะนี้เนี่ยนะครับกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวไปใกล้เมืองบอโดหรือคนไทยชอบเรียกว่าบอกโดสนะครับเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเพราะเป็นพื้นที่ที่เขามีการปลูกองุ่นพันไม่รู้เรียกว่าพันอะไรนะครับแต่ก็เป็นองุ่นที่เขาใช้ทำไวน์เป็นแหล่งผลิตไวน์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไวน์บอกโดเนี่ยนะครับขณะนี้ไฟก็เผาผลาญพื้นที่ป่าและก็แหล่งท่องเที่ยวโดยมีประชาชนต้องอพยพเฉพาะฝรั่งเศสประมาณ 260,000 คนเผาพื้นที่ไปกว่า420ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4เท่าของพื้นที่กรุงปารีสโหท่านผู้ฟังมันใหญ่มากนะฟังแล้วก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนผมก็ไปไล่ดูข่าวนะ DW ไปดูช่อง France 24ไปดูทุกภาพที่ออกมานี่คือนะเขาไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าความร้อนที่ระอุอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วกับประกายไฟที่เกิดขึ้นเหมือนกับมีคนโยนไม้ขีดไฟใส่เข้าไปในถังน้ำมันนะผู้ฟังเห็นไหมฮะนั้นไฟที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ5แยกลาดพร้าวของผับที่ตอนนี้ก็ไม่รู้คดีไปถึงไหนเนี่ยนะครับมันเป็นจุดแสดงให้เราเห็นนะฮะอย่างที่ผมอธิบายว่าเวลามันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่เดียวครับมันเกิดหลายๆที่ในโลกใบนี้เพียงแต่ว่าตรงไหนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีเชื้อยุโรปนี่ต้องยอมรับนะครับยุโรปเป็นประเทศที่เป็นพื้นภูมิภาคที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามาพักใหญ่แล้วก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยเหตุที่ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ทำไมอากาศในยุโรปถึงเปลี่ยนแปลงได้รุนแรงขนาดนี้ขณะที่ในสเปนนะครับไฟป่าหลายจุดก็ปะทุขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ตอนกลางแล้วก็จังหวัดกาสเตยอนนะครับส่งผลให้มีผู้อพยพประมาณแสนคนรวมแล้วอพยพออกจากบ้านเรือนเนี่ยนะประมาณเกือบ 400,000 คนนะผู้ฟังบางพื้นที่สภาพอากาศจะเอื้อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ก็ดีแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ไฟป่ายังลุกไหม้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงขยายวงกว้างจากคลื่นความร้อนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้าปกคลุมประเทศถ้าผู้ฟังครับคลื่นความร้อนที่ยุโรปเผชิญขณะนี้ยังไม่ได้เป็นที่สุดของคลื่นความร้อนที่สหประชาชาติเคยประกาศเอาไว้ครับเพราะเราเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนิโญความร้อนจะรุนแรงความแล้งจะทวีคูณร้อนกับแล้งมันทำให้เกิดอะไรครับนะหลังจากไฟไหม้สิ่งที่ตามมามันแน่นอนล่ะครับนะพืชผลทางการเกษตรวิถีชีวิตผู้คนการอพยพย้ายถิ่นอัตราค่าครองชีพที่จะหนักหน่วงขึ้นนะประชาชนก็จะต้องเผชิญกับความลำบากยากแค้นมากขึ้นนะผู้ฟังเห็นไหมฮะผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังที่รักของผมนะครับแฟนๆรายการตั้งแต่ดาวมฤตยูเดินเข้าสู่ราศีพฤษภนะ 2-3 ปีที่แล้วย้ำอยู่หลายครั้งว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าของโลกยุคใหม่ที่เรามีเทคโนโลยีเรามีความรู้เรามีการสื่อสารโทรคมนาคมถึงกันอย่างรวดเร็วคือเรามีเทคขนาดใหญ่ของโลกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าวิวัฒนาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านั้นนะจำนวนเยอะมากถูกใช้เป็นในเรื่องการสงครามความขัดแย้งและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจและการแย่งชิงผลประโยชน์ในเวทีโลกท่านผู้ฟังครับน่าหนักใจจริงๆท่านผู้ฟังนะขณะนี้เองเนี่ยอย่างเช่นกรณีใกล้บ้านเรานี่ล่าสุดก็มีข่าวน่าวิตกกังวลท่านผู้ฟังฮะเพราะว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับเพิ่งมีการประชุมกันไปนะได้มีการแสดงท่าทีแล้วก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์นะทำให้คิมโยจองนะครับซึ่งเป็นน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือผมดูในภาพข่าวนี้เธอดูบุคลิกเหมือนข้นมากเข้มจัดขึงขังสุดนะคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกมาตำหนิข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างรุนแรงนะครับนะเรียกร้องในลักษณะที่ว่าอาเซียนการเรียกร้องของอาเซียนเป็นความโง่เขลาและก็ไร้สาระเพราะคิมจองอึนประกาศมาตลอดว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐนิวเคลียร์เพราะถ้าไม่มีนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็คงจะ ผู้นำคงจะเดสมอลเล่ม่องเท่งไปแล้วเพราะโลกทางซีกโลกฝั่งตะวันตกนึกจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เกาหลีเหนือฮึ่มตลอดเวลาเดี๋ยวก็มี ICBM จรวดมิซายยิงขึ้นไปให้ดูว่ามันสามารถจะไปไกลขนาดนี้นะล็อกเป้าได้ด้วยนะถ้าติดหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปแล้วก็หนาวเลยนะก็เลยทำให้อเมริกาไม่ค่อยได้แสดงออกต่อท่าทีของเกาหลีเหนือเท่าไหร่คือเงียบยังไม่พอครับผู้นำคิมจองอึนยังได้รับการสนับสนุนเป็นอันดีจากทั้งท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินทั้งจีนและก็รัสเซียผมถึงบอกว่าเนี่ยจีนรัสเซียเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีที่ดีมากแต่วันนี้เทคโนโลยีทั้งหลาย มันถูกนำไปใช้ในการพัฒนาอานุภาพของการทำลายล้างของอาวุธในโลกสมัยใหม่เป็นความน่าเศร้าอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับขณะที่แก่นและหัวใจของหลักพระพุทธศาสนาได้อธิบายผ่านธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิตปัตนมฤคทัยวันหลังจากที่พระพุทธองค์ได้อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้สักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการเผยแผ่ศาสนาหลักพระธรรมก็กลับไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนนะหลักธรรมหลักประการหนึ่งที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ธรรมจักรคือเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์เหตุแห่งทุกข์หนทางดับทุกข์แล้วก็มรรคมีองค์8นะปรากฏว่าโลกทั้งใบเนี่ยวันนี้เรากำลังทุกข์เพราะเกิดจากตัณหาเกิดจากความโลภเกิดจากความหลงนะเกิดจากแหมที่ผมพูดเองก็คือบ้าอำนาจนะคุ้มคลั่งในเรื่องของสินทรัพย์อะไรอ่ะทรัพยากรธรรมชาติที่แย่งชิงกันพอถึงเวลาที่ภัยธรรมชาติมันรุนแรงท่านผู้ฟังครับเมื่อ2วันนี้ก็เกิดพายุรุนแรงทางตอนใต้ของประเทศจีนฝนถล่มเข้าไปเห็นไหมฮะพายุหนักหน่วงมากนะไต้หวันก็โดนนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นก็โดนภัยธรรมชาติคือแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะห้างอีออนที่คนกำลังเดินอยู่ช่วงประมาณ4โมงเย็นกว่าเกิดถล่มพังลงมาเพราะเกิดแรงระเบิดห้างอีออนนี่พี่น้องแฟนๆรายการผมหรือคนไทยไปญี่ปุ่นเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะไม่ได้ไปเดินห้างใหญ่ๆครับอีออนก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะเหมือนกับฟู้ดแลนด์ของเราเหมือนกับวิลล่าอย่างเงี้ยนะครับข้างในก็มีทั้งผักสดผลไม้ของกินเล็กน้อยนะครับนะมีเครื่องดื่มโอ้มีหลายอย่างแล้วเย็นๆมาเนี่ยคนเต็มทุกที่นะอีออนเนี่ยนะครับปรากฏว่าห้างนี้ถล่มลงมาเพราะเกิดแรงระเบิดมีการรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตทันที13รายแต่ขณะนี้ก็มี เจ้าหน้าที่ของห้างอีออนมองประมาณ20คนที่เขายังหาตัวไม่เจอเห็นไหมฮะผมกำลังจะเทียบเคียงว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภัยธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์คือมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นทีขึ้นรุนแรงขึ้นแต่ก็ยังมีผู้นำในโลกใบนี้จำนวนหนึ่งที่ก็ยังคิดว่าไม่รู้ว่ายังไงฉันก็จะต้องแสดงพละกำลังนะต้องปลดปล่อยพลังงานต้องบอกว่าฉันอำนาจเยอะพลังงานเยอะแต่ว่าผมคิดว่าวิถีพุทธอย่างพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้แล้วทำได้ดีที่สุดนะคือเราคงจะต้องทั้งเฝ้าสังเกตนะสังเกตนี่สังเกตมองภายนอกไม่พอนะสังเกตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตใจของตัวเราเองเราคงจะไม่ปล่อยให้ตัวเราหลงเข้าไปอยู่ในวังวนเหล่านี้ถ้าผู้ฟังอำนาจได้มามันก็หายไปสินทรัพย์ทรัพย์สินได้มามันก็หายไปคนที่รักเราศรัทธาเรามากวันหนึ่งเคยมีคนรักมากโอ้ท่านผู้นำท่านนี้ทำความเจริญมาสู่ประเทศวันหนึ่งทุกคนก็บอกท่านผู้นำท่านนี้ทำไมท่านไม่เข้าคุกซะให้เรียบร้อยนะรักได้ก็เสื่อมคลายได้ถูกไหมครับทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราไปโดยตลอดมีเฉพาะชีวิตและจิตใจสภาวะจิตของเราเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับงั้นวันนี้วันอาสาฬบูชาเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากไปทำบุญไหว้พระนะเชิญชวนครอบครัวเจริญสติพัฒนาอารมณ์ยกระดับขึ้นมาให้เราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีการตื่นรู้กับตื่นธรรมไม่เหมือนกันนะตื่นรู้กับตื่นตูมก็คนละเรื่อง ตื่นรู้นี่ความรู้ที่เป็นเกิดจากการตื่นรู้นี่มันเกิดขึ้นภายในท่านผู้ฟังแล้วมันก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปประกาศให้ใครรู้ว่าโอ้ฉันตื่นรู้นะแต่เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤตภัยที่มันหนักขึ้นหน่วงขึ้นมากขึ้นนะยิ่งสภาวะการของโลกมันบีบคั้นมากขึ้นแสดงว่าถ้าเราผ่านพ้นไปได้นะเราสามารถจะบอกตัวเองได้ว่าเราได้อบรมจิตเราไว้ดีแล้วหนักแน่นแล้วนะมีความอะไรอะเข้าใจในกระแสความเป็นไปของโลกอย่างดีเห็นไหมฮะอ้าวนี่ก็เป็นหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็ว่าเราคงต้องส่งกำลังใจไปนะที่ญี่ปุ่นจริงๆคิวชูหรือว่าทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่คนไทยชอบไปด้วยนะครับเพราะว่าโซนนี้นั่งเครื่องจากกรุงเทพมหานครไปลงในพื้นที่ทางโซนใต้ของญี่ปุ่นนี่คือแป๊บเดียวนะมันไม่ได้ไกลมากนะเมื่อวานนี้ภาพการสั่นสะเทือนของพื้นที่ถูกปล่อยออกมาจากสถานีโทรทัศน์ NHK นะครับผมเห็นภาพความสั่นสะเทือนของถนนรถไฟบ้านเรือนนะหนักหน่วงไปหมดท่านผู้ฟังน่าเห็นใจจริงๆนะแต่นี่ขนาดความแรงของการสั่นสะเทือนในรอบนี้อยู่ในระดับ 7.1 แมกนิจูดยังหนักขนาดนี้ที่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอาชยุทธแล้วมันจะมีหนักกว่านี้ไหมผมเชื่อว่ามันจะมีหนักกว่านี้อีกท่านผู้ฟังนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวธาตุไฟที่มีพละกำลังรุนแรงเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ำราศีธาตุน้ำตำราโหราศาสตร์ระบุไว้มี3ราศีนะครับคือราศีกรกฎนะกรกฎตำราโหราศาสตร์บอกเป็นอะไรเป็นบึงน้ำครับบ้านไหนใครก็ตามลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะอยู่ใกล้พื้นที่บึงน้ำนะไม่ได้ใหญ่มากเป็นบึงน้ำใสสะอาดนะอาจจะมีบัวมีปลาก็เรียกเป็นบึงน้ำใสสะอาดให้ความชุ่มฉ่ำเย็นเนี่ยคนกรกฎจะชอบน้ำแบบนี้ถ้าเกิดราศีพิจิกเป็นยังไงครับเป็นน้ำเหมือนกันเป็นลักษณะทานน้ำที่มีอาการไหลรินของสายน้ำโดยตลอดเสียงน้ำตกนี่ก็ใช่ทานน้ำก็ใช่คูคลองก็ใช่ใครเกิดมาติดคลองนะบางคนมองฉันเป็นคนคลองบางหลวงนั่นแหละไปดูเลยดาวอังคารเด่นไหมถ้าเด่นน่ะอยู่ติดคลองท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็นคนใต้โอ้ยพี่นําเป็นคนใต้แรงใต้ชัดเจนนี่น้ํานี่ราศีมีนนะเพราะฉะนั้นราศีมีนหมายถึงทะเลท้องทะเลมหาสมุทรนะในอ่าวหรือเพนินซูล่าที่มันเป็นแหลมยื่นออกไปนะขณะนี้ดาวเสาร์ไปทำปฏิกิริยากับท้องทะเลครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีการคาดการณ์ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายความแต่ผมก็พูดไปตามหลักวิชาของโหราศาสตร์นะครับว่าไอ้กรณีที่อาจจะเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมารวมไปถึงภูเขาไฟที่มันอยู่ในประเทศที่เป็นภูมิภาคที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็มองไปที่นี่แหละครับทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียทั้งประเทศญี่ปุ่นนะ3ที่นี้เนี่ยถือว่าอยู่ในพื้นที่ Ring of Fire วงแหวนแห่งไฟนะมันจะหนักหน่วงตอนไหนครับชยุทธก็ตอนที่อาทิตย์จะมีการเคลื่อนตัวนะอาทิตย์จะเคลื่อนตัวก็ประมาณกลางสิงหานี้อาทิตย์ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีสิงห์อาทิตย์นะสัมพันธ์กับเสาร์พอเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นยังไงครับก็เท่ากับอาทิตย์เนี่ยนะไปอยู่เป็นจตุกรกับอังคารมฤตยูและอังคารมฤตยูนั้นก็มีดาวเสาร์สำทับอยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นดาวแห่งการระเบิดตูมตามมันก็จะทำงานทันทีท่านผู้ฟังในวาระเวลานั้นเอง15 16 17 18 19 20สิงหานะภัยธรรมชาติเรื่องนึงแล้วก็ภัยที่เกิดกับผู้นำที่มีวิบากหรือมีแผลติดหลังก็จะเกิดในห้วงเวลานั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางสิงหายาวไปจนถึงกลางกันยาดาวอาทิตย์ตกอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังครับนะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่หยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับเอาขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการทุบโต๊ะโหนของผมซะหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใน Facebook มีทักทายกันมาบ้าง คุณพักวัตสวัสดีครับคุณพัฒนันเฮียปนพลคุณอัศนีพี่โอกินะไม่รู้ว่ายังอยู่ที่แชงกรีล่าหรือเปล่าแชงกรีล่านี่ก็อยู่นู่นเลยที่อะไรอะสิฉวนนะขึ้นไปทางเหนือนี่นะครับผมไปสมัยที่แชงกรีล่ายังไม่ได้พัฒนาแต่ว่าเสฉวนนะมีพื้นที่น่าท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งคือเหมยชันคนไทยเรียกว่าภูเขาง้อใบนะเพราะดูหนังกันเยอะเหมยชันเหมยนะหมายถึงเหมยชันคือชันคือภูเขาเหมยคือภูเขาที่เป็นภูเขาวงพระจันทร์ไม่รู้ผมแปลถูกป่ะนะแต่ว่าไปมาหลายรอบนะครับที่นั่นก็มีพระโพธิสัตว์ที่คนไทยไปไหว้กันเยอะคือพระผู่เสียนโพธิสัตว์ก็ดีฮะไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งท่านฟังครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงให้กับแฟนรายการนะครับวันนี้ก็หวังใจว่าแฟนรายการของผมก็จะได้มี เวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาคุณภาพนะแล้วก็รำลึกถึงความสำคัญของวันอาสาฬบูชาใครอยากดูดวงนะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักแป๊บหนึ่งให้เชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เรามาดูถึงกระแสดวงดาวที่เตรียมจะเคลื่อนย้ายเร็วๆนี้สักนิดท่านผู้ฟังครับในวันที่4สิงหาที่จะถึงนี้นะครับดาวอังคารจะเดินยกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนนะเวลาอังคารเข้าเมถุนนี่คืออังคารอยู่บนเรือนพุธนะอังคารคืออะไรครับอังคารคือตนุรักษ์ของโลกตนุรักษ์ของชะตาเมืองไทยของเราอังคารเข้าพบสหัสชะนะก็มีความสำคัญเพราะในชะตาเดิมนั้นมีมฤตยูตั้งรับทำให้เราเนี่ยหลังจากกลางสี่สิงหาไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการติดต่อคบค้าสมาคมคงมีหลายเรื่องนะครับที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจว่าโครงการนั้นจะเดินหน้าไหมโครงการนี้จะเดินหน้าไหมซึ่งก็เป็นไปดังที่เรากำลังติดตามอยู่ณขณะนี้นะครับส่วนดาวพุธเองก็จะเดินนะเข้าสู่ราศีกรกฎจากเมถุนเข้ากรกฎนี่วันที่31กรกฎาคมนะดาวพุธก็จะมีกำลังนะซึ่งเมื่อดาวพุธเดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับดาวแห่งการเจรจาเข้าสู่ภพพันธุนะก็จะทำให้ดาวพฤหัสมีพละกำลังมากขึ้นด้วยนะนั้นตั้งแต่สิ้นกรกฎาเข้าต้นสิงหาเป็นต้นไปสำหรับบ้านเรานะครับการเจรจาความตกลงร่วมไม้ร่วมมือต่างๆจะเริ่มเห็นภาพชัดว่าจะไปในทิศทางใดท่านผู้ฟังครับตอนนี้มีโทรศัพท์โทรเข้ามานะฮะเบอร์โทรศัพท์ของผมในรายการนะครับ02-276-3632และ02-276-3633ท่านใดอยากสนทนาดวงก็เปิดสายพยากรณ์ดวงสดกันสวัสดีครับผม
2: ดีค่ะอาจารย
1: ์ช่วยปิดวิทยุนิดนึงไหมพี
2: ่ขอโทษนะคะขอประทานโทษค่ะ
1: เสียงกล้องมากเลยแสดงวันนี้ส่วนใหญ่อยู่บ้านเหรอครับเชิญฮะชื่ออะไรครับพี
2: ่ขอโทษอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: อภิญญาค่ะเคยโทรมาแล้วค่ะ
1: อ๋อครับ
2: ตอนนั้นเคยดูว่าที่จะผ่าตานะคะตัวลงหมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลา
1: อ๋อครับ
2: นี่ว่าจะดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะค่ะไม่ทราบมีอะไรบ้างค่ะ
1: พี่อภิญญาเกิดวันที่อะไรครับ
2: 21พฤศจิกา2493ค่ะ
1: 21พฤศจิกา20กี่โมงครับพี่ครับ
2: ตี 5:45 ค่ะ
1: 493ตี 5:45 กรุงเทพมั้ยครับ
2: อยู่ราชบุรีค่ะจะมาอยู่กรุงเทพมาอยู่บางกรวยนี่ค่ะ
1: เกิดที่ราชบุรี
2: แต่ที่ราชบุรีอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเป็นคนบางแพ
2: ค่ะ
1: รอบที่แล้วคุยกันว่ายังไงนะครับพี่
2: เคยคุยแล้วเคยคุย2ครั้งแล้วค่ะ
1: ว่า
2: ตอนนั้นที่จะผ่าตาแล้วอาจารย์บอกว่าผ่าแต่ก็ยังไม่ค่อยหายดีทีนี้พอหมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาก็เลยว่ารอไว้ก่อนแต่ว่าหมอนัดอีกทีก็เดือนกันยา23กันยาค่ะก็คงใส่คราวนี้ต้องคงต้องผ่าแล้วค่ะ
1: คร
2: ับ เพราะมันรู้สึกมัวมากแล้วค่ะ
1: ดวงตาเนี่ยเป็นไปด้วยเหตุของราศีพิจิกที่ดาวอาทิตย์ในดวงชะตาพี่สถิตอยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ดาวมฤตยูเนี่ยมันมีองศามากขึ้นเรื่อยๆ
2: ค่ะ
1: มันก็จะรบกวนคุณภาพการใช้ชีวิตพี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นอะไรฮะต้อกระจกเหรอฮะ
2: ต้อกระจกค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าต้อกระจกต้องให้หมอดูว่ามันพร้อมจะทำแล้วหรือเปล่านะพี่นะ
2: ค่ะคราวที่แล้วผอ.หมอบอกยังไม่พร้อมก็เลยรอไว้ก่อนทีนี้ไม่ทราบคราวนี้จะทำเปล่าเพราะว่ามันมัวจะต้องไปตรวจกับหมออีกทีนึงอะค่ะ
1: คงได้ทำแล้วไหมฮะช่วงนี้ไปจนถึงตุลานี่มีเกณฑ์แล้วครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าจะทำจังหวะที่ดีมากคือจังหวะที่ดาวพฤหัสเข้าร่วมกับเกณฑ
2: ์ค
1: ือประมาณตุลาไปแล้วครับพี่ปิดพัดลมด้วยได้ไหมอะ
2: ได้ยินเสียง
1: อากาศร้อนเน
2: ี่ยร้อนค่ะวันนี้แดดเปรี้ยง
1: ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่อภิญญา
2: จะเต็ม76เดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะ
1: อันนี้75อยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: 3เกิดวันอังคาร
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะเรื่องดวงตาเนี่ยได้ทำแน่นะครับ
2: ค่ะ
1: อันที่2ก็ต้องมาดูเรื่องการเต้นของหัวใจนะ
2: ค่ะ
1: นั่นต้องถามว่าระบบหัวใจเป็นยังไงบ้างหลับตื่นขึ้นมาบ่ายแข็งแรงดีไหมหรือว่ารู้สึกเพลียมากกว่าปกติ
2: ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะ
1: คือแล้วพี่เป็นห่วงเรื่องอะไรเชิญ
2: มันวิตกกังวลหลายเรื่องไงคะพอดีอยู่คนเดียวด้วยอะค่ะพอมีเรื่องอะไรเข้ามามันก็จะกลายเป็นคนวิตกกังวลไปทุกเรื่องเลยอะค่ะมันไม่หายสักที
1: กังวลเรื่องอะไรครับพี
2: ่ทุกเรื่องอะค่ะ
1: เช่น
2: ไม่ว่าจะไปหาหมอไม่ว่าอะไรจะวิตกหมดเลยอะค่ะ
1: เข้าใจอะวิตกกังวลมันเกิดขึ้นได้ล่ะโลกสมัยนี้มันก็น่าวิตกอยู่แล้ววันก่อนฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน
2: ์
1: ท่านเป็นกรรมาธิการงบประมาณพอท่านบอกว่าโหจัดงบประมาณแบบซอกกรอนบอลทำลายผมแล้ววิตกกังวลเลยผมก็งงเลยเอ๊ะมีคำนี้แล้วนะเนี่ยสมัยนี้ใช่ไหมแล้วคนไทยจะอยู่ยังไงก็อย่างนี้ครับในชะตาของพี่เนี่ยไม่ว่าจะวิตกกังวลอย่างไรลัคนาราศีกุมมีพฤหัสอยู่บนราศีกุมพฤหัสดวงนี้มีกำลังเพราะเป็นสีกุมลัคนานะครับตำราโหรเรียกว่านรองเกณฑ์และอุดมเกณฑ
2: ์
1: พฤหัสดวงนี้มีเกตมาเร่งด้วย
2: นะ
1: คนที่มีพฤหัสกุมลัคนาแต่บังเอิญมีราหูเนี่ยอยู่บนเรือนพฤหัสกลายแปลว่าพฤหัสราหูสลับเรือนกันนะนั่นเขาเรียกว่าเกษตรสลับเรือนเกษตรสลับเรือนในลักษณะที่เป็นพฤหัสกับราหูแบบนี้ท่านผู้ฟังครับมักจะให้ผลแบบนี้แหละ
2: นะ
1: ไม่ว่าจะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความคิดน
2: ะ
1: ชีวิตก็เหมือนกันมันเกิดความคลอนแคลนนะพี่น
2: ะ
1: อะไรต่ออะไรที่ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็มักจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี
2: ้
1: เฮ้ยหรือว่ามันใช่ไหมหรือมันจะยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้พอมาถึง75แล้วก็พ้นทุกอย่างแล้วครับพี
2: ่อ๋อค
1: ่
2: ะ
1: ถึงจะอยู่คนเดียวนะแต่ว่าดาวที่เป็นดาวเกี่ยวกับสติและสัมปชัญญะมีพละกำลังมากคือพฤหัสก็ขอให้แบ่งเวลานะพี่เนา
2: ะ
1: ขออนุญาตผมเป็นผู้น้อยอาจจะไม่สามารถชี้แนะได้ก็
2: ไม่เป็นไร
1: สวดมนต์ไหว้พระ
2: ค่ะช่วยแนะเลยค่ะ
1: สวดมนต์ไหว้พระเจริญสติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะสมถภาวนา
2: ค่ะ
1: หายใจเข้าออกพุทโธช่วงค่ำไม่ต้องนั่ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะ20นาที15นาทีนี
2: ่
1: ถ้าเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่างมีคุณภาพจิตมันก็จะมีภูมิคุ้มกัน
2: นะ
1: แล้วเรื่องต่างๆที่มากระทบมันก็จะทำให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อใช่ละทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์จริงๆมันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดนะพี่อย่าไปกังวลมากไม่เป็นไรครับ
2: แล้วมีเคราะห์ร้ายอย่างอื่นไหมคะ
1: ตอนนี้เนี่ยดาวพฤหัสดาวราหูกุมลัคนาส่วนพฤหัสก็ไปอยู่ในเรือนอรินะอาจจะทำให้ความวิตกกังวลมีมากขึ้นหน่อยนึง
2: ค่ะ
1: นะเพราะหลายเรื่องที่เราคาดคิดมันช้าหมดพี่
2: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้
2: ค่ะ
1: นะอาจจะต้องไปแก้ปัญหาเก่าๆที่เคยค้างค้างขณะนี้ดาวเสาก็ไปทับราหูแล้วเสาที่ทับตนุรักษ์แล้วมีจันทร์ร่วมหมายความว่าก็เลยทำให้อาจจะมีคนอยากจะอธิบายความทักท้วงแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจไม่อยากฟังเป็นอย่างนี
2: ้
1: นะงั้นก็ไม่ได้มีอะไรหนักกว่านี้พี่ถ้าชีวิตคนราศีกุมจะหนักหน่วงต้องดูว่าเสาเป็นกาลกิณีเสาไม่ได้เป็นกาลกิณี
2: ฮะ
1: เสาเป็นบริวารแต่เสาเนี่ยเป็นดาวบีบคั้นวิตกกังวลคลายเรื่องออกจากความคิดได้ช้าก็ต้องใช้กำลังดาวพฤหัสให้มากทำได้พี่ทำได
2: ้พอดีตอนนี้มันปวดท้องนะคะเราไปหาหมอแล้วมันปวดที่ซี่โครงทีนี้หมอก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เอาไว้ภายในค่ะนี้ว่าไม่ทราบกลัวจะเป็นอย่างอื่นนะคะก็เลยวิตกกังวลไปด้วยค่ะ
1: เป็นความเครียดพี
2: ่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ผมว่านี่เป็นเรื่องความเครียด
2: ค่ะค
1: ่ะปวดชายโครง
2: ปวดชายโครงนะคะ
1: ก็เรียกว่าคือพูดง่ายดาวธาตุลมพฤหัสกับราหูนี่มันเบียนกันนะ
2: ค่ะ
1: เวลาลมมันตีคือเส้นเลือดมันไม่เดินเป็นปกติเนี่ยมันจะเกิดอาการเสียดที่ชายโครงอ๋อ
2: ค่ะค่ะ
1: มีคนเป็นนะ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะค
1: ่
2: ะ
1: นะพี่ไม่เป็นไรครับ
2: ค่ะค่ะผ่านทุกเรื่องนะคะ
1: ครับผม
2: เรื่องโชคลาภก็ไม่มีแล้ว
1: มันไม่ต้องไปหาแล้วฮะอยู่ไปได้ครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับยินดีที่ได้คุยกับพี่อภิญญานะครับ
2: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: สายถัดมาครับสวัสดีครับ27636322และ33สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
3: พัชรีค่ะ
1: พัชรีนะ
3: ค่ะ
1: นามสกุลอะไรครับพี
3: ่วันที่จุนประดีค่ะ
1: เกิดวันที่อะไรครับพี่ครับ
3: วันที่17มกราคม2491
1: 17มกราคม2491เกิดกี่โมงครับพี่พัชรีครับ
3: 1900ค่ะ
1: จังหวัดกรุงเทพไหมฮะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับวันนี้อยู่บ้านนะฮะ
3: อยู่ค่ะ
1: ไปทำบุญมาแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ได้ครับผมผมเห็นดวงนะฮะพี่พัชรีลัคนาทวนนะครับ17มกราคม2491เวลาทุ่มตรงลัคนาอยู่ราศีสิงห์นะครับอังคารกุมลัคนาราหูอยู่กลางฟ้าพฤหัสเป็น4นะลัคนาราศีสิงห์นี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์สี่เท้าสิงโตนะครับดาวอาทิตย์ตนุลักษ์อยู่ในเรือนอริกุมพุธเสาอยู่วินาศนะราหูอยู่กลางฟ้าจันทร์กับเกตอยู่ในเรือนมรณะสุกเล็งปัจจุบันพี่พัชรีก็ต้องอายุจริงๆไม่ใช่พี่นะจะเป็นผมเนี่ยเป็นอีละเป็นรุ่นน้องแม่ผม
3: 78แล้วมา77
1: 78ฮะ
3: 78
1: เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้อยากทราบอะไรครับพี่พัชรีครับอ
3: ยากทราบว่าสุขภาพแต่ทุกข์ค่ะ
1: สุขภาพจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้ยังขยันออกแรงทำนู่นนี่อยู่ตลอดไหมครับพี่พัชรีย
3: ังได้อยู่ค่ะ
1: ยังเคลื่อนที่ไปมาเดินเหินตามใจนึกเหมือนเดิมไหมฮะ
3: ไม่เหมือนเท่าไหร
1: ่ช้าลงหน่อย
3: ช้าเยอะเหมือนกันค่ะ
1: ดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นสี่กับชะตานะพฤหัสดวงนี้ถือว่าได้เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นทั้งนระนะอุดมเกณฑ์และก็เป็นปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นสุขภาพยังไปไหวนะถ้าเทียบกับหลายคนก็ไปแล้วของพี่พัชรียังไปไหวนะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยมีประเด็นอยู่ที่ว่าขณะนี้ราหูเล็งมาประมาณเกือบ2ปีต้องระมัดระวังเรื่องความดันนะการเลือกรับประทานอาหารการพักผ่อนรสชาติของอาหารรวมไปถึงการเสพสื่อฟังข่าวหรือข้อมูลต่างๆอะไรที่มันทำให้เราเขาเรียกความดันมันขึ้นเลือดมันเดือดนะก็พยายามอย่าไปฟังปล่อยไปคือพ้นเวลาแล้วตอนนี้ก็เป็นของรุ่นนี้ก็กดว่ากันไปฉันสบายๆนะพี่นะนะก็ถามว่าโอเคไหมผมว่าไอ้การป่วยประเภทวิกฤตยังไม่มีถ้ารักษาระดับกระแสความดันของเลือดในร่างกายได้เป็นอย่างดีก็ไม่เป็นไรครับพี่ส่วนเรื่องของโชคลาภปีนี้ปลายปีพอดาวพฤหัสทับลัคนาก็มีเกณฑ์ที่อาจจะความตั้งใจหลายอย่างที่เคยคิดไว้อาจจะได้ทำเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสินทรัพย์ทรัพย์เดิมทรัพย์ใหม่การจัดสรรจัดการพฤหัสนะทับลัคนาทำมุมกับพฤหัสเดิมครับพี่พฤหัสศุกร์เล็งกันก็เรียกว่าเป็นคู่โชคลาภปลอดโปร่งนะจะทำอะไรก็ปลายปีนี้วางแผนเอาไว้ครับพี่พัชรีครับ
3: หมดแล้วถ้าจะขายบ้านนี่พอขายได้ไหมคะ
1: ปลายปีมีเกณฑ์ครับ
3: ปลายปีนะคะ
1: ปลายปีนี่มีเกณฑ์แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกหลังนี้ฉันจะขายนะชยุทธก็ไปจัดการเลยระบบน้ำไฟเรียบร้อยไหมคือจัดการเรียบร้อยเอกสารเตรียมให้พร้อมราคาคุยกันให้ชัดเจนเงื่อนไขใครจ่ายค่าธรรมเนียมค่าภาษีอะไรว่ากันให้ชัดเจนในหน้าใครรับไปแล้วปลายปีนี้ขายได้พี
3: ่โอเคค่ะ
1: โอเคขอให้
3: ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีครับพี่พัชรีครับ
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะคะ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
3: ครับ
1: สายถัดมาครับเอาหลุดไปนะฮะ27636322และ33สวัสดีครับพี่เล็กสุนทรสวัสดีน้องแพรสวัสดีคุณยุพินเอี่ยมละออนะฮะคุณพัฒนันด้วยนะครับบรรจงมณีวัฒน์นะทักทายทุกท่านนะครับจริงๆปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเทคโนโลยีมันดีมากนะครับหลายครั้งที่ผมให้คำแนะนำแฟนรายการที่อยู่ไกลนะเช่นอยู่ต่างประเทศอยู่ภาคอีสานอยู่สิงคโปร์ อยู่ญี่ปุ่นมีหลายที่นะฮะที่ผมให้การปรึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการให้ข้อมูลที่มากขึ้นเช่นอยู่ในพื้นที่โซนไหนแชร์โลเคชันทำให้ผมได้เห็นเปิดเข้าไปดูใน Google Earth เช็คได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจะดีกว่านั้นอีกถ้าเกิดเจ้าตัวเขายืนข้างหน้าแล้วก็ถ่ายกล้องแพนหมดเลย360องศาทำให้เห็นชัดเจนนะครับนะการใช้โหราศาสตร์กับฮวงจุ้ยผสมผสานกันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะนะใช้ประสบการณ์มองด้วยความเข้าใจนะครับผมว่าอันนี้ก็โลกทันสมัยแล้วเราก็ต้องปรับตัวท่านผู้ฟังครับเอาละฮะเอาเวลาเหลืออีก2นาทีนะครับผมให้ LINE ID ไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามทั้งโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยก็แอด LINE ไว้ครับโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับ H ฮ่องกงนะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับสามารถแอด LINE เอาไว้สอบถามทั้งเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ฮวงจุ้ยกันได้โดยตลอดนะครับมีบำรุงค่าครูด้วยครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการทุบโต๊ะโหรนะครับพรุ่งนี้ผมกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97 11โมงเศษจนถึงเที่ยงตรงติดตามพร้อมกันทั้งวิทยุ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหรเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหรติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุบโต๊ะโหรโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุบโต๊ะโหรที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงนที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงนที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า2. งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวรรณเพชรวิเชียรจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี่เราก็จะไปศาลหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20 นาฬิกาทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันท์มาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุตให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทย

0: อาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
2: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
4: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
3: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบาร

0: มีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์หลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
2: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
1: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
3: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
1: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพระดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
6: พยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าถ้าเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปขายอย่างไร
0: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
7: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนอริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ F5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ F5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตัวผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตรัดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษ โดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดินเนเวมันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชลาไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6คู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวย์ราคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่ ูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็น ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
5: เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดีและสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย
6: และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
7: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
8: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
9: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The way we are
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะวันนี้เราพบกันวันที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาค่ะในช่วงเวลานี้ก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องนะคะของชาวไทยเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้วันอาสาฬหบูชาและวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะพุทธศาสนิกชนเองก็ได้เข้าวัดทำบุญกันในช่วงเวลานี้วันนี้วันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาแล้วหลายท่านตั้งใจจะปฏิบัติธรรมจะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะกรมการศาสนาก็ชวนทำความดีกันตั้งจิตปฏิบัติกันในช่วงของวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ขณะเดียวกันค่ะคุณฟังเมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะของจังหวัดคุมาโมโตะที่เนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงเมื่อ10ปีที่แล้วมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในครบรอบ10ปีนี้มาอีกทีนึงเลยทีเดียวนะคะเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ค่ะนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันอังคารที่28กรกฎาคมก็ช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเศษตามเวลาท้องถิ่นของที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะ เป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 16:27 ตามเวลาท้องถิ่นค่ะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งมีเหตุการณ์สะพานถล่มห้างถล่มนะคะศาลเจ้าได้รับความเสียหายค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็รายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดเบื้องต้นเนี่ย 7.1 ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบ้านเรือนหลายพันหลังระบบคมนาคมได้รับผลกระทบอย่างหนักทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยบนแผ่นดินไหวเนี่ยนะที่เกิดขึ้นที่คุมาโมโตะนะคะบนเกาะคิวชูนะคะครอบคลุม7จังหวัดเลยได้แก่คุมาโมโตะนางาซากิคาโงชิมะฟุกุโอกะซางะโออิตะแล้วก็มิยาสกินะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นหาที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมรับกับ after shock ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งก็มีคำเตือนเรื่องของสึนามิด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ประกาศยกเลิกการเตือนสึนามินั่นเองค่ะคุณฟาร์มอย่างไรก็ตามเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็สร้างความสูญเสียนะคะคุณฟาร์มมีเรื่องของสะพานที่หักโค่นลงมาเรื่องของศาลเจ้าสำคัญนะคะที่ต้องพังถล่มลงมาค่ะแล้วก็ทางการญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศปิดการเดินรถชินคันเซ็นด้วยทั้งนี้นะคะผู้ฟังแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาด 7.1 นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMR เนี่ยก็รายงานนะคะบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยลึกประมาณ10กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดระดับ7ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตามมาตราของญี่ปุ่นในเมืองอุกิและเมืองฮิกาวะนะคะส่วนที่โดยรอบวัดได้ระดับ6นะเป็นครั้งแรกที่พบแรงสั่นสะเทือนระดับ7นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะเมื่อเดือนมกราคม2567ทั้งนี้นะคะแรงแผ่นดินไหวระดับ7เนี่ยเป็นระดับที่ประชาชนไม่สามารถยืนหรือเคลื่อนที่โดยไม่คลานแล้วก็อาจโดนแรงเหวี่ยงจนตัวลอยในอากาศได้ทั้งนี้นะคะก็มีการออกประกาศเตือนภัยสึนามินะคะแต่ว่าได้มีการยกเลิกประกาศเตือนภัยค่ะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ไฟฟ้าดับด้วยกระทบประชาชนราว 48,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องการเดินทางนะคะสนามบินอาโศกคุมาโมโตะก็มีการปิดรันเวย์นะคะตั้งแต่เวลา 16:40 ค่ะส่วนรถไฟ JR นะคะก็สั่งระงับการให้บริการทุกสายในพื้นที่ทั้งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นแล้วก็รถไฟสายท้องถิ่นด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ยก็เตือนประชาชนให้ระวังอาคารบ้านเรือนพังทลายแล้วก็ดินถล่มด้วยแนะให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงใกล้เคียงกันที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะก็มีการยืนยันจากทางบริษัทนะคะไม่พบความผิดปกติใดๆนะคะ Kyushu Electronic Power ค่ะบอกว่าไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดในจังหวัดคาโกชิมะหรือที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกนไกในจังหวัดซากะเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นค่ะคุณฟังคะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดคุมาโมโตะเองนั้นเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกันขนาด 6.5 แล้วก็ 7.3 เมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากถึง270คนค่ะในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณฟังก็ต้องบอกเลยนะญี่ปุ่นนี่เขาเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะคะพลเมืองของเขาเนี่ยได้รับการอบรมแล้วก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งที่สุดในโลกนะคะเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอย่างน้อยทุกห้านาทีเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟที่เรียกว่า Ring of Fire นะคะซึ่งเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกและภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยใครไปญี่ปุ่นนี่ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะส่วนที่คุมาโมโตะเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างนี้แล้วนะคะเมื่อปี2559ก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็มาเจอเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นภาพความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีความช่วยเหลือต่างๆไปที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเพราะว่าเป็นพื้นถึงแม้เขาจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของเหตุผลทางมนุษยธรรมด้วยนะคะที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นที่เซนไดเนี่ยคนไทยก็ได้ร่วมส่งน้ำใจให้กับชาวญี่ปุ่นซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ซาบซึ้งใจมากนะคะ พูดถึงเห็นภาพแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.1 เนี่ยเป็นภาพความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคุณฟังถึงขั้นที่มีห้างนะห้างอีออนเนี่ยก็ถล่มลงมาด้วยเช่นกันนะคะเสียหายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ศาลเจ้าด้วยนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติที่หนีไม่พ้นนะคะคนไทยเองค่ะแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของภัยแผ่นดินไหวอยู่นะแต่ว่าที่รุนแรงที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรับรู้ได้ในหลายจังหวัดนะคะและที่รุนแรงก็คือทำให้อาคารของสตง.ที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มลงมานะคะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับรู้กันเมื่อปีที่แล้วดิจิฟาเองก็จัดรายการอยู่ด้วยนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่คนไทยเองเนี่ยผวาเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568นะคุณฟังผ่านไปแล้วเนี่ย1ปีกว่านะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เมียนมานะคะแล้วก็สัมผัสได้นะคะ28มีนาคม2568เวลา 13:20 นาทีนี่แหละนะกำลังดำเนินรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเลยหลายคนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยจำได้อย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเรารู้เลยโอ้โหเหมือนแบบคนที่เคยเป็นบ้านหมุนบอกเอ้ยฉันเป็นบ้านหมุนหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่แผ่นดินไหวนะคะแล้วก็รู้สึกได้เป็นบริเวณกว้างในประเทศไทยศูนย์กลางนี่อยู่ที่เมียนมานะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่สัมผัสได้เนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเป็นสาเหตุจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะคะทั้งนี้อาคารสตง.ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็ถล่มลงมานะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่เราได้พบเจอกันนะคะดังนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวมันกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะคุณฟังบางคนก็เลยบอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมสู้ภัยแผ่นดินไหวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยบางบ้านนะคะอาจจะต้องเตรียมนะเรื่องของคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเตรียมไว้เลยนะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะเหมือนมีถุงที่เขาจะใช้ในการยังชีพนะแล้วก็เมืองไทยเราอาจจะไม่มีการเตรียมตัวแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีคำแนะนำว่าให้มีกระเป๋ารับมือกับ

นะคุณฟังนะมีกระเป๋าไว้เลยมีอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าสบู่แปรงสีฟันยารักษาโรคมีไฟฉายมีเอกสารสำคัญนะคะมีนกหวีดด้วยนะแล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมมือถือกระเป๋าสตางค์กุญแจรถนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทางวิชาการแล้วค่ะว่าเราต้องมีการจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินบอกว่าให้มีการพูดคุยนะคะวางแผนกันไว้ล่วงหน้าเลยนะซักซ้อมกรณีฉุกเฉินนะเมื่อวันที่28มีนาคมปีที่แล้วค่ะดิฉันนั่งทำรายการอยู่นี่แหละแผ่นดินไหวใช่ไหมคุณฟังคนที่บ้านก็วิ่งออกไปเอาดิเจฟ้าปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวต่อเนื่องโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ดิฉันนี่เรียกว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลยล่ะนะคะคุณฟังคือไม่ได้อพยพเลยนะตั้งทำรายการอยู่เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงกว่าใช่ไหมคะกำลังดำเนินรายการนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้แต่ถามจริงเราเตรียมหรือเปล่าคงไม่ได้เตรียมนะคะคุณฟังนะลองดูแล้วกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะคุณฟังต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะนะจริงๆมันสำคัญทั้งนั้นเลยแหละแต่เอาเป็นว่ามันเป็นภัยที่เราคิดว่าเรามันไกลตัวน่ะแต่ดูอย่างที่คุมาโมโตะเนี่ยเคยเกิดเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเกิดอีกในปี2569นี่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนสกายที่พม่าตอนนั้นเราก็มีเหตุแผ่นดินไหวอะไรต่อเนื่องเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรก็แค่วิ่งลงมาจากตึกนะคะแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะดูอีกครั้งนึงเขามีคำแนะนำนะคุณฟังโอ้โหเยอะเลยนะคะเอกสารสำคัญนะคะต้องเอาใส่ซองกันน้ำด้วยก็เตรียมไว้แล้วกันนะคะคุณฟังสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนากรมธรรม์ประกันภัยนะคะยาที่กินเป็นประจำคุณผู้ฟังยาที่กินเป็นประจำนี่ต้องติดตัวไว้เลยทีเดียวนะคะยาสามัญประจำบ้านพลาสเตอร์ผ้าก๊อซแอลกอฮอล์ล้างแผลหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างแผลมีอะไรอีกล่ะมีน้ำดื่มนะคะมีน้ำดื่มนะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนนึงเนี่ยต้องกิน1ลิตรน่ะกระเป๋าใครกระเป๋ามันแล้วกันนะคะอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารสำหรับเด็กอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีอะไรอีกมีเสื้อผ้าสำรองนะชุดชั้นในผ้าขนหนูสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันทิชชู่เปียกนะคะทิชชู่แห้งผ้าอนามัยเสื้อกันฝนหมวกผ้าห่มบางๆเครื่องมือสื่อสารนะคะโทรศัพท์สายชาร์จแบต power bank แล้วก็เงินสดนะเงินสดนี่สำคัญนะคุณฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยโอ้โหตู้ ATM หรือระบบสื่อสารโอนไม่ได้นะคะมีอะไรอีกคะมีไฟฉายมีฐานสำรองมีเทียนมีไฟแช็กนะคะมีถุงพลาสติกมีนกหวีดมีมีดพับขนาดพกพานะคะแล้วก็มีเชือกอันนี้กระเป๋าฉุกเฉินต้องมีอะไรบ้างเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยทำกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะคะคุณสกาวรัฐทำเปล่าคะคุณบ้านหอมดอกไม้แฟนรายการจะฝ่าทำหรือเปล่าเนี่ยเออเราอาจจะต้องแบบมีสักหน่อยหนึ่งไหมคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวนี่เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเราไม่ได้มีกระเป๋าฉุกเฉินเลยนะคะแต่ที่แน่ๆก็ต้องเรียนรู้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องหาที่ปลอดภัยค่ะนะบางคนนี่ก็ต้องเข้าไปมุดอยู่ใต้โต๊ะทำงานที่แข็งแรงนะใต้โต๊ะกับข้าวเนี่ยคุณฟังคือถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจริงๆแล้ววิ่งออกไปไม่ได้นะคะจะต้องดูสถานการณ์ก่อนเนี่ยก็ต้องดูหาที่ปลอดภัยที่อยู่ภายในบ้านนะคะเขาก็จะแนะนำนะอย่างบางทีก็ต้องไปมุดอยู่ใต้โต๊ะใต้ตู้เนี่ยค่ะอย่างที่บ้านดิจฟ่านี่ก็เป็นโต๊ะทานข้าวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะโอ้ยคุณฟังมีคำแนะนำมากมายเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทีนึงก็แนะนำกันทีนึงนะคะอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะคะนะก็ต้องออกมอบคลานนะคะแล้วก็ยึดนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะรับมือกับแผ่นดินไหวฉบับพนักงานออฟฟิศต้องรู้จุดทางหนีไฟแล้วก็พื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เตรียมชุดฉุกเฉินไว้นะอย่างที่รายงานไปเนี่ยมีหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงจะไม่ค่อยมีใครเตรียมบอกดิฉันฟ้าหน่อยไม่มีนะคุณฟังแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมค่ะดิฉันฟ้าเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่น3อาทิตย์นะคะแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าวางไว้เลยแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะคุณฟังเขาบอกว่าให้จำไว้ว่าคือหมอบคลานแล้วก็ยึดนะคะหมอบลงกับพื้นคลานเข้าใต้โต๊ะยึดขาโต๊ะไว้ให้แน่น
หลีกเลี่ยงหน้าต่างหรือชั้นวางของนะคะหน้าต่างมันมีกระจกนะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด

0: ทีเดียวค่ะต้องลงบันไดนะอันนี้คุ้นกันแล้วนะคะหลายคนเนี่ยโอ้โหฝึกเดินวิ่งไว้ก่อนแล้วกล้ามเนื้อขาแข็งแรงไม่เป็นอะไรนะคะบางคนนี่วิ่งลงมาทีเดียวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะนะขาเคร็ดเลยแล้วก็หลังแผ่นดินไหวนี่ก็ดูซิบาดเจ็บหรือเปล่านะคะอพยพทางหนีไฟตามติดตามข่าวสารจากภาครัฐนะคะแต่ที่แน่ๆเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะคะประเมินสถานการณ์รอบตัวนะคะหาทางออกหรือว่าจุดปลอดภัยห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเลยนะคะต้องใช้บันไดหนีไฟนะคะแล้วก็ออกจากอาคารทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตอนแรกเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าต้องหมอบลงใต้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงนะคะส่วนถ้าเกิดอยู่นอกอาคารนี่ต้องอยู่ห่างจากตัวตึกนะคะเห็นไหมตึกถล่มลงมาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ส่วนถ้าเกิดขับรถอยู่นะคะต้องหาทางออกห่างจากอาคารสะพานหรือต้นไม้ใหญ่โอ้เป็นภัยพิบัติที่ขอได้อย่าเกิดขึ้นร้ายแรงกับประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ส่งใจไปช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะมีเหตุการณ์อะไรที่เราเกิดขึ้นแบบเนี้ยเราก็เอามาบอกคุณผู้ฟังนะดิฉันฝากก็เอามาบอกคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงจริงๆนะเราไม่สามารถจะกะเกณฑ์ได้ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้หรอกภัยธรรมชาติแบบนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วลองดูสิตอนนี้เนี่ยภัยแผ่นดินไหวก็เป็นภัยที่คนไทยเนี่ยสัมผัสได้แล้วแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหฉันก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันก็เตรียมความพร้อมไว้บ้างแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินต่างๆและเมื่อวานนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงนะคะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงเมื่อค่ำคืนของเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานะคะเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จะน้อมนำประสบกรณิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานและทนุบำรุงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยั่งยืนสืบไปจบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยารับมอบโคมเทียนและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีนะคะนี่ก็คือพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเจริญวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะและคุณฟังคะในช่วงเวลานี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน โอกาสวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะก็ตั้งใจนะคะฝ่ายในการที่จะได้ร่วมกันนะทำกิจกรรมทำความดีกันนะคะในส่วนของการทำบุญนะคะคุณฟังก็ทำกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะไปหล่อเทียนพรรษาแต่สิ่งหนึ่งนะคะคุณฟังที่อยากจะเชิญชวนก็คือกิจกรรม1คน1ความดีทำความดีวันละ1เรื่องนะคะรักษาศีล5ลดละเลิกอบายมุขนะคะตลอดห้วงเวลาของการเข้าพรรษานี้ดิฉันเองก็ขอเชิญชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยนะคะ90วันของการเข้าพรรษาทำความดีเปลี่ยนชีวิตรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้แล้วลองมาชาเลนจ์ตัวเองกันไหมคะนะกรมการศาสนาเขาก็ชวนนะคะคุณฟาร์มมาชาเลนจ์กันเข้าพรรษา90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะชวนทุกคนเริ่มต้นทำความดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพูดดีมีเมตตามีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันดูแลครอบครัวช่วยเหลือผู้อื่นนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเข้าพรรษานะติดแฮชแท็กด้วยนะคุณฟังนะคะภารกิจนี้ชวนกันทำได้ทุกวันเลยนะพูดดีคิดบวกมีน้ำใจแบ่งปันใช้เวลากับครอบครัวช่วยเหลือคนรอบตัวให้อภัยแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มลดละเลิกอบายมุขนะคะทำแล้วเนี่ยเราก็โพสแชร์หรือว่าบอกเล่าเรื่องราวดีๆติดแฮชแท็กแล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยร่วมชาเลนจ์ไปด้วยกันติดแฮชแท็กนะคะ90วันทำความดีเปลี่ยนชีวิตนะคะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคุณฟาร์มก็เป็นเลข90นะคะนะคะ 90 day good challenge นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เลยอันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพร้อมไหมนะคะในการทำความดีกันนะคะเราไปฟังเสียงท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกันนะคะท่านก็เชิญชวนค่ะนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันทำความดีในโอกาสวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นะคะท่านประสบเรียงเงินค่ะเดี๋ยวดิฉันฝากจะเปิดเสียงท่านนะคะคุณฟังในโอกาสวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ท่านเชิญชวนนะคะอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกัน
1: ชาเลนจ์ตัวเองเราน่าจะตั้งปฏิฐานร่วมกันนะครับ90วันเข้าพรรษาทำความดีเปลี่ยนชีวิตปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมคิดว่าโอกาสสำคัญที่เราจะทำความดีด้วยกันคือในช่วงเข้าพรรษานะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับตื่นเช้ามายิ้มให้กันช่วยเหลือกันอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อกันก็เป็นตัวอย่างการทำความดีแบบง่ายๆทีนี้ออกจากบ้านไปครับเจอขยะมูลฝอยแล้วก็เก็บลงถังขยะแล้วก็ขับรถก็มีวินัยจราจรเป็นความดีง่ายที่ทำได้เลยอย่าลืมนะครับเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้นะครับเรามาชาเลนจ์ทำความดีเปลี่ยนชีวิตกันนะครับคนไทยทุกคนทำได้ขอบคุณครับผม
0: ท่านก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะชาเลนจ์กันนะคะเปลี่ยนชีวิตได้เทศกาลเข้าพรรษานี้ตั้งปณิธานทำความดีกันสำหรับFM 97ของเรานะก็ชวนแฟนรายการเนี่ยทำความดีอยู่แล้วเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะยิ้มให้กันพูดดีมีน้ำใจมีวินัยแล้วก็มีจิตสาธารณะเมื่อวานดิฉันฝ่ายเองก็มีโอกาสไปอุดหนุนร้านปันกันนะคะคุณฟังที่ซีคอนสแควร์นะคะอยู่บริเวณชั้น3ค่ะก็ไปซื้อหนังสือนวนิยายมานะคะ100บาทเนี่ยก็ถือทำความดีแล้วนะคะก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณฟังจะเก็บบ้านเนี่ยช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยมีสิ่งของใดจะไปบริจาค ก็เอาไปบริจาคที่ร้านปันกันของมูลนิธิยุวพัฒน์ได้นะคะดิฉันฝ่ายเองซื้อนวนิยายมานะคุณฟังเอามาอ่านเสร็จแล้วก็เราก็เอาไปส่งให้กับเขานะคือซื้อมาอ่านได้ทำบุญนะทำเสร็จแล้วก็รวบรวมหนังสือภายในบ้านหรือว่าเสื้อผ้าภายในบ้านเนี่ยเอาไปบริจาคให้แก่ร้านปันกันอันนี้เดี๋ยวก็เป็นอีกหนึ่งปณิธานความดีด้วยเช่นกันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวเบรกหน้าคุยข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะผู้ฟังช่วงนี้ทางด่วนขึ้นฟรีเลยนะคะ3สายทางด้วยกันจนถึงวันเข้าพรรษาเลยดังนั้นเนี่ยแฟนรายการที่ติดตามฟังรายการของมองรอบทิศคิดทันข่าวถ้าอยู่ระหว่างการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ใช้ทางด่วนกันได้ใน3สายทางในช่วงของวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยการทางพิเศษนะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขามีการพูดคุยกับผู้ที่ให้บริการระบบทางด่วนเนี่ยให้ได้ใช้เส้นทางฟรีในช่วงของวันสำคัญต่างๆนั้นอันนี้ติดกันเลย3วันนะเส้นทางฟรีนะคะใครได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยดิฉันก็ยินดีด้วยนะคะก็ทางพิเศษ3สายทางหลักเลยก็เป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะคะได้ขึ้นฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เลยวันเข้าพรรษาเที่ยงคืนนะวิ่งได้เลยค่ะของฝั่งเป็นดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะเปิดบริการฟรี21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์เปิดบริการฟรี32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดก็เปิดบริการฟรี10ด่านนะคะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมค่ะของฝั่งก็เป็นเส้นทางที่เปิดให้ใช้ฟรีในช่วงของวันหยุดนักขัตฤกษ์28ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะคุณฟังดูแลสุขภาพช่องปากด้วยดิฉันฝากก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราก็คือน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์นะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์นั้นไม่ใช่เพียงแค่การลดกลิ่นปากค่ะคุณฟังนะคะเราก็ดูแลช่องปากของเรานะลดเรื่องของการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากด้วยคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพช่องปากกันแปรงฟันนะคะแปรงฟันอย่าแปรงแรงเกินไปนะบางทีแปรงแรงเกินไปเนี่ยทำให้เหงือกร่นเหงือกอักเสบได้มีปัญหานะบางทีก็เป็นแผลในปากด้วยกระแทกแรงนะคะแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันด้วยไหมขัดฟันนี่จำเป็นมากๆเลยถ้าคุณฟังรายการของดีเจฝาแล้วที่บ้านยังไม่มีไหมขัดฟันนะคะสั่งซื้อหรือว่าออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยต้องใช้นะแล้วคุณผู้ฟังเอากลับเข้ามาบ้านเนี่ยลองใช้เปิดใจใช้ไหมขัดฟันคุณฟังโอ้โหใส่ไหมขัดฟันเข้าไปในฟันนะถ้าคุณไม่ใช้ไหมขัดฟันนะดึงขึ้นมาเนี่ยมีเศษขี้ฟันติดฟันคุณอย่างแน่นอนเลยมีใครไม่ใช้ไหมขัดฟันไหมคะ
5: ถ้าคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวคุณจะรู้ว่าดิจฟานแนะนำเลยหลายคนยอมไปเลยบอกเอาเดี๋ยวฉันไปซื้อไม้ขัดฟันมาใช้นะคะและก็ไม่พอนะต้องใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยคุณฟังนะคะน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดเนี่ยดิจฟานก็ยังมีอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าพอเปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรแล้วรู้ได้เลยถึงความแตกต่างอย่างน้อยความรู้สึกฟินความรู้สึกสะอาดสดชื่นชุ่มชื่นปากเนี่ยคือมันไม่เหมือนบ้วนปากด้วยยาค่ะนะเขาเป็นน้ำยาบ้วนปากแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำยาบ้วนปากที่เรารู้สึกไม่โอเคในเรื่องของรสชาติหรือว่าความแสบปากนะตัวออโรไรเนี่ยผ่านการคิดค้นนะคะแล้วก็สกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกเพื่อให้ได้แอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นลิขสิทธิ์จากผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะช่วยลดคราบจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากคนที่เหงือกอักเสบนะคะก็เหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบผู้ที่ต้องใช้ยามุ่งเป้าอะไรต่างๆที่มีอาการระคายเคืองช่องปากนี่ตัวนี้ใช้ได้นะคะคุณฟังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากไม่ได้อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อนะคะค่า pH ในปากก็ไม่เสียสมดุลด้วยมีความปลอดภัยสูงไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกค่ะลมหายใจหอมสดชื่นนะคะด้วยกลิ่นสารสกัดจากสมุนไพรมีฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุนะคะพกพาสะดวกแล้วก็ใช้ได้บ่อยครั้งดังนั้นคุณฟังพกได้เลยนะมีขวดเล็กก็100 ml นะคะแล้วก็250 ml ค่ะถามว่าซื้อได้ที่ไหนคุณฟังไม่ยากนะคุณฟังสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Auroraise ORALRICE หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ @auroraise ORALRICE นะคะฟังจากมองรอบทิศคิดทันข่าว @auroraise ORALRICE หรือจดเบอร์นี้ไว้หน่อยเดี๋ยววันเปิดทำการนะคะ08149142910814914291หรือว่าจะโทรเลยก็ได้คุณฟังนะคะลองสอบถามดูนะคะแล้วก็ถ้าสะดวกเนี่ยในส่วนของช่องทางออนไลน์เนี่ยและฟรีค่าส่งด้วยคุณฟังลองเข้าไปกดติดตามดูนะคะดิจิฟาเองก็สั่งซื้อออนไลน์ด้วยหรือไปซื้อด้วยตัวเองที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6นะร้าน GPO อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาถนนพระราม6ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตด้วยคุณฟังที่ขับรถอยู่แล้วก็เอาฟังรายการเดี๋ยวฉันจะไปโรงพยาบาลพอดีเลยนะถ้าไปที่เนี่ยค่ะที่บำรุงราษฎร์ที่ศิริราชปิยมหาราชการุณที่บริเวณโรงพยาบาลวิมุตเนี่ยไปซื้อกันได้นะคะศูนย์แพทย์การจนาพิเศษด้วยอันนี้อยู่ใกล้บ้านดิจฟ่าอยู่ตรงศาลายานะคะแล้วก็เส้นพันนกตัดใหม่แวะได้เลยนะคะท่านใดผ่านมานะคะแยกไฟฉายมุ่งหน้าพันนกตัดใหม่พุทธมณฑลมีจำหน่ายที่ตรงร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้นะคะคือสิริยากับซิกมาเฮลตี้เนี่ยเขาเป็นคนละตึกกันแต่จอดรถที่เดียวกันแล้วก็ที่ร้านคลังยาเทพอาสาอันนี้ก็มีที่จอดรถนะคะไปถามหาออโรไรได้เลยแล้วก็ที่ร้านยาเพลล่านะคะแต่ว่าช่องทางออนไลน์ก็สะดวกไม่ต้องออกจากบ้านนะก็ที่บ้านสีส้มเขามีการไลฟ์สดด้วยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายดีเจฝ่าเป็นประจำนะดีเจฝ่าก็จะเข้าไปกดไลค์กดตอบท่านนะคะส่วนคุณฟังเรื่องของคนที่มีพอร์ตหุ้นนะคะเรื่องของการที่มีแฮกเกอร์เข้าไปในระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD นะคะก็ทาง TSD ก็มีการแจ้งเตือนนะคะให้กับผู้ที่เป็นพอร์ตหุ้นที่ฝากไว้กับทาง TSD ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทาง TSD Investor Portal นะคะก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะคะคุณฟ้าแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้ที่คนถามกันเยอะเลยนะคะก็มีรุ่นน้องที่ไม่ได้คุยกันนานก็ถามมาเรื่องว่าเอ๊ะมันจะโดนเอาข้อมูลอะไรไปหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้นะคุณฟังก็ทางด้านของ TSD เนี่ยเขาบอกว่ากรณีของการที่เขาถูกแฮกไปเนี่ยและข้อมูลที่ถูกเอาออกไปนะคะนะก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบางส่วนนะได้แก่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดโอ้โหแต่ก็เป็นข้อมูลสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนและก็ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะชื่อบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและบัญชีธนาคารเลขที่บัญชีธนาคารนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมล ชื่อบริษัทหลักทรัพย์และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคาร TSC บอกว่าขอให้เพิ่มความระมัดระวังและมีสติในการทำธุรกรรมต่างๆแต่อย่าตื่นตระหนกเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเข้าถึงยังไม่สามารถนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในระบบหรือนำไปใช้ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้อันนี้ที่ TSD เขาเตือนมาก็คือความกังวลของคนที่ฝากต่างๆไว้กับใน TSD นะคะแล้วก็ถามว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าโอ้คำถามนี้ตรงใจมากๆนะคะเขามีการทำ Q&A ไว้นะคะหุ้นในพอร์ตจะหายไปไหนหายไหมนะคะเขาตอบว่าหุ้นในพอร์ตที่มีอยู่ไม่หายไปไหนเพราะข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเป็นเพียงเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน TSD Investor Portal ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการเฉพาะการเรียกดูข้อมูลเท่านั้นแต่ไม่สามารถไปทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ระบบงาน TSD Investor Portal ไม่ใช่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จึงไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นได้นะคะอันนี้คนถามกันเยอะมากๆเลยว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาเทรดหุ้นแทนเราได้หรือเปล่านะคะอันนี้ TSD เขาชี้แจงแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยไม่หายไปนะคะบอกว่าเป็นเรื่องการเรียกดูข้อมูลค่ะเงินในบัญชีธนาคารของฉันเนี่ยจะถูกถอนหรือเปล่านะเงินในบัญชีของผมเนี่ยถูกถอนหรือโอนออกไปได้ไหมบอกว่าลำพังเพียงแค่การรู้แค่เลขบัญชีไม่สามารถไปทำธุรกรรมถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารได้นะคะก็ติดตามกันแล้วกันนะคุณฟังแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะเรื่องของข้อมูลที่เอาออกไปเนี่ยที่ไอ้แฮกเกอร์มันเจาะเข้าไปใน TSD Investor Portal ได้เนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคุณฟังชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลมันรู้แม้กระทั่งชื่อบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็เลขบัญชีหลักทรัพย์เรานะคะชื่อธนาคารและเลขบัญชีธนาคารบางคนบอกว่าไอ้อินเวสเตอร์เนี่ยไอ้ TSD เนี่ยเข้าไปหนเดียวเท่านั้นแหละตอนที่จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรเรื่องเงินปันผลดิจิฟาก็เหมือนกันนะคะคุณฟังเข้าปีละครั้งเนี่ยแต่ข้อมูลพวกนี้เขามีของเราหมดแล้วเขาโดนแฮกเกอร์นะคะทีนี้คุณฟังคะเขาบอกว่าแต่คนที่ได้รับอีเมลหรือ SMS เนี่ยเขาส่ง SMS บอกหมดนะคะคุณฟัง TSD เขาส่งให้นะคะนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รับอีเมลแล้วก็ SMS นะคะที่แจ้งเหตุการณ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบ TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตคือคนที่ถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลจาก TSD Investor Portal ออกไปใช่ไหมแล้วฉันต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะคือคุณถ้าคุณไปฝากไว้กับ TSD Investor Portal เนี่ยคือคุณโดนอยู่แล้วล่ะคือต้องโดนเอาข้อมูลออกไปแล้วนะคะเขาบอกแบบนี้แต่เขาชี้แจงแบบนี้นะคะหากได้รับอีเมลและ SMS โดยตรงจาก TSD จะเป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเป็นเพียงเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน TSD Investor Portal เว็บที่ให้บริการเรียกดูข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลในระบบงานหลักของ TSD และไม่เกี่ยวข้องกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จริงๆไม่อาจนะคุณฟังดิฉันว่าคือคนที่ได้ผลกระทบเลยแหละคนที่ได้รับอีเมลไม่งั้นเขาจะส่งมาทำไมเพราะว่าหลายคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าเอาฉันได้รับอีเมลเธอฉันได้รับ SMS เธอเนี่ยฉันโดนหรือเปล่านะก็ต้องโดนแหละคุณฟังแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่เขามาย้ำเตือนว่าหุ้นในพอร์ตเนี่ยไม่หายไปเงินในบัญชีธนาคารไม่หายไปแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะคะทาง TSD นี่เขาก็ให้เราตั้งสตินะคะกรณีที่มีการเข้าถึงส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่เล่นหุ้นแล้วก็ฝากข้อมูลไว้กับ TSD นะคะเพราะว่าเราเคลียร์เรื่องภาษีเงินปันผลภาษีกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปฝากเขาไว้แหละนะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทำอย่างไรก็ดีจะฝากก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับSMS เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็รู้แล้วล่ะแล้วก็โอ้โหคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะห้ามนะคุณผู้ฟังระมัดระวังอีเมลข้อความ SMS โทรศัพท์แอบอ้างหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่า OTP OTP คือ one time password ที่มันเด้งมาใน SMS เนี่ยใครโทรมานะคะไออัปเดตนั่นอัปเดตนี่ช่วงนี้ห้ามเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังและไม่เปิดเผยรหัสผ่านรหัส one time password OTP หรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่คนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ห้ามเลยห้ามเด็ดขาดห้ามพูดห้ามบอก แล้วก็ต้องตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบพอร์ตหุ้นกันเยอะหน่อยนะคะไม่คลิกลิงก์นะไม่ดาวน์โหลดไฟล์หรือเปิดเอกสารจากแหล่งที่มาที่ไม่สามารถยืนยันได้เปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีออนไลน์เป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันกับหลายบริการแหมดิฉันฝากโดนอันนี้เหมือนกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะคุณฟังเพราะอะไรคือบางครั้งเนี่ยทำไมคนต้องใช้รหัสเดียวกันมันจำไม่ได้ไงมันจำไม่ได้ไงคุณมันจำไม่ได้อ่ะพอไปใช้หลายอันนี่งงเต๊กเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะจดไงก็อันนี้เขาเตือนมาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็คงต้องทำตามนะคะคุณฟังต้องเปลี่ยนบัญชีที่ขอไปต้องเปลี่ยนรหัสผ่านหลีกเลี่ยงการใช้รหัสเดียวกันกับหลายบริการแต่มันยังไงอ่ะมันจำไม่ได้ไงถ้าเกิดไปเปลี่ยนหลายอันในมึนตึ๊บเลยนะฮะแล้วบอกว่าหากได้รับอีเมลจาก TSD ก็ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามาจาก set contact center@set.or.th ดูนามสกุลนะคะดูนามสกุลก่อนนะการดูอีเมลนะคะ set.or.th อันนี้คือมาจากเขาจริงๆและต้องไม่มีลิงก์ใดใดแนบมานะคะนะคะ TSD ไม่ส่งข้อความหรือว่าอีเมลที่มีลิงก์นะอันนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้คนก็มันเข้าไปได้ในระบบนี้เลยนะคะเขาก็กำลังเร่งหาตัวแฮกเกอร์นี้อยู่มาลงโทษนะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันอยู่ต่างประเทศคุณฟังไม่ได้สักทีนะไม่เห็นล่าแฮกเกอร์ได้สักทีนะคะใครฟังข่าวของ DJ ฝ่าอยู่ก็โทรนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวเขาเปิดทำการวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพรุ่งนี้ไม่หยุดนะคะวันทำงานปกติ02009แล้วก็94ตัว02009แล้วก็94ตัวค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนภัยกันนะคุณฟังก็คือเรื่องของคนที่ทำอาหารนะคะระวังนะคะเขามีการแจ้งเตือนกันเหมือนกันไอ้มิจฉาชีพเนี่ยแม้มันรังควานจริงๆนะคุณฟังมันหลอกเอาเงินจากร้านอาหารได้บางทีคนสั่งอาหารค่ะนะแล้วก็ดีใจนะก็ปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันก็ปลอมลายทหารค่ะเป็นทหารแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากอ่ะนะคะมิจฉาชีพทหารสั่งอาหารโอ้โหคนที่รับออเดอร์นี่ก็นึกว่าโอ้โหฉันโชคดีจริงๆเลยได้ออเดอร์เยอะๆนะคะมิจฉาชีพที่เป็นทหารสั่งอาหารนะคะเป็นกลโกงรูปแบบหนึ่งตอนนี้กำลังระบาดมากๆเลยนะช่วงนี้คนขายของไม่ค่อยดีด้วยนะคะหัวฟังก็จะโทรศัพท์มาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ภาครัฐสั่งข้าวกล่องเครื่องดื่มนะบางคนก็จะใช้เทคนิคว่าให้เราไปซื้อเบียร์ให้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะคุณฟังแล้วก็เอาจะไปเลี้ยงกำลังพลหรือว่าทหารชายแดนโอ้โหคนทำอาหารดีใจเลยนะคะบางคนเพิ่มให้ด้วยนะแถมนู่นแถมนี่ด้วยเดี๋ยวดีใจเลยนะคะหลอกเอาเงินนะคุณฟังหลอกเอาเงินแล้วก็ทำให้เราเสียหายนะพฤติกรรมก็คือจะหลอกให้โอนเงินค่าสินค้านะคะคนร้ายเนี่ยจะทำทีสั่งเข้ากล่องไว้ก่อนจากนั้นออกอุบายให้ทางร้านช่วยซื้อของฝากหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะไปสั่งซื้อเครื่องดื่มนะไปเบียร์เบอร์หรือเนื้อวัวกระป๋องอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสินค้าที่หาซื้อยากแล้วก็จะส่งลิงก์ร้านค้าปลอมนะซึ่งก็เป็นพวกเดียวกันมาให้แล้วก็ให้ร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารเนี่ยโอนเงินไปก่อนนะจ่ายไปให้ก่อนเดี๋ยวจะจ่ายคืนให้เลยนะสั่งให้หน่อยนะบางทีให้สั่งเบียร์กระป๋องให้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่ากับแกล้มเนี่ยคุณจ่ายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเอาเข้ากล่องแล้วเดี๋ยวฉันจะคืนให้นะคะแล้วก็มีอีกวิธีการหนึ่งหลอกส่งสลิปแล้วก็โอนเงินปลอมๆมาให้กับเจ้าของร้านนะคะคุณฝั่งคนที่เช็คไม่ได้เนี่ยโอ้โหเงินไม่ได้เข้าเลยมันส่งสลิปปลอมมาให้นะคะหรือบางครั้งคุณผู้ฟังไอ้พวกนี้มันเป็นพวกแบบไม่เห็นความเดือดร้อนคนอื่นหลอกสั่งแล้วก็เทนะคะก็คือโทรมาสั่งเลยร้อยกล่องนะคะออเดอร์อย่างดิบดีเลยนะโอ้เห็นเป็นโปรไฟล์ทหารโอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้ผมผู้กองนั้นผู้กองนี้นะคะปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เห็นเป็นทหารนะคุณฟังไม่ทำเสร็จไม่เห็นมารับเลยไหนนัด7 โมงเช้าจะมาเอาโอ้โหกล่องอาหารวางเต็มบ้านเลยเต็มห้องเลยนะคุณฟังมันสั่งปรากฏว่าเราก็โอ้สวยจริงๆนะคุณฟังมันบล็อกเบอร์ติดต่อไม่ได้หายไปเลยนะไอ้ประเภทนี้ก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการฝากให้ซื้อของให้วิธีการนะคุณฟังวิธีการนะคะถ้าเกิดมีแบบนี้มานะต้องเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเสมอนะคะไม่งั้นไม่ทำให้นะคุณฟังต้องให้โอนเงินมัดจำค่ะอย่างน้อยเนี่ยดิฉันว่าต้องครึ่งหนึ่งเลยนะ 30% ไม่พอครึ่งหนึ่งเลยหรือขอเก็บเงินล่วงหน้าเลยคือถ้ามันจะมาเอาจริงๆอ่ะมันต้องมีเงินออกมาก่อนอยู่แล้วแหละ นะมันชอบอ้างว่าเดี๋ยวเงินเนี่ยเดี๋ยวไปทำบัญชีไปขอผู้บังคับบัญชามากกว่าจะมาให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะห้ามเด็ดขาดคุณฟังไม่มีมัดจำนะคะไม่มีมัดจำไม่ทำให้คือไอ้มัดจำนี่ก็ต้องพอเพียงกับค่าวัตถุดิบค่าทำอาหารที่เราจ่ายไปด้วยนะเพราะมีโอกาสจะถูกเทนะคะรุ่นน้องดีเจฝ่าเองที่เป็นน้องผู้หญิงฐานเรือเนี่ยก็โดนแอบอ้างโปรไฟล์ไปสั่งอาหารเนี่ยเยอะเลยนะคะหรือว่าไปสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ด้วยและห้ามเด็ดขาดนะถ้าสั่งอาหารแล้วไปช่วยซื้อเบียร์ให้หน่อยไปซื้อกับแกล้มให้หน่อยไปซื้อเนื้อกระป๋องให้หน่อยนะคะคือห้ามเด็ดขาดนะคือถ้าเขาจะให้เราช่วยทำ no way นะคุณเอาไม่งั้นคุณต้องเอาเงินสดมาวางไว้ก่อนนะเรื่องอะไรอ่ะไปจ่ายให้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆนะคุณหวังว่าเป็นนายทหารบอกสังกัดอะไรคะนะหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยต้องติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นเลยนะคะว่าคนนี้มีจริงหรือเปล่านะคุณฟังนะแล้วก็ระวังเรื่องของออเดอร์เร่งด่วนเป็นจำนวนมากนะถ้าสั่งปริมาณเยอะๆไม่มีการมัดจำและเร่งเอาของเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยอย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาดหวังว่าแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะหรือว่าค้าขายเนี่ยเวลามีพวกทหารมาสั่งของนะหรือว่าคนในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รัฐมาสั่งของเนี่ยระมัดระวังไว้ให้มากๆบางทีก็ไม่ใช่แค่เรื่องของ อาหารนะคะจะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้เอาไปให้นักเรียนใช้เครื่องออกกำลังกายอะไรต่างๆก็จะมีมิจฉาชีพประเภทนี้แหละมันจะพลิกทุกรูปแบบเลยทีเดียวค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกการทักทายผ่าน Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะหลายท่านอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะอาจจะยังไม่ได้เข้ามาทักทายดิจิฟ่าแต่ก็ฟังย้อนหลังกันได้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลอ่างทองกันไปนะคุณฟังที่ว่ามีการแถลงการรวมทั้งคุณหมอมีการหัวเราะนะโรงพยาบาลอ่างทองเขาก็มีการออกแถลงการว่าเป็นคลิปตามธรรมชาตินะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยเขามีการเผยทำลายการรักษาทารกนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเรื่องการจัดเลี้ยงอาหารในพื้นที่ ICU แต่เกิดจากการเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดแต่ว่าการตั้งโต๊ะจีนในโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าไม่เหมาะสมอยู่ระหว่างการสอบสวนพิจารณาบทลงโทษหรือมาตรการกวดขันวินัยบุคลากรป้องกันซ้ำรอยเดิมนะคะการแถลงข่าวนั้นท่านแพทย์หญิงปาริชาติศิรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกิจกรรมสังสรรค์ขนาดเล็กของกลุ่มเจ้าหน้าที่แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งบุคลากรเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่รวมถึงการต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานโดยการเลี้ยงกันในช่วงเวลาสั้นๆแพทย์หญิงสิริสุดาอัญญโพนะคะก็รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองก็อธิบายว่าบริเวณที่มีการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารตามที่ปรากฏในภาพมีการแบ่งสัดส่วนและพื้นที่อย่างชัดเจน ทารกแรกเกิดหรือเด็กป่วยนั้นอยู่ในการดูแลในตู้อบเด็กนะเป็นระบบปิดเฉพาะทางมีระบบการกรองอากาศหรือควบคุมเชื้อโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์สูงสุดโดยไม่ได้มีการสัมผัสหรือติดเชื้อโรคจากโต๊ะจีนของบุคลากรที่นั่งทานอาหารหรือพนักงานส่งอาหารภายนอกได้อย่างแน่นอนนายแพทย์ทวีโชคโรจน์อารัมคุณนายแพทย์สสจ.อ่างทองก็บอกว่าแม้จะมีการอธิบายเรื่องดังกล่าวแต่กิจกรรมเลี้ยงส่งที่มีลักษณะการตั้งโต๊ะจีนในพื้นที่นั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในเชิงการบริหารจัดการและภาพลักษณ์ของสถานพยาบาลนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีการสั่งลงโทษนะคะตอนนี้ก็คือแม้ว่าคุณจะบอกว่าทารกเนี่ยเกิดจากการเจ็บป่วยนะคะแต่ว่ามาตรฐานวิชาชีพของคุณเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะคิดได้ไงนะคะคุณฟังนะก็เป็นวิชาชีพแพทย์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนะต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพแพทย์ไว้นะคะฟังเข้าไปดูสินะคะทางด้านของคุณหมอแทนนะคะนะท่านนายแพทย์แทนเนี่ยดิฉันก็ติดตามเขานะคะนายแพทย์ธนีธนิยวรรณเนี่ยท่านก็มีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเป็นอายุรแพทย์โรคปอดเวชบำบัดวิกฤตและการปลูกถ่ายปอดจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านก็มีการชี้แจงแล้วก็ไลฟ์เรื่องนี้นะคะเรื่องคลิปต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยเรื่องการที่มีการจัดโต๊ะจีนภายในห้อง intensive care นะคะบอกว่าอยากจะย้ำว่าไม่ใช่เรื่องการพิสูจน์ว่าโต๊ะจีนทำให้เด็กเสียชีวิตหรือไม่แต่ว่าแม้ว่าเด็กจะมีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าเด็กในนั้นเนี่ยเขาต่างก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์ไม่ควรจะมีกิจกรรมรับประทานอาหารหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ควรมีทั้งสิ้นเป็นการขัดต่อมาตรฐานนะคะใครเป็นผู้อนุมัติใครรับทราบระบบมีช่องโหว่อย่างไรต้องเรียกว่าต้องไม่ต้องรอพิสูจน์เลยแหละเรื่องนี้เรื่องการไปกินอาหารเนี่ยนะคะท่านบอกที่สำคัญคือการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคือทั่วโลกนี้เขาต้องเข้มงวดมากเลยนะไม่ว่าจะกำจำกัดผู้เข้าออกการล้างมือการสวมอุปกรณ์ป้องกันและการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะเพราะว่าเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตไม่ใช่รอให้เกิดการติดเชื้อแล้วค่อยมารับผิดชอบแต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางที่สุดของโรงพยาบาลนะคะเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงนะคะดร.ธนีเขาได้เขียนไว้อย่างนี้บอกไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เห็นด้วยกับคุณหมอมากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเท่านี้ก็โอ้โหอายเข้าไปทั่วโลกแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะถ้าเด็กไม่เสียชีวิตก็ยังจะกินกันต่อนะคะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนเวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถือว่าเป็นมรดกที่สมควรจะได้รับใช่ไหม
2: จะกี่ปีกี่ปีกี่ปีจะ20ปี100ปีถ้าเป็นมรดกไม่ได้การครอบครองปรปักษ
1: ์
2: นะชัดเจนนะกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณมาเรียมนะคะจังหวัดกรุงเทพสุขาภิบาล3ค่ะคุณมาเรียมบอกว่ามีคนอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่ออาศัยบ้านผู้อื่นอยู่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณมาเรียมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องอย่านัดชักเลย
1: ค่ะผู้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เป็นคุณมาเรียมหรือว่าเป็นคนรู้จักคะ
3: เป็นสามีคุณมาเรียมค่ะที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
2: มาเรียมกับสามีป่วยสามีอยู่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ป่วยเป็นอะไรล่ะครับ
3: เขาเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันแล้วก็ตอนนี้คือเลือดเป็นกรดนะคะทีนี้พอดีคุณหมอโทรมาว่าพรุ่งนี้คือจะให้ไปรับกลับเราก็เลยหนักก็ไปรับกลับมาเนี่ยแล้วเราบ้านที่อยู่นี่ก็คืออาศัยเขาอยู่ด้วยไงคะแล้วก็ยังไงดีล่ะ
2: ไม่มีที่พอออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไม่มีที่อยู่เพราะอาศัยเขาอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราก็อาศัยเขาอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
2: พี่มาเรียมพี่มาเรียมนะใจเย็นๆนะตั้งหลักดีๆนะตอบที่ถามเนาะพี่เองไม่มีบ้านอยู่ของตัวเองถูกต้องไหมครับ
3: ถูกค่ะ
2: มีบุตรด้วยกันไหมครับ
3: มีหนึ่งคนค่ะ
2: บุตรอยู่กับพี่หรือเขาแยกไปอยู่
3: เขาแยกไปอยู่ค่ะก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
2: ไม่ได้ติดต่อแล้วพี่อาศัยบ้านของใครอยู่ครับปัจจุบัน
3: ลูกของน้าสาวค่ะ
2: อาศัยลูกของน้าสาว
3: ลูกชายของน้าสาวค่ะ
2: แล้วเขายังจะให้อยู่ต่อหรือเขาไม่สะดวกให้อยู่แล้ว
3: เขาก็ให้อยู่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าให้อยู่ออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่ที่เดิมแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะครับ
3: คือทางโรงพยาบาลน่ะเขาบอกว่าจะต้องมีเครื่องออกซิเจนอะไรอยู่กับบ้านใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราอะไม่มี
2: อ๋อเราบ้านเราไม่สะดวกใช่ไหม
1: ต้องมีอุปกรณ
3: ์ไม่มีอุปกรณ์ใช
2: ่อ๋อแล้วไปโรงพยาบาลไหนอะครับเนี่ย
3: โรงพยาบาลกลางค่ะ
2: โรงพยาบาลกลาง
3: ค่ะ
2: บ้านอยู่เขตไหนเนี่ยครับ
3: อยู่สุขาภิบาล3ค่ะ
2: บางกะปิแถวนี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ทีนี้ก็ตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกลางกี่วันแล้ว
3: 2อาทิตย์แล้วค่ะ
2: 2อาทิตย์แล้วทีนี้หมอบอกว่าให้ออกแล้วเพราะว่าการดีขึ้นแล้วอยากให้กลับทีนี้ถ้าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านเหรอครับ
3: ใช่ค่ะที่อยากจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะยืมทางโรงพยาบาลได้ไหม
2: เดี๋ยวสิครับแล้วถ้ากลับมาบ้านเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยที่บ้านเนี่ยแล้วเรามีเหรอครับหรือโรงพยาบาลให้
3: คือที่บ้านเราไม่มีแล้วทีนี้เราก็จะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจะยืมเราจะคุยกับคุณหมอยังไงดีว่าเราที่บ้านเราไม่มีไอออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาอาจจะต้องแบบมีถังออกซิเจนช่วยเป็นครั้งคราวคงไม่ใช้ตลอดอ่ะเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: ใช่เข้าใจก็เข้าใจโรงพยาบาลแหละเนาะผู้ป่วยเมื่อการดีขึ้นก็ต้องกลับแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าถ้ามันมีเหตุอะไรต่างๆถ้ามีถังออกซิเจนออกซิเจนก็จะเป็นถังบรรจุเป็นถังแล้วก็มาสวมใช้ในบางช่วงเวลานะครับถ้าคนพอมีสตังค์หน่อยเนี่ยก็จะซื้อตัวทำออกซิเจนโดยตรงเลย
1: ซื้อมาไว้ที่บ้านเลย
2: เสียบปลั๊กแล้วมันจะทำงานไปตลอดแต่ถ้าเราใช้เป็นถังเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วถังเล็กก็แป๊บเดียวหมดแล้วต้องแบกจ้างคนไปอัดออกซิเจนมามันก็เสียเวลาไม่สะดวกเลยใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถังออกซิเจนกลายเป็นวัตถุประจำบ้านไปแบบ
1: จำเป็น
2: ซึ่งใช้ได้น้อยมากปัจจุบันเนาะ
3: ค่ะ
2: พี่มาเรียมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูอาการก่อนพี่เอาตามอาการก่อนครับเราอย่าเพิ่งนะครับถ้าอาการไม่ดีก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกแหละนะ
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วสามีอายุเท่าไหร่
3: 73
2: เอางี้นะก็ถ้าหมอให้ออกก็ออกมาตามปกตินะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านญาตินั่นแหละทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ถังออกซิเจนเดี๋ยวผมดูถ้าผมมีเครือข่ายของชมรมเพื่อนแท้ผมมีตัวถ้ามีนะพี่นะเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ถ้ามีนะพี่นะต้องใช้คำว่าถ้าก่อนนะแต่ถ้าไม่มี
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมาก
2: ครับพี่ ถ้าใครมีเครื่องช่วยทำหายใจอยู่นะเครื่องออกซิเจนช่วยทำหายใจถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้นะติดต่อมาที่ผมนิดหนึ่งทักเฟซบุ๊กถนอมบ่อนเกตพลก็มาได้เดี๋ยวจะมีชมรมเพื่อนแท้ไปรับถึงบ้านถ้าเสียแล้วชำรุดแล้วเดี๋ยวเอามาซ่อมได้ครับพวกเรามีเครือข่ายช่วยกันแบบนี้แล้วจะได้ช่วยพี่มาเรียนเนาะพี่เนาะ
3: ค่ะเฟซบุ๊กยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรผมไม่ได้คุยกับพี่ประเด็นเฟซบุ๊กนะคุยกับผู้ชมทั่วไปเนาะว่าถ้าใครมีแล้วไม่ได้ใช้หรือมีหรืออาจจะชำรุดอยากจะให้ไปซ่อมเดี๋ยวผมก็รับได้ทั้งสองอย่างนะครับในกรุงเทพปริมณฑลเดี๋ยวไปรับซ่อมเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาส่งให้กับพี่มาเรียมเพื่อสามีถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะได้ใช้โอเคไหมครับพี่

0: ชมรมเพื่อนแท้
1: อันนี้ข้อต่อ
0: ก็
1: จะเป็นข้อต่อเชื่อมประสานอย่างรถเข็นวีลแชร์เนี่ยถ้าลำบากจริงเดือดร้อนจริงนะครับแล้วเอาไปใช้นะไม่ใช่ว่าติดเตียงแล้วขอวีลแชร์แล้วไปจอดไว้แล้วไม่ได้ใช้อันนี้ผมขอไม่ให้นะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวคุณแม่ติดเตียงแล้วเราก็หาวีลแชร์ให้แม่จอดจนพัง
0: ไม่ได้ใช้เน
1: า
0: ะจริงๆควรจะส่งต่อให้คนที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆ
1: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครถ้าไม่มีมีสตังค์ซื้อไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปขอเขาแล้วก็เดือนหนึ่งสองเดือนกว่าใช้ทีเนี่ยนะอย่าเอาไปเลยครับเสียเปล่าๆเพราะว่าของพวกนี้เดี๋ยวนี้มีอายุแป๊บเดียวก็พังเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนที่แบบว่าเอาไปใช้จริงๆสายต่อไปแล้วครับมารออยู่แล้วครับ
0: สายต่อไปคุณป้าคำนึงจากนครราชสีมานะคะคุณป้าบอกว่าจ่ายเงินค่าที่ดินสหกรณ์ครบแล้วทั้งต้นและดอกแต่รอออกโฉนดมา10เดือนสหกรณ์ให้รออย่างเดียวควรติดต่อหรือร้องเรียนหน่วยงานใดนะคะคุณป้าคำนึงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
2: พี่สะใภ้ค่ะ
0: อำเภออะไรคะคุณป้า
1: สหกรณ์อะไรครับพี่ครับ
2: สหกรณ์การเกษตรค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรครับอำเภออะไรสหกรณ์นี
2: ้อำเภอคง
1: อำเภอคงสหกรณ์แล้วใครเป็นคนที่เอาที่ดินไปจำนองกับสหกรณ์พี่หรือใคร
2: พี่สะใภ้ชื่อสำเภาค
1: ่
2: ะ
1: พี่สะใภ้อันนี้ถามแทนพี่สะใภ้ใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ตัวฉันก็เกี่ยวด้วย
1: เกี่ยวในฐานะผู้ค้ำ
2: พี่สะใภ้ก่อนพี่สะใภ้เอาจะไปจำนำไว้ 500,000
1: เขาเรียกจำนองครับพี่ครับพี่คำนึงครับ
0: พี่คำนึง
2: ค่ะ
1: เขาเรียกจำนอง
2: อ๋อจำนอง
1: ใช่เขาไม่เรียกจำนำ
0: ที่ดินนะจำนอง
1: ใช่อันนี้ต้องเรียกให้ถูกนะผมก็จะไม่ปล่อยผ่านเพราะเดี๋ยวจะพูดกันผิดถูกจำนำเนี่ยเอาแหวนไปเอาทองเอา
0: ไปจำนำ
1: ไปจำนำที่โรงรับจำนำแต่ถ้านะแต่ถ้าจะจำนำน
0: ะ
1: เอาโฉนดไปจำนำอย่างนี้ได
0: ้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่จำนำใบโฉนดจำนำทะเบียนรถแต่ไม่ได้ไปโอนทางทะเบียนไม่ได้ไปทำอะไรที่สำนักงานที่ดินเอาไปจำนำไว้เธอก็ถือว่าเฉยๆ
0: เหมือนเอาไปตึงไว้ก่อน
1: ใช่ไปตึงเอาตังมานี่ก็เรียกว่าจำนำแต่ถ้าไปที่สหกรณ์เขาไม่รับแบบนี้เขาจำนองจำนองก็คือว่าต้องจดจำนองที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็สลักหลังไว้เรียบร้อยนะ
0: ว่ามีการ
1: จำนองให้กับใครถ้าธนาคารก็เป็นชื่อธนาคารชื่อหน้าโฉนดยังเป็นเราแต่ว่าคนสุดท้ายชื่อธนาคารนี่คือจดจำนองแต่ถ้าจำนำก็เหมือนกับกู้เงินนะเอาไปวาง
0: ไม
1: ่
0: ต้องเขียนชื่อใคร
1: ก็เฉยๆเวลาฟ้องบังคับก็ฟ้องเงินกู
0: ้
1: นะครับเพราะงั้นเข้าใจนะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เอาเงินชำระไถ่ถอนหนี้ครบหมดแล้วแต่ว่าสหกรณ์ยังไม่คืนโฉนดให้ถูกต้องไหม
2: คืนโฉนดแล้วค่ะ
1: เอาคืนแล้ว
2: โฉนดแล้ว
1: คืนแล้วคืนแล้วเรามีปัญหาอะไรครับ
2: คืนโฉนดแล้วแต่เงินหุ้นน่ะไม่คืนให้เรา
1: เอาเงินมาถามจำหลานถามโฉนดให้วุ่นโฉนดไม่เกี่ยวท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เง
0: ิน
1: ไปจากเราจะถอนหุ้นแล้วเขาไม่ก็ไม่ให้ถอนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ผลัดเรื่อยเลย
1: อ้าวอย่างนี้พี่เขาตอบแล้วแหละว่าตอนนี้ผลประกอบการของสหกรณ์นั้นไม่มีกำไรหรือขาดทุนใช่ป่ะครับ
2: เขาไม่ตอบ
1: เขาต้องบอกสิเวลาเราไปถอนเขาไม่ให้ถอนเนี่ยพี่ครับ
2: รอก่อน
1: เขาบอกสหกรณ์พี่มีหุ้นสองคนเนี่ยมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์เป็นจำนวนกี่หุ้น
2: อ๋อไม่ทราบกี่หุ้นแต่144,000
1: ก็หลักๆก็หุ้นละ10บาทอ่
0: ะ
1: นะครับหลักๆก็หุ้นละ10บาทก็ประมาณหมื่นกว่าหุ้นนะหุ้นละ10บาทที่เขาไม่ให้ถอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันไม่เหลือ140,000แล้วพี่มันอาจจะเหลือ 5,000 บาทเหลือ 2,000 บาทเหลือ 10,000 บาทหรือไม่เหลือเลยติดลบก็ได้ถ้ามันติดลบแล้วพี่จะไปถอนอะไรอ่ะ
0: ไม่เหลือแล้วไง
1: ถ้าพี่มีหุ้นอยู่แสนสี่นะมูลค่าหุ้นเดิมแสนสี่ตอนที่ลงหุ้นใหม่ๆนะแสนสี
0: ่
1: และบัดนี้ผลประกอบการมันขาดทุน
0: เหลือ5บาท
1: หุ้นเหลือ5บาทแล้วพี่จะไปถอนเงิน5บาทเอาไหมครับพี่หรือพี่ก็บอกว่าไม่เอาละครับถ้างั้นก็ไว้ให้สหกรณ์เขาอยู่ประกอบกิจการให้กลับมาเฟื่องฟูปกติก่อนเมื่อปกติเสร็จปั๊บอาจจะถอนได้กลับมาเท่าเดิมก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปถอนในขณะนี้เขาไม่ให้ถอนก็แสดงว่าผลประกอบการของสหกรณ์ขาดทุนแต่ถ้าพี่ยืนยันจะถอนนะพี่นะถ้ายืนยันว่าฉันจะถอนจากแสนสี่หรือห้าบาทฉันก็จะเอาแค่ห้าบาทเนี่ยนะพี่มีสิทธิ์ถอนครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนแต่ถ้ามันติดลบไม่ได้พี่ต้องจ่ายเพิ่มไหมต้อง
2: คนที่จะเอาหุ้นชื่อสำเภาเนี่ยเขาก็

0: อกตายมาสิบกว่าปีแล้วเขาจะแย่แล้วตอนนี้เขา
1: ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ครับพี่
0: ต้องพูดต้องให้ฉันพูดเนี่ย
1: พี่คำนึง
0: ค่ะ
1: พี่ฟังผมเนี่ยพี่เข้าใจแล้วหรือยัง
0: เข้าใจค่ะ
1: เข้าใจแล้วเนาะว่าผลประกอบการของสาคืออย่างนี้ครับพี่ครับเพื่อให้แน่ใจเนี่ยนะพี่ไปขอดูรายงานการประชุมของสากลเป็นรายงานประจำปีนะไปขอดูเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอใบรายงานการประชุม
2: เพื่อจะได้ดูเนาะ
1: เพื่อมาดูว่านะครับในการประชุมครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับว่าผลประกอบการของสากลปัจจุบันเนี่ยจากทุนเรือนหุ้นจำนวนสมาชิก100คนทุนเรือนหุ้น1ล้านบัดนี้ผลประกอบการของเราขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงทุนเรือนหุ้นเหลืออยู่เท่าไหร่พี่ไปดูจากผลประกอบการตรงนี้ได้นะครับแล้วมันจะเป็นการตอบทั้งหมดเลยว่าทำไมเราจึงถอนไม่ได้นะตอบพี่คำนึงตามนี้นะขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะพี่นะแต่ถ้าผลประกอบการดีแล้วเขาไม่ให้ถอนอันนี้ผิดปกติเป็นไปไม่ได้
2: ต้องยังไงก็ต้องตรวจดูให้ละเอียด
1: เหมือนเธอเป็นสมาชิกสากลขององค์กรใช่ไหม
2: ใช
1: ่ทั้งฝากทั้งถอน
2: ก็ต้องดูตลอดเวลา
1: ใช่ตอบพี่ตามนี้นะพี่คำนึงเข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่คำนึง
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พี่ถนอมบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปดูรายงานผลประกอบการได้คืออย่างบางคนฝากสากลไปก็แบบทิ้งไว้อะตอนแก่ค่อยไปดูอย่างเงี้ย
1: คือสากลเนี่ยน้องมีมาตั้งแต่สมัยไหนรู้ไหม
2: สมัยไหนคะ
1: รัชกาลที่6
2: โห oh.
1: ที่แรกอยู่ที่ไหนรู้ไหม
2: คุ้นๆค่ะ
1: ไม่ไกลกับบ้านเธอเท่าไหร่วังจันทร์นครปฐมสมัยรัชกาลที่6สากลเนี่ยก็คือว่าหลักการสากลคือหลักประชาธิปไตยทุกคนลงหุ้นกันไปเธอลง1,000หุ้นฉันลง10หุ้นแต่เวลาโหวตยกมือเสียงเดียวเท่ากันหมดนี่คือหลักของสากลและเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทำสากลเข้มแข็งช่วยเหลือสมาชิกหลักการของสากลก็คือหลักการสมาชิกช่วยสมาชิกสากลการเกษตรเขาขายปุ๋ยขายยาขายโน่นขายนี่สมาชิกมีอยู่พันคนต้องมาซื้อทำกิจกรรมกับสากลไม่ใช่สากลขายของฉันไม่ซื้อฉันไปซื้อที่
2: อ
1: ื่นแล้วสากล
2: จะทำยังไงจะขายใคร
1: จะขายใครจะรวยหรือขาดทุน
2: ขาดทุนแน่
1: เพราะฉะนั้นโดยหลักสากลต้องทำนิติกรรมทำธุรกรรมกับสากลนะครับเงินฝากก็ฝากก็ถอนกันแล้วแต่สากลประเภทนะตั้ง6-7ประเภทนะสากลการเกษตรสากลบริการสากลร้านค้าสากลเครดิตยูเนียนสารพัดเลยใช่
2: ก็ช่วยกันหมั่นดูนะคะ
1: เวลาเขาประชุมเนี่ยขอให้ไปประชุม
2: ค่ะ
1: เวลาเขาเชิญประชุมสมาชิกต้องไป
2: นี่ไปค่ะพี่ถนอมเพราะว่าเขามีเบี้ยประชุม
1: ดีอันนี้ดีไปเพราะมีเบี้ยประชุม
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไปเราจะได้รู้ว่าผลประกอบการเราเป็นยังไงมีปัญหาอะไรและเราจะต้องร่วมกันยังไงถ้าเขาเชิญประชุมไม่ไปฮะ
2: ไม่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
1: เหมือนกับอยู่นิติบุคคล
2: หมู่บ้าน
1: ชุดหมู่บ้านเวลาเขาเรียกประชุมกรรมการนะสมาชิกนะไม่ไปพอถึงเวลามีปัญหาโวย
2: ใช่มีแบบนี
1: ้เอาไอ้ตอนที่เขาประชุมเขาเสนอไหนกันมา
2: ทำไมไม่โหวตกันเข้าไป
1: ไม่ไปไม่แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมสำคัญนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปคุณป้าพิชยดาจากปทุมธานีนะคะคุณป้าเนี่ยบอกว่าจะทำถนนเพิ่มอีก40เซนแต่กลับไปทำถนนส่วนบุคคลและไม่เป็นสาธารณประโยชน์คือเทศบาลจะเป็นคนทำนะคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ต้องการให้เทศบาลทำถนนตามเดิมที่แจ้งไว้คุณป้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องเป็นยังไงล่ะครับอยู่เทศบาลอะไร
3: เทศบาลเชียงรากใหญ่ค่ะ
1: เชียงรากใหญ่เชียงรากใหญ่มันอยู่อำเภออะไรครับ
3: อำเภอสามโคกค่ะ
1: สามโคกแล้วมีปัญหายังไงครับเรื่องถนนตรงนี้ครับ
3: ก็ถนนเดิมอ่ะมันก็ทำมาติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์ติดกับที่ดินพี่สาวนี่ร้องเรียนแทนพี่สาว
1: ครับ
3: แล้วทีนี้พอมาปุ๊บเราก็หลงดีใจว่าก็จะทำเพิ่มเพื่อหนีน้ำอะไรอย่างนี้นะ
1: เขาจะขยายถนนยกระดับ
3: ไม่ขยายแต่ยกระดับให้สูง40เซน
1: ครับ
3: เพราะว่าอันเก่ามันทำมาต้องปี47แล้วพศ47แล้วตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นอบต.อยู่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลและทีนี้เขาบอกว่าอย่างกับที่ของป้าเนี่ยมันไม่มีสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยบอกไม่มีได้ไงมันติดอยู่มาดูโฉนดซิอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาพูดไปพูดมาเขาบอกกับทางป้าเนี่ยไม่มีรถเข้า ไม่มีรถยนต์เข้าเล่นเข้าเล่นออกแต่เขาบอกทางส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีแต่นักประโยชน์แต่มีรถเล่นเข้าออกบอกอย่างนี้ได้ยังไงเพราะไอ้นี่ก็สร้างมาตั้งแต่รุ่นเก่าป้าก็เดินมาเนี่ย
1: ครับ
3: ก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วมาอย่างนี้คุณมาพูดได้ยังไงแต่เขาก็เงียบแต่เลยนี่เอ๊ะถึงคุณถนอมเพราะว่าป้าเคยฟังอยู่นะว่าจะทำยังไงที่จะ
1: แต่ก็รั่วต่อตันก็คิดถึงยานัท
2: คิดถึงพี่ถนอม
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวนะป้านะยังฟังไม่ได้ความว่าปัญหาของป้าคืออะไรปัญหาก็คือว่าทางที่
3: อยากให้เขาทำยังเหมือนเดิมอ่ะ
1: เขายังไม่ทำใช่ไหม
3: ตอนนี้ยังไม่ทำ
1: เขายังไม่ทำเดี๋ยวสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ผมเข้าใจก่อนนะซักให้ผมเข้าใจความก่อนนะเลยจะได้พูดนะก็คือว่าไอ้ที่เขาทำมันก็ทำเส้นอื่นซอยอื่นทางอื่นใช่ไหม
3: ม
1: ัน
3: ติดกันกับที่ของ
1: แต่ว่าไอ้ซอย
3: เดียวกันเนี่ยแต่มันข้างมันมาอยู่ข้างกันในที่ของพวกที่เขาจะไปทำ
1: ให้เขาทำมาไม่ถึงใช่ไหม
3: มันตันอยู่ทางของป้า
1: เข้าใจนั่นแหละมันแล้ว
3: เขาจะไปเบี่ยงไปอีกข้างหนึ่ง
1: เขาไม่ทำมาให้เขาไม่ได้ทำมาให ้ไม่ทำ
3: และที่นั้นก็อยู่คู่กันก็จะเบี่ยงไป
1: ป้าครับคุณป้าครับมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
3: ไม่ใช่ป้าสงสัยด้วยว่ามันไม่ใช่ฐานะประโยชน์ทับว่าไปเบี่ยงได้ยังไงในเมื่อของป้าเป็นฐานะประโยชน
1: ์เขาบอกเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวป้าบอกว่าเขาไม่ทำเพราะไม่ใช่ทางสาธารณะใช่ไหม
3: เขาก็ไม่พูดเขาบอกว่าเขาไม่พูดว่าไม่ใช่ฐานะเขาบอกว่าป้าไม่มีรถเล่นเข้าเล่นออก
1: เดี๋ยวที่ครับทีนี้ที่ป้าอยากให้เขาทำใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่อยากให้ทำเหมือนเดิมเท่าเดิมเสียงเก่าอ่ะไม่งั้นป้าออกไม่ได
1: ้ทีนี้เขาไม่ทำเขาอ้างว่ารถเข้าออกไม่ค่อยมีของป้าป้ามันเป็นซอยตันอย่างนั้นใช่ไหม
3: ป้าไม่มีรถที่จะเข้าเลยเต็มทางนู้นเขามีค่ะเขาเลยให้อดไปทางนู้นไง
1: แล้วคนที่พูดคนที่ป้าพูดด้วยเนี่ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีหรือเขาเป็นใคร
3: ไม่ใช่ช่าง
1: เป็นช่างแล้วนอกจากบ้านป้าแล้วมีบ้านอื่นด้วยไหมที่จะต้องทำตรงนี้ได้ประโยชน์อ่ะ
3: ก็เนี่ยก็เดินกัน 4-5 คนเนี่ยตรงช่องของป้าเนี
1: ่
3: ย
1: เอาละครับป้าครับถ้าอย่างนั้นก็ป้าต้องเข้าชื่อกันเนาะลูกบ้านตรงนั้นกี่ครอบครัวกี่หลังถนนยาวเท่าม
3: ันมีเฉพาะบ้านป้าสองหลังที่ใหญ่น่ะ4คน
1: ป้าฟังผมนิดนึงนะป้านะเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนายกเทศมนตรีเขาไปไหนเขาหาเสียงเขาไปถึงอยู่แล้วแหละพอถึงเวลาเขาจะทำถนนขยายถนนยกระดับถนนเนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยที่1ก็คือ1ต้องมีงบประมาณปัจจัยที่2เส้นทางนั้นจะต้องทำได้นะครับก็คือว่า1เป็นทางสาธารณะอยู่แล้วหรือ2เป็นทางส่วนบุคคลแต่เขายกให้เป็นทางสาธารณะอันนี้ก็เรียกว่าทำได้
2: ค่ะ
1: นะครับและ3นะจะต้องมีผู้ใช้ทางมากพอสมควรทำแล้วคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีจำกัดนะครับถ้าทำแล้วมีคนใช้น้อยเขาเอาไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: เขาอาจจะเอาไว้ก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้เข้าใจนะเพราะว่ายังไงงบประมาณมันไม่พอมันจำกัดแน่นะครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าป้าต้องการให้เขาทำให้ด้วยเนี่ยเรามีกี่คนนะครับระยะทางเท่าไหร่ทำเป็นหนังสือถึงนายกเลยบอกนายกเทศมนตรีเทศบาลของเชียงรากใหญ่เนี่ยบอกให้ทำให้เราด้วยได้ไหมบรรจุเข้าไปในแผนได้ไหมและในพื้นที่ของเราตรงนั้นเนี่ยสธ.นั่นน่ะที่เขามาหาเสียงในเขตของเรานั่นน่ะสธ.คนนั้นน่ะชื่ออะไรไปคุยกับเขาบอกให้นี่ท่านสธ.ทำไมไม่เห็นทำให้ป้าก็เลือกคุณนะแต่ท่านคุณไม่ทำให้ป้าต่อไปป้าก็จะเลือกคุณน้อมเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ เราก็ต้องต่อรองเอานะป้านะผมคุยกับป้าได้ตามนี้ละครับป้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ป้าขอบคุณมากครับให้คำแนะนำ
1: ครับป้าครับเราต้องคุยกับเขาแหละเน
2: า
1: ะ
2: ยังไงก็เราเลือกเขามาแล้วนะ
1: เราเลือกเขา
2: อย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันนิดนึงเพราะว่าเราก็จำเป็นต้องใช
1: ้โอ้ยเธอยานัทเธอไปเจอถนนบางเส้นมันคดโค้งไหมเธอเจอไหมแถวบ้านเธออยู่อำเภออะไรนะ
2: โพธาราม
1: โพธารามเคยมีถนนโค้งไหมแถวนั้นคดโค้งอ่ะ
2: ก็มีบ้างนะคะ
1: มีบ้างมีน้อยใช่ไหมแสดงคนบ้านเธอเป็นคนตรงมีน้ำใจ
2: ค่ะ
1: เวลาเขาจะตัดทางตัดถนนยกที่ให้อ๋อแต่ถ้าเธอไปดูบางที่นะถนนโค้งนี่นครปฐมอ่ะ
2: ค่ะ
1: ชัดเจนเลย
2: โค้งใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: โค้งเยอะมากเออว ันนั้นผมไปนครปฐมเลยทะลุออกไปที่ไก่ย่างบางตา
2: ล
1: น่ะ
2: เข้าไปครับ
1: นี่ตรงนี้นครปฐมต่อกับราชบุรีนั่นน่ะติดกันนิดเดียวนะเข้าไปในซอยนั้นมันจะงี้เลยนะไปอย่างงี้ไปอย่างงี
2: ้
1: โอ้โหก็เลยคือคิดอื่นไม่ได้นอกจากบอกว่าที่ตอนนี้เขาขอทำถนนเนี่ยไม่ยกให้กันใช่ไหมเขาเลยต้องโค้งไปตามที่เขายกให้ไงเมื่อก่อนเนี่ยถนนเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยนะเขาใช้วิธีการยกให้กัน
2: ต้องขอกันก่อน
1: เขาจะไม่เวรคืนเมื่อก่อนเนี่ยการเวรคืนมีน้อยมากถึงไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำถนนเขาจะต้องไปตามจุดที่เขายกให้
2: ไปตามทาง
1: ไปถึงที่เธอยกให้ก็ไปตรงไป
2: บางทีก็ซิกแซกบ้างอะไรบ้าง
1: พอเลยจากที่เธอเขาไม่ให้ก็ต้องโค้ง
2: ก็ต้องอ้อมเนาะ
1: โค้งไปหาที่ที่เขาให้เนี่ยนั่นแหละคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคิดบอกโอ้ทำไมล่ะเขาไม่ยอมยกให
2: ้ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ถนนก็โค้งเหมือนกัน
2: เพราะอะไรคะ
1: เมื่อก่อนโค้งเนี่ยไม่ให้ไปหาที่ที่คนให้ปัจจุบันโค้งที่มีคนให้ต่างกันนะ
2: ค่ะ
1: เธอมีที่
2: แล้วก็ให
1: ้เธออยากได้ถนนเธอช่วยตัดถนนมาแถวบ้านฉันหน่อย
2: อ๋อบางทีเราก็ต้องยินยอมให้เขา
1: ไม่ใช่นี่อยากได้ถนน
2: อยากได้
1: โค้งไปหาเนี่ยเอื้อประโยชน์อะไรนี่นึกออกไหม
2: มีหลากหลายรูปแบบ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาบางคนจะไปตัดถนนเข้าบ้านตัวเองไงแล้วมาโค้งไปหาบ้านตัวเองไงอันนี้บางทีผิดกฎหมาย
2: ใช่อันนี้ก็ไม่สมควรทำ
1: เมื่อก่อนโค้งไม่ให้ไปหาที่คนให้ปัจจุบันโค้งเพราะว่ามีคนอยากจะได้ถนนเพราะถนนมาปั๊บเนี่ยที่แพงไหม
2: พยายามไปให้เลย
1: ที่ก็แพงขึ้นเห็นไหมมีราคาแปลก
2: ต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินนะคะพี่หนอมเรื่องนี้เราก็แนะนำตลอดว่าอย่ายืมแต่เรื่องนี้ย้อนไปประมาณเมื่อ20ปีก่อนค่ะคุณลุงนรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เพื่อนยืมเงินไปจำนวน 50,000 บาทเพื่อนำไปออกรถเนื่องจากเห็นใจนะคะที่รถเนี่ยถูกยึดแต่จนปัจจุบัน20ปีแล้วนะยังไม่ได้รับเงินคืนเลยคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
1: ลุงไม่อยู่แล้ว
2: สายหลุดไปนะคะ
1: ให้เพื่อนยืมตังค์ไป 50,000 เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยลุงยังจำได้เนี่ยผมก็จะคนยืมนะลืมไปแล้ว
2: ใช่ นานเกินไปแล้วนะ20ปี
1: ไม่เขาลืมตั้งแต่วันแรกที่ยืมอะ
2: คือจำไม่ได้แล้วว่าเคยยืมหรอมีสัญญาหรือเปล่า
1: คนยืมเนี่ยจะลืมก่อนแต่คนให้ยืมจะไม่มีวันลื
2: ม
1: แล้วก็รออยู่เมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่จะคืน
2: เราก็เฝ้ารอเวลาคนที่ให้ยืมไปเนี่ย
1: เ
2: พราะฉะนั้นไม่ให้ยืมดีที่สุด
1: บางทีเขาเกรงใจที่จะทวงใช่ไหม
2: ใช
1: ่อันนี้เขาทำเป็นเฉยเงียบเลยตอนที่มายืมบอกว่าไงนะ
2: พรุ่ง
1: น
2: ี
1: ้ให้7วันให้สิ้นเดือนให้
2: ค่ะคือสัญญารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ
1: บอกสิ้นเดือนให้สิ้นปีก็ยังไม่ให้
2: เราสิ้นใจก็ยังไม่ให้สักทีเนาะอย่างที่เราได้เตือนกันไปนะ
1: อย่างเรื่องของคุณลุงเนี่ยจริงๆมันก็มีอายุความ
2: ค่ะ20ปีแล้วนะ
1: ย้ำนะถ้าจะใครจะยืมตังค์เนี่ยผมจึงพูดอยู่เสมอนะน้องยานัทบอกว่าถ้าไม่มีอาชีพให้กู้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาชีพให้กู้ยืมเนี่ยนะถ้ามีคนมายืมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะคืนอย่าให้ยืมถ้าจะให้ยืมเนี่ยก็ต้องทำสัญญาตามกฎหมายนี่ก็บอกว่ากู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู
2: ้ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำฟ้องไม่ได้เมื่อก่อนนี่50บาทเองเนี่ยต้องทำสัญญานะ
2: ต่อมา
1: เมื่อก่อน50เดี๋ยวนี้เขาแก้ไขกฎหมายมาเป็น
2: 2,000 บาท
1: เดี๋ยว50บาทเดี๋ยวไปทำสัญญากู้มันก็อะไรอยู่
2: ก็เขินนะถ้าหนูยืมพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบ50บาท
1: 50บาททำสัญญาไหมกันนี้ 2,000 ได้ทำสัญญานี่ยังรู้สึกเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะงั้น 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำสัญญา
2: อ่ะคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ถามลุงอ่ะ20ปีแล้วลุงยังไม่ลืมเหรอ
4: ไม่ลืมเขาไม่ได้ใช้เลย
1: แล้วก็ไม่ใช้แล้วไม่ลืมจับแล้วเจอหน้ากันแล้วเขาว่าไงอ่ะ
4: เขาบอกไอ้ตอนนั้นมันมา
1: เอาตอนนี้ครับลุงตอนนี้ที่เจอยังเจอกันอยู่ไหมตอนเนี้ย
4: ไม่เจอเลย
1: ไม่เจอเลย
4: 20กว่าปีแล้ว
1: เอามันไปทั้งโซ่ทั้งลิงตั้งแต่วันที่ได้ตังค์ไปแล้วถ้างั้นนะดันลุงก็ยังจำได้ว่า20ปีแล้ว 50,000 ให้ไปเรื่องรถตอนนั้นน่ะตอนนี้ก็ไม่รับผิดชอบเลยลุงถามว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินคืนใช่ไหมล่ะครับ
4: ใช
1: ่ตอนให้ยืมตอนนั้นมีสัญญาไหม
4: มี
1: แต่ปัญหาว่าสัญญาเกิน10ปีแล้วล่ะครับลุงมันมีอายุความเกิน10ปีเข้ามาเกี่ยวข้องครับลุงทีนี
4: ้ได้คนละครึ่งเลย
1: ทีนี้นะมีทางเดียวครับลุงไปตามให้เขาจะตามเขาให้เจอนะลุงนะ
4: โอ้ยฉันอายุ85แล้ว
1: โอ้ถ้า85เนี่ยลุง ตัดนี้เถอะครับตัดบ่วงนี้แล้วลุงจะมีความสุขจะไม่ต้องติดอยู่กับเงิน 50,000 และทุกข์เครียดอยู่กับโอ้ทำไมมันไม่คืนลุงก็เป็นทุกข์ซะเปล่าปล่อยวางเพื่อจะได้สบายใจ
4: ได้ก็คนละครึ่งเลย
1: แต่ว่าถ้าลุงบอกยังอยากจะได้คืนอยู่ถ้ายังเจอเขาอยู่เนี่ยก็ไปเจอกับเขาบอกวันนี้จำได้ไหมที่เองยืมตังค์ฉันไป 50,000 นะบัดนี้ผ่านมาตั้ง20ปีแล้วไม่คืนเนี่ยพอจะมีคืนให้ฉันบ้างไหมสัก 5,000 3,000 ก็ยังดีมีบ้างไหมพอได้ยินเสียง 2,000 3,000 เนี่ยบางทีเขาอาจจะได้ได้ได้ได
2: ้
1: แล้วจบแค่นั้นจบแค่นั้นเลย
4: ไม่ได้เลย
1: แต่ถ้าจะเอาทั้งก้อนเนี่ยไม่มีทางไม่มีทาง
4: เปลี่ยนเบอร์ไปตามไม่ถูกเลย
1: นะผมคุยกับคุณลุงตามนี้ครับนะเพราะว่า1เกินอายุความ10ปีนะครับแล้ว2ลุงก็ไม่เคยเจอ3อายุเราก็มากจะไปฟ้องมันก็ไม่ใช่ทีนะลุงนะ
4: ครับ
1: เอาสบายใจ
2: ทำบุญให้คุณลุงนะคะ
1: ทำบุญให้ลุงเนาะสงเคราะห์เข้าไปนะแล้วก็ตัดขาดกวดน้ำคว่ำขันเลยไปต่อไปชาติหน้าไม่ต้องเจอเดี๋ยวมายืมฉันอีก
4: นะไอ้ขิมไข่แก้ว
1: ไม่ลุงไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะครับลุงผมคุยตามนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราจะได้ไม่ไปพาดพิงคนอื่นนะเราฟังเรื่องเล่าไม่รู้จริงไม่จริงยังไงใช่ไหม
2: ห้าหมื่นสมัย20ปีที่แล้วพอมาตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ธนา
1: เยอะเหมือนกัน
2: เป็นกำลังใจ
1: แต่ถ้าโดยหลักน้องยานัทครับสมมติว่าเขายืมเราแล้วก็อาจจะหมดอายุความแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าพอเราไปทวงปั๊บเขาก็จะบอกเอ้ยฉันคืนหรอกฉันให้น
2: ะ
1: ถ้าให้เขียนรับสภาพนี้ไว้พอรับสภาพนี้มันนับอายุความใหม
2: ่อ๋อก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลย
1: นับใหม่เลยหรือว่าเวลาไปทวงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ชำระหนี้มาบางส่วนนับใหม่เลย
2: ค่ะ
1: เห็นไหม
2: ใช่
1: นับใหม่เลย
2: ก็มีวิธีการ
1: แต่ถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยก็นับอายุความนับไปตลอดปั๊บ10ปีขาดอายุความถ้าจะฟ้องกันเขาไปต่อสู้เรื่องอายุความก็หมดใช่ไหม
2: ก็คุณลุงอายุเยอะแล้วด้วยเนาะ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายค่ะจากคุณพี่มนทาขอนแก่นนะคะคุณพี่มนทาเนี่ยบอกว่าพี่สาวเอาที่ดินของแม่ไปค้ำประกันกับนายหน้าเงินกู้ทีนี้คุณแม่ก็โดนหมายศาลมาอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคุณมนทาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: พี่มนทาอยู่อำเภออะไร
5: อำเภอหนองเรือจ้า
1: หนองเรือที่ต้องถาม
2: ขอนแก่นนะ
1: เวลาถามเรื่องนี้จะย้อนถามกลับไปที่อำเภอก็เพราะว่าเวลามีคดีเนี่ยมันจะมีศาลอย่างขอนแก่นเนี่ยมันจะมีศาลมากกว่า1ศาลไง
2: ค่ะ
1: หนองเรือนี่ก็มาอำเภอเมืองเนาะใกล้เนาะ
5: หนองเรือนี้แต่เซ็นหนูได้หมายศาลจากชุมแพ
1: อ๋อชุมแพหนองเรือโอ้เลยไปทางเลยเมืองไปแล้วไปทางชุมแพโน่นไปเมืองเลยโน่นน่ะเออหนองเรือเป็นศาลชุมแพทีนี้ใครล่ะที่มีหมายศาลมานะแม่ใช่ไหม
5: จ้าแม่มีหมาย
1: แม่ได้รับหมายศาลคดีอะไรอะครับ
5: คดีเอาที่ดินบ้านนะคะไปจะไอ้ฝากเหมือนว่าแต่เขาบอกว่าฝากขายนะแต่เป็นในนามของบุคคลนะคะ
1: แม่ตอนแรกเนี่ยที่แม่ไปค้ำประกันแม่ค้ำประกันเรื่องอะไร
5: ทีแรกเลยอ่ะพี่สาวเขาไปกู้เงินเพื่อนด้วยกันทีนี้เขาพี่สาวก็เลยบอกว่าให้แม่เอาโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ไปค้ำ
5: เอาไปค้ำให
1: ้ค้ำเงินกู้ค้ำเงินกู้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่มนทัดตอบนะ
5: ค่ะ
1: พี่สาวไปกู้เงินเนี่ยไปกู้ธนาคารหรือไปกู้คนทั่วไป
5: คนทั่วไปค่ะ
1: คนทั่วไปนะเขาเป็นชาวบ้านหรือก็เป็นคนให้ออกเงินกู
5: ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านนะคะ
1: เขาเป็นชาวบ้านนะไปกู้เขาเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
5: 200,000 นะคะ
1: 200,000 กี่ปีแล้วครับ
5: 4-5 ปีแล้วค่ะ
1: ประมาณ5ปีทีนี้ก็ไปกู้เขาแล้วก็เจ้าหนี้เงินกู้บอกว่าให้มีผู้ค้ำพี่สาวก็เลยเอาโฉนดของแม่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ 200,000 นี้ถูกต้องไหม
5: ถูกค่ะ
1: แล้วมีการไปจดทะเบียนค้ำประกันกันที่จดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินไหม
5: ไม่ค่ะเอาไปให้ที่บ้าน
1: ไปวางเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆใช่ไหม
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ถ้าโฉนดไปวางไว้เฉยๆนี่เขาไม่เรียกว่าค้ำประกัน
2: ค่ะ
1: เป็นหลักประกันเฉยๆว่าเอาละนี่คือสัญญาเงินกู้เอาโฉนดมาวางไว้เป็นหลักประกันว่าอันนี้นะฉันมีหลักทรัพย์นะถ้าฉันไม่ถ้าลูกสาวฉันไม่จ่ายเนี่ยนะ
2: ฉันจะไม่เบี้ยวแน่นอน
1: ฉ
2: ัน
1: เซ็นไว้แล้วนะว่าเนี่ยไงเนี่ยยึดอันนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได
2: ้
1: นึกออกไหมนะครับทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆแม่มีหมายศาลมาจากคดี
5: แพ่งอะค่ะ
1: คดีแพ่งคนที่ฟ้องนี่ไม่ใช่คนกู้ใช่ไหมหรือคนกู้
5: ไม่ใช่ค่ะเป็นแม่ของผู้หญิงที่เอาเงินให้พี่สาวหนูอะค่ะ
1: อ๋อก็คือโดนเจ้าหนี้ฟ้องดิถ้างั้นใช่ไหมถูกต้องไหม
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อไม่ใช่คนละเจ้านี่คือเจ้าของเงินนั่นแหละเขาฟ้องเพราะว่าพี่สาวไม่จ่ายถูกต้องไหม
5: เขาบอกแต่พี่สาวหนูเขาบอกว่าเขาจ่ายกันสองคนอะคือเขาคุยกันเองอะค่ะแต่เราไม่ได้รับรู้เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วติดต่อก็ไม่ได้เลย
1: แล้วที่หมายสารที่มาฟ้องก็คือมาจาก
5: แม่ของแม่คนที่ปล่อยอึ้งที่เอาเงินให้พี่สาวหนูค่ะ
1: ก็แสดงว่าดูมาจากเจ้าหนี้นั่นแหละครับนะฟ้องแล้วไปขึ้นศาลหรือยัง
5: ยังค่ะเขาบอกวันที่31สิงหาค่ะ
1: โอ้31สิงหานะ
5: ค่ะ
1: เขาฟ้องให้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับ
5: เขาไม่ได้เขียนมาเลยค่ะไม่ได้เขียนยอดเงินมามีแต่ให้นัดไปเจอกันวันที่31สิงหาคม
1: มันต้องบอกได้ว่าฟ้องเขาเรื่องอะไรให้เขาต้องระบุหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ระบุนะ อาจจะได้แต่ใบหน้ามาแล้วไม่ได้ใบข้างหลังที่เป็นรายละเอียดใช่มีเห็นใบเดียวใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: เออไอ้รายละเอียดอยู่ข้างหลังไงนะครับ
2: ต้องพลิกไปอ่าน
1: ใช่เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะบอกไงฉันฟ้องสมมติถ้าพี่ฟ้องยานัทใช่ไหมฟ้องว่ายานัทเนี่ยผิดอะไร
2: ข้อหานี้
1: หนึ่งเธอยืมตังค์ฉันไปจำนวน500,000บาทนะครับตั้งแต่วันที่เท่านี้แต่ว่าคุณผ่านมาครบกำหนดสัญญาแล้วคุณยานัทยังไม่ชำระหนี้เพราะฉะนั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลให้คุณยานัทชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เนื้อออกไหม
2: เป็นการระบุที่ชัดเจน
1: ระบุชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเธอจะมาสู้
2: มาที่ศาลเธอต้องได้รู้
1: เธอจะต้องยื่นคำให้การหลังจากได้รับหมายฟ้องถ้าเขาไปปิดหมายบ้านเธอเนี่ยเธอจะต้องเขียนคำให้การภายใน15วันเอ้ย30วันถ้าปิดหมายนะแต่ถ้าไปยื่นหมายเสร็จปั๊บเธอรับเลยเนี่ยนะอันนี้15วันเธอต้อง
2: รีบไปที่ศาลแล้ว
1: มายื่นคำให้การกับศาลบอกว่าเนี่ยที่ฟ้องมาเนี่ยฉันไม่ได้ยืมเธอนะนึกออกม
2: ั้ยก็มีข้อที่จะปฏิเสธได
1: ้ก็แก้คำฟ้องนะครับแต่ถ้าบอกว่ายืมจริงก็ว่าไปตามนั้น
2: ก็ใช้ไป
1: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นของพี่เนี่ยแต่พี่จะถามว่าไงถ้างั้นน่ะเขาฟ้องอ่ะ
5: ก็ต้องไปตามนัดวันที่31หรือว่าต้องไปยื่นก่อน15วันนะคะ
1: อันนี้ถ้า อยู่ที่วงเงินถ้าไม่เกิน 300,000 เป็นมโนสาเร่ก็ไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้ครับไปในศาลเลยก็ได้ถ้าไม่เกิน 300,000 นะก็คือว่ามันยังไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้นะครับก็คือแต่ถ้าเกิน 300,000 เนี่ยต้องยื่นคำให้การเพื่อที่จะแก้ไงแต่ถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอาข้อมาจริงแล้วไม่ได้คืนหรือถ้าบอกว่านี่เขาจ่ายไปแล้วไงแต่เขาอยู่ต่างประเทศนะก็ต้องเอาไปพิสูจน์กันพี่ต้องไปดูข้อที่จริงนะว่าเขาฟ้องมาเท่าไหร่นะครับเอาหมายศาลนะบอกคุณแม่นะหมายศาลไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพนั่นแหละครับที่ขอนแก่นเลยไปนิดเดียวนะจากนั้น
5: วันที่เขานัดใช่ไหมคะวันที
1: ่ไม่ไปก่อนครับเอาหมายสารไปให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยดูให้ก่อนเราจะได้เข้าใจนะครับว่า1เขาฟ้องมาเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วจะทำอย่างไรกันในกรณีดังกล่าวนี้มีอะไรเป็นข้อต่อสู้ไหมถ้าบอกว่าเคยชำระไปแล้วมีหลักฐานไหมถ้ามีเดี๋ยวอัยการจะช่วยดูให้เขาดูให้อ่ะนะครับเราจะได้ไปต่อสู้เอาเราจะต้องมีทนายความไหมก็ต้องดูตามว่าเขาฟ้องเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเรายืมตังค์เขาจริงแล้วยังไม่ได้ชำระเขาจริงเขาฟ้องปั๊บเพื่อจะเอาทรัพย์ของเราเนี่ยที่เป็นหลักประกันเงินกู้เนี่ยไปขายท่อตลาดนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขายึดไปขายท่อตลาดจะทำยังไงไปเถอะครับเดี๋ยวไปพบอัยการนะผมจะได้ไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนี้นะพี่นะ
5: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไปพบอ
2: ั
1: ยการที่ศาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเขาแนะนำให้ฟรีหมดเลยไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เขาก็ทำงานนะครับ
5: ค่ะภายใน15วันใช่ไหมคะ
1: อะไรนะ
5: ภายใน15วันใช
1: ่
5: ไหมคะ
1: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วพี่รับหมายนี้มาเมื่อไหร่อ่ะ
5: วันที่9ค่ะ
2: 9 กรกฎาคม
1: เขามายื่นหมายโดยตรงแล้วเรารับใช่ไหม
5: ค่ะ
1: ถ้ายื่นหมายโดยตรง
5: ใช่จะมาให้วันที่12มาถึงเราอ่ะ
1: ไม่สิเขามาส่งที่บ้านใช่ไหมล่ะ
5: ค่ะ
1: แล้วมีคนรับหมายนั้นที่หน้ากระดาษเขียนว่าปิดหมายหรือรับหมาย
5: ปิดค
1: ่
5: ะ
1: ปิดก็30วันถ้า30วันแล้วเราให้การไม่ทันนะก็ขอยืดระยะการขอ ขอยืดระยะเวลาการให้การต่อศาลได
2: ้ค่ะ
1: แต่ว่า
2: แต่ไปก่อนดีกว่า
1: ใช่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแน่ๆพรุ่งนี้พี่ควรไปที่ศาลชุมแพก่อนให้เขาดูเพราะว่าพี่เจ้าถือกระดาษอยู่แผ่นเดียวแล้วไม่รู้ว่าเขาฟ้องว่าไงใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้เลยใช่ไหม
6: ค่ะ
1: จริงจริง
6: ยายเขายายเขาส่งมาหนูอยู่กรุงเทพ
1: อ๋อส่งมาแผ่นเดียวดีตั้งงั้นนะนะบอกยายบอกยายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพเอาเอกสารหมายฟ้องไปทุกใบอย่าเอาใบเดียวมาส่งให้หลานแล้วหลานมาไม่รู้ว่าคือข้างหน้าใบเดียวเนี่ยมีแต่โจทก์กับจำเลยใช่ไหมล่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: บอกให้ไปศาลวันไหนวันไหนวันไหนก็แค่นั้นใช่ไหม
6: จ้า
1: เออใบข้างหลัง
2: เนี่ยเรื่องราวเนาะอ
1: ยู่ข้างหลังรายละเอียดคำฟ้องนะพอเข้าใจแล้วนะพี่นะ
6: ค
2: ่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: แถวหนองเรือเนี่ยอันนั้นอร่อยมาก
2: อะไรคะ
1: ไก่ย่าง
2: ไก่ย่างบางตาล
1: ไก่ย่างหนองเรือ
2: หนองเรือเคยได้ยินแต่ไก่ย่าง
1: บางตาลอยู่นครปฐมบ้านด้านบริบ้านเธอ
2: มีไก่ย่างหลายรูปแบบนะคะพี่หนอมที่ดังๆอ่ะ
1: ใช่โอ้หนองเรือเนี่ยอร่อยมากวันนั้นขับรถออกจากขอนแก่นจะไปภูกระดึงไงนะครับก็ต้องผ่านชุมแพผ่านหนองเรือนะครับพอผ่านปั๊บมันจะมีถนนคู่ขนานน่ะถนนคู่ขนานไปกับถนนสายหลักนะครับเขาขายไก่ย่างเป็นแถว
2: เรียงกันเลยนะ
1: โอ้โห
2: แล้วเขาก็จะโบกมือให้เราไป
1: ใช่อร่อยเธอเอ้ย
2: อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ อ่ะไปกันที่สายต่อไปนะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าอยากปรึกษากับพี่ถนอมมากๆเลยนะคะอ่ะคุณจินตนาเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะคะเป็นทางคุณลุงบุญก่อนดีกว่าคุณลุงบุญอยู่ดินแดงใกล้ๆเรานี่เองค่ะคุณลุงบุญเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่าการประปาจะมีการลดค่าน้ำก็เลยอยากสอบถามค่ะว่าจริงหรือไม
1: ่
2: หากมีจริงต้องติดต่อหน่วยงานใดแล้วก็ไม่ทราบว่าสำนักงานอยู่ที่ใดนั่นเอง
1: ค
2: ุณลุงบุญสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: น้องอย่านัดคุยกับลุงสิ
2: คุณลุงบุญอยู่ดินแดงแถวไหนคะ
7: อยู่ที่ใกล้ๆสน.ดินแดงครับ
2: อ๋อใกล้ๆเรานี่เองเน
7: า
2: ะ
7: ดินแดงครับ
2: ค่ะเรื่องของการลดค่าน้ำ
1: แล้วไปดูข่าวที่ไหนมา
7: ทีวีครับ
1: ทีวี
2: ช
1: ่
2: องเราหรือเปล่าคะเนี่ย
7: ไม่รู้ช่องไหนครับ
1: ได้ยินว่าเขาได้ยินว่าไงในบอกตรงๆ
7: เขาบอกว่าจะลดอะไรค่าน้ำประปาให้ประชาชน
1: จำนวนเท่าไหร่
7: เข้าเว็บอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ให้ทำในโทรศัพท์
1: เข้าใจละเข้าใจละค่าจานละ
2: ค่ะ
1: ลุง
7: ครับ
1: ลุงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
7: ไม่มีครับ
1: ถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลุง
7: อ๋อครับครับ
1: นะเพราะว่าที่เขาประกาศว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับเนี่ยนะครับมันจะเป็นสวัสดิการใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ที่เขาจะได้ก็คือ1เงิน300บาทต่อเดือน
2: ค่ะ
1: 2ค่าแก๊ส80บาท3ค่าไฟฟ้า4ค่าน้ำประปา5ขึ้นรถไฟฟ้าได้รถบกสได้รถไฟได้ด้วย
2: สะดวกมากเลย
1: นี่คือสิทธิ์ที่จะได้ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ค่ะ
1: ฟังดูบอกเหมือน300นะแต่เปาก็จริงๆมันประมาณ750ต่อเดือนนะ
2: ค่ะ
1: งบประมาณก็เยอะนะนี่เขาถึงกลั่นกรองเขาถึงรีดได้คนที่จนไง
2: ที่จนจริง
1: ๆคนอยากจนนี่ออกไปเชิญก็ไม่ออกนะอูทอนอีก
2: ก็ไม่จน
1: ก็ไม่จนเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาเฉพาะรายเดิมก่อนที่คนที่กำลังอุทธรณ์นี่งงๆอยู่นะแล้วก็คนที่ได้แน่ๆแล้ว
2: ค่ะ
1: ที่ไม่ต้องอุทธรณ์นะ
2: ได้แน่
1: ๆไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินไม่ใช่โทษทีไปลงทะเบียนที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเข้าเว็บไซต์ของการประปานั่นแหละ
2: ค่ะ
1: นะครับลงทะเบียนตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์24
2: ชั่วโมงเลยนะ
1: ว่าถ้าคุณใช้น้ำถ้าคุณใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือน
2: ไม่เกิน315
1: ไม่เกินนะไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคุณจะได้รถส่วนลด
2: 100
1: บาท
2: รัฐสนับสนุนให
1: ้100บาทที่เหลือคุณจ่ายเองนะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าจ่ายแล้วไม่เกิน100บาทคุณก็ได้เต็มๆ100ต่อเดือนนะแต่คุณรวมแล้วยอดรวมเนี่ยคุณต้องใช้น้ำไม่เกิน315แต่ถ้าวันเดือนนั้นคุณใช้เป็น320คุณจ่ายเองทั้ง320ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้เพราะคุณจ่ายเกิน
2: ห้ามเกินนะต้องประหยัดน้ำกันหน่อย
1: ไม่จนแล้วนี
2: ่ใช่
1: ไหม
2: แต่จริงๆเราก็ใช้ไม่เกินนะคะคนปกติ
1: แต่ว่ามันเดือนต่อเดือนนะไม่ได้ว่าเดือนนี้จ่าย320แล้วไม่ได้เลยนะถ้าเดือนไหนที่ไม่ถึงก็ได้สิทธิ์ไปตามเดือนส่วนไฟฟ้าก็เหมือนกันลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภาคการไฟฟ้านครหลวงเพื่อรับลดค่าจ่ายไม่เกิน100บาทต่อเดือนแต่คุณใช้ไฟเดือนนั้นต้องไม่เกิน315ถึงจะได้100แต่ตามจ่ายจริง แต่ถ้าคุณใช้ไฟเกิน315บาทคุณไม่ได้ลดเลย
2: ก็คล้ายๆกับเรื่องของน้ำ
1: ถ้าอยากได้ลดก็เดือนไหนคุณไปจ่ายไม่ถึง315ก็ได้ลด100
2: ค่ะแสดงว่าคุณพี่ที่
1: คุณลุงบุญ
2: คุณลุงบุญไม่ได้นะคะใช
1: ่คุณลุงเราพวกเดียวกันครับลุงครับเราไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
8: ครับ
1: จ่ายเต็มนะครับลุงนะ
8: ครับ
1: เข้าใจแล้วนะเนี่ยไปดูช่องไหนมาถ้าไม่แน่ชัดมันถาม
2: มาดูที่ช่องเรา NBT รวมใจนะคะ
8: ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณที่ถามนะสวัสดีครับ
2: อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังว่าเอ้ยยังไงลดจริงไหม
1: ใช่จะได้ตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับกำลังคัดกรองคนที่จะมายื่นอุทธรณ์กันอยู่เนา
2: ะ
1: ทุกท่านครับท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจนะครับเพราะว่าให้คิดถ้าเราเคารพตัวเองเนี่ยเคารพตัวเองถามตัวเองว่าจนไหมจนเนี่ยมันจนที่ว่าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีอะไรเลยหรือเราจนอยู่ตรงนี้
2: จนที่ใจ
1: จนที่ใจถ้าจนที่ใจอุทธรณ์ไม่ผ่านนะ
2: ค่ะ แต่ถ้าจนเราไม่มีเนี่ยก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
1: เราต้องเคารพนะผมว่าเราต้องเคารพนะตรงนี้ความสุจริตอยู่ตรงนี้ครับเขาให้คนจนถ้าเราไม่จนเราอย่าไปใช้สิทธิ์ถ้าเราไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เนี่ยอย่าลืมมันคือเงินภาษีของคนทั้งประเทศนะครับ
2: อ
1: ีกสายต่อไปครับ
2: ค่ะคุณพี่จินตนามาแล้วนะคะเรื่องของเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรคืออยากยกที่ให้กับทางรัฐเพื่อให้มีการบำรุงรักษาแต่ติดที่หมู่บ้านไม่มีนิติแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนจัดสรรแค่บางซอยแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ถนอมค่ะค
1: ุ
2: ณพ
1: ี่
2: จ
1: ิน
2: ตนาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: มาถูกที่แล้วพี่ถนอม
1: มาถ
2: ู
1: กที่เลยเพราะว่าตามเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มานานและเป็นคนที่เสนอว่าช่วยแก้ทีเธอเพราะฟังเสียงชาวบ้านอดครวญกันมาไปซื้อหมู่บ้าน
9: จริงค่ะ
1: ไปซื้อหมู่บ้านไปซื้อที่ดินจัดสรรพอเขาขายหมดเสร็จปั๊บเปิดก้นไปเลย
2: มา
1: ถ
2: ุ
1: งก็ไม่ใส่กางเกงก็ไม่มีเปิดใส่เลยแล้วถนนหนทางไฟก็ไม่มีถนนก็ชำรุดใครจะดูแลรับผิดชอบใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วพี่อยู่ที่เขตไหนหมู่ไหนตรงเนี้ย
9: เขตบางแคค่ะ
1: บางแคแคทุกคนไหม
2: แคบางคน
1: แคบางแค
9: เขตเขตเขตดีมากค่ะเขตแคมากนั่งเครื่องสูบน้ำให้หมู่บ้านสอง
1: ท
9: ุ
1: กคนนะ
9: ค่ะเขาก็คือเขตเขาแนะนำเสร็จแล้วเนี่ยด้วยว่าพอเรารู้ว่าพ.ร.บ.จัดสรรใหม่เนี่ยช่วยเราได้แต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คข้อมูลที่กรมที่ดินถึงได้รู้ว่าหมู่บ้านเรา10ซอยเนี่ยมีจดจัดสรรกับไม่จดจัดสรรที่สำคัญคือซอย1ถึง10นะคะก็คือซอย1ซอย2เนี่ยไม่ได้จดจัดสรรแล้วเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเสร็จซอย3 4 5จดจัดสรรและเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำยกให้กทม.ไปตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วถนนทุกเส้นทุกซอยในหมู่บ้านตั้งแต่ซอย1ถึงซอย10เนี่ยมีการจดภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วจากการที่เช็คที่กรมที่ดินนะคะ
1: ครับ
9: แต่เสร็จสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยกรมที่ดินแนะนำว่าให้เราคุยกับเจ้าของที่เพราะเราจดจัดสรรเราไม่ได้จดจัดสรรเราจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะคุยกับเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตได้ยังไงอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าซอย1 2ที่เป็นซอยทางเข้าเนี่ยกทม.เขาก็เข้ามาทำอะไรไม่ได้กับถนน3 4 5ที่ยกให้กทม.แล้วเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็คือทุกวันนี้ท่อน้ำก็ท่อน้ำทิ้งในหมู่บ้านม
1: าอย่างนี้ครับพี่ครับพี่จินตนาโอเค
9: ค่ะ
1: ก็คือหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งที่จดจัดสรรถ้าจดจัดสรรก็สามารถไปตั้งนิติบุคคล
9: แล้วก็ยกให้นิติไปแล้ว
1: เออนั่นแหละ
9: ยกให้กทม.ไป
1: แล้วเดี๋ยวพี่ผมจะได้สรุปให้ชัดเจนนะ
9: ได้เลยอ
1: ันนี้จะได้เข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรแล้วเราไปซื้อที่ดินจัดสรรมาแปลงแล้วมาปลูกบ้านเองเนา
2: ะ
1: นะครับเราก็โอนกันมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยปั๊บแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามีนิติบุคคลนิติบุคคลก็จะรับโอนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะครับแต่ถ้าไม่มีนิติบุคคลไอ้โฉนดทางหรือที่จะทำเป็นสวนเด็กเล่นมันยังเป็นชื่อคนขายอยู
2: ่
1: เพราะยังเป็นชื่อคนขายหรือจะเป็นชื่อบริษัทหรือบุคคลก็แล้วแต่พอเป็นชื่อคนขายปั๊บมันโอนให้ใครไม่ได้เธอก็ซื้อแปลงฉันก็ซื้อแปลงจะโอนให้ฉันจะโอนให้เธอมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องโอนกองกลางคือนิติแต่นี่พอไม่มีนิติก็โอนไม่ได้พอโอนไม่ได้มันโฉนดทางมันจึงยังเป็นชื่อของคนขาย หรือบริษัทและหลายครั้งที่บริษัทมันล้มละลายไปแล้วเลิกไปแล้วเรายุ่งมากเรื่องนี
2: ้ก็ไม่รับทราบเรื่องราว
1: ก็ไม่รับทราบแล้วทีนี้ปัญหาลูกบ้านก็เกิดเพราะงั้นผมเองเนี่ยก็เรียกร้องเรื่องนี้มานานจากการทำเรื่องชาวบ้านเนี่ยจนกระทั่งที่สุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอปรับแก้พรบจัดสรรซึ่งมันก็มาฉบับที่3และเดิมเนี่ยเป็นประกาศคณะปฏิวัติปี15นู้นน่ะ
2: ค่ะนานมาก
1: สมัยใครรู้ไหม
9: นานมาก
2: สมัย
1: ถนอมถนอมไม่ใช่ถนอมบอลเกตพลนะ
2: จอมพลถนอมจอมพลถนอม
1: แล้วก็มาปี43ฉบับปัจจุบันก็คือปี2568นะครับเป็นฉบับที่3มีผลบังคับใช้เมื่อ1มีนาคม2569ที่ผ่านมาเพราะงั้นถ้าใครที่มีที่ดินครอบครองถ้าอยู่ในที่ดินจัดสรรนะครับหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรแล้วไม่มีนิติบุคคลเขาหายไปแล้วไปแล้วทำไงเนี่ยอันเนี้ยสมาชิกที่อยู่ตรงนั้นเข้าชื่อกันให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับพอได้เสร็จปั๊บก็ไปที่ติดต่อที
9: ่
1: สำนักงานที่ดินเพื่อขอจดจัดตั้งนิติบุคคล
2: ค่ะ
1: ถ้าไปแล้วปั๊บเนี่ยนะครับ
9: ก็รู้เลยค่ะว่าหมู่บ้านไม่ได้จดจ
1: ัดใช่แล้วที่ดินเขาจะเป็นคนเรียกโฉนดทางมาให้เองทีนี้ของพี่เนี่ยปัญหาของพี่ก็คือว่ามันมีซอยที่ไม่มีการจัดสรรถูกไหม
9: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะงั้นจะไปจัดสรรจะใช้พรบจัดสรรมันจึงไม่เข้า
9: แต่ทำไม่ได้
1: มันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยมีทางเดียวต้องตามหาคนขายปรากฏคนขายเสียชีวิตก็ต้องอยู่ที่ทายาท
9: นะ
1: ครับอยู่ที่ทายาท
9: พี่
1: แล้วตอนนี้มันกลายเป็นทางไอ้
9: ภาระจำยอมไปแล้ว
1: เขาจดภาระจำยอมใช่ไหม
9: ใช่เขาจดภาระจำยอมทุกซอย
1: อ๋อเขาจดภาระจำยอมไว้ให้แต่ปัญหาก็คือเราจะยกให้กทม.ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
1: มาดูแลทางภาระจำยอมตรงนี้ได้หรือไม
9: ่
1: ทีนี้เราไปคุยกับเขตและกทม.เขารับได้ไหมทางภาระจำยอมเนี่ย
9: เขาบอกก็ไปคุยกับเขตเนี่ยเขาบอกไม่ได้ก็คือคุณต้องไปคุยกับเจ้าของที่เราก็บอกว่าเจ้าของที่เขาเสียชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องคุยกับทายาทคนไหนทายาทเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราไม่รู
1: ้เราได้แต่ต้อง
9: เราได้แต่อยากจะให้ทางรัฐช่วยหาให้หน่อยว่าคือเท่าที่สืบสอบมานะคะก็คือเจ้าของที่เนี่ยเขามีบุตรมีภรรยาแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนส่วนบุตรเนี่ยก็คือมีบุตรชายซึ่งเหมือนได้คุยกับทาง
1: ที่อาจจะอย่างนี้ครับพี่ครับพี่อาจจะไป
9: ได้ คือ
1: จริงๆก็คือไปเช็คที่สำนักงานที่ดินได้ว่าโฉนดทางนี้เป็นชื่อของใครเช็คกับที่ดินครับพี
9: ่เช็คกับที่ดินก็คือเขาบอกชื่อมาแล้วแต่เป็นชื่อของคนตายค่ะ
1: โอ้
2: ต้องหา
9: คน
2: ตาย
9: ไปแล้ว
1: คืออ
9: ย่างนี้ค่ะซอย1ซอย2เนี่ยซ
1: ึ่
9: งเป็นซอยต้นซอยต้นหมู่บ้านเลยเนี่ยซึ่งเป็นทางเข้าที่จะกทม.จะเข้ามาทำอะไรก็ได้แต่ว่าปรากฏว่าซอย1กับ2เนี่ยเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกับทายาทเขาได้ยังไงนะคะส
1: ่
9: วน3 4 5เขายกให้กับกทม.ไปแล้ว6 7 8 9 10ชื่อเจ้าของเป็นของคุณแม่เขา
1: อันนี้นานๆจะเจอเคสอยู่นอกเหนือจากการจัดสรรพี่จินตนาเดี๋ยวผมรับข้อสังเกตตรงนี้ไว้เนาะพี่เนาะว่าตอนนี
9: ้
1: เราจะไปให้กทม.กทม.ก็โยงกลับมาบอกว่ามันเป็นทางภาระจำยอมนะครับรับไม่ได้เราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่
9: เจ้าของที่ตาย
1: จะไปหาทายาททายาทอยู่ไหนก็ไม่รู้กี่คนก็ไม่ทราบ
2: ไม่เจอแล้ว
1: ว่าทายาทเขาจะต้องไปตั้งผู้จัดการมาดกเพื่อจะมาโอนให้มันก็ยากไม่มีใครมาทำให้เราแน่ก
9: ็
1: เข้าใจเด
9: ี๋
1: ยวผมรับข้อสังเกตตรงนี้ของพี่ไว้ก่อนนะพี่นะขอบพระคุณมากพี่จินตนาที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณครับ
9: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อันนี้ผมเนี่ยคือโต้แย้งอยู่กับทางกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่เลยน้องยานัท
2: ค่ะ
1: เราอยู่ในกรุงเทพถ้าอยู่ตรงเทศบาลไหนก็ตามเราเสียภาษีใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ที่ดินเราถ้าเรามีที่ดินเราว่างๆก็เสียภาษีที่ดิน
2: เรื่อง
1: สร้างใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่พอท้องถิ่นจะมาพัฒนาถนนบอกที่ส่วนบุคคลพัฒนาไม่ได้เธอว่าเป็นธรรมไหม
2: ไม่เป็นธรรม
1: ถ้าพัฒนาไม่ได้อย่าเก็บภาษีเราสิ
2: ใช่
1: เอาจริงไหม
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: แต่ก็ไม่ได
1: ้เนี่ยพี่เขาเนี่ยพี่เขาสมมติอยู่ในเส้นทางตรงนี้น
2: ะ
1: แล้วก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งนะแล้วก็สมมติเขาปล่อยรกร้างนะถามว่ากทม.เก็บภาษีเขาไหม
2: เก็บก็เก็บอยู่ดี
1: แล้วไอ้ทางที่อยู่หน้าที่แปลงที่กทม.เก็บเนี่ยชำรุดเนี่ยกทม.มาซ่อมไม่ได้ไหม
2: ไม่ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเป็นที่ที่ยังไม่มีการไม่มีการมอบ
1: ตกลงมันยุติธรรมไหม
2: น
1: ี่คือเครื่องหมาย
2: แบบ
1: ใช่ไหมล่ะถ้าคุณเก็บภาษีผมคุณต้องพัฒนาได้ทุกที่แต่ถ้าเก็บภาษีแล้วไม่พัฒนาอ้างว่ายังไม่ยกให้สาธารณะ ใครอะครับที่เป็นคนพูดคนนี้เขาอาจจะคนคนที่พูดเรื่องนี้อ้างแบบนี้วันนี้ต้องพูดใหม่ต้องให้ประชาชนตีความกฎหมายต้องตีให้ประชาชนได้ประโยชน
2: ์
1: ไม่ใช่ตีความมาทำไม่ได้หรอกแล้วชาวบ้านเขา
2: ก็เดือดร้อน
1: เดือดร้อน
2: นะ
1: แล้วเราจะเป็นผู้ปกครองเราเป็นผู้ปกครองได้แค่สภาเนี่ยนะปกครองแต่ไม่สามารถบริหารให้อยู่ใช่ไหม
2: ก็ต้องบอกว่าถ้ามีหลายๆกรณีแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะช่วยในการที่จะคอยประสานหรือว่าหารายละเอียดมาเพิ่มอัน
1: นี้เราอยากให้ทางสภากรุงเทพมหานครสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรลองพิจารณาน
2: ะ
1: เพราะผมเข้าใจว่าผมไม่ได้โทษท้องถิ่นหรอกเนาะไม่ได้กทมหรอกแต่ว่ากฎมันเขียนไว้อย่างนั้นใครเกิดไปพัฒนาในที่ส่วนบุคคลติดคุกเลยนะและถามว่าแล้วถ้าเขามาพัฒนาไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือ
2: ก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะ
1: ชาวบ้านชาวบ้านผู้เสียภาษีด้วยนะและอย่าลืมว่าเรามีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะแล้วพอพัฒนาไม่ได้แล้วเขาอยู่ในสภาพแบบไหนให้เขาจะไปตามไล่เบี้ยทายาทตายกันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ย
2: มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่เขาจะไปตามสืบอะไรแบบนี้
1: ไอ้นี่ก็โยนภาระไปให้ประชาชนอีกใช่ไหมทั้งที่ควรจะเป็นรัฐใช่ไหมเนี่ยทำอย่างกระทรวงการคลังตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านที่ไปอุทธรณ์และมีปัญหาเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปไหนท่านนั้นนะมาที่อำเภอเนี่ย
2: one stop service
1: 878อำเภอมาอุทธรณ์ที่นี่เดี๋ยวเขาจัดการให้นี่มันต้องอย่างนี
2: ้
1: นะครับปัญหาถึงจะได้รับการแก้ไขเนาะยังมีเวลาอยู่ไหมครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปสายสุดท้าย
1: หมดแล้วนะหมดแล้วครับพอดีแล้วครับเวลาครบหมดแล้วนะคุณวัชราพรเดี๋ยวยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ให้นะพี่นะเดี๋ยวจัดการให้พรุ่งนี้ครับพี่วัชราพรนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องอย่านะครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
16: ์นางสาวไทยไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายประวันทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
17: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายทายธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
13: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
18: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาภาชิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรภูเทนพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราก็ได้นะคะรายการของเราก็เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะค่ะเรื่อยไป5วันจนถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง4โมงเย็นนะคะวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมแล้วเห็นไหมคะเผลอแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะไวๆเนาะวันนี้น้องจอยกับพี่เจี๊ยบก็มาเช่นเคยนะคะทุกๆวันพุธกับวันศุกร์นี่ก็พบกับเรา2คน All Around the World มอยจอยเจี๊ยบนะคะกับเรื่องราวต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะกับจอยธีรธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราพี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบขา
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะวันนี้เป็นยังไงมั้งคะคุณแม่แต่ก่อนเราจะไปเรื่องอะไรกันเราแนะนำรายการกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้แนะนำกัน
4: ใช่ใช่บางทีเราลืมเนาะ
3: ใช่มันแบบเรื่องมันเยอะไงคุณแม่เจฟมีเรื่องที่จะเมาเยอะแล้วก็เลยลืมโปรโมทรายการของเรานะนะทั้งที่ก็แบบมีคนฟังเยอะมากเลย
4: เป็นความผิดว่างั้นได
3: ้
4: เลยค่ะ
3: ได้เลยค่ะอ่ะวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็มาติดตามเรื่องราวข่าวใหญ่ไทยแลนด์เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจะต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเนาะสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับคุณหนูนาเช่นเคยแล้วก็วันพุธวันศุกร์เรา2คนส่วนวันพฤหัสบดีใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องดวงเนาะเรื่องไพ่ยิปซีก็ติดตามได้กับกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดานะคะแล้วก็คุณหนูนาอีกเช่นเคยนะคะอ่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อค่ะคุณพี่ขาคุณแม่ขาวันนี้มีเรื่องอะไรบ้าง
4: เรื่องแรกเนี่ยก็อยากจะแบบสัพเพเหระอ่ะแต่มันไม่ได้ไงเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่สะเทือนสถานโลกมากก
3: ็
4: คือเรื่องที่คุณพ่อน้องจอยเนี่ยเอาใหม่อีกแล้วตั้งเกณฑ์ภาษีขึ้นมาอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยภาษีตอบโต้เนี่ยที่เก็บคนนั้นคนนี้แบบไปถึงไหนๆ 25% นู่นนี่นั่นจนศาลฎีกาเนี่ยก็สั่งระงับไม่เข็ดยังก็ไปหาทางเอามาจนได้ก็คือตอนนี้อ้างกฎหมายการบังคับใช้แรงงานเพื่อเอามาบีบผู้ค้าใน60ประเทศหลายคนก็คงจะรู้ข่าวนี้ไปแล้วแหละแต่เราอยากจะเอามาสรุปรวมให้ฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราด้วยนั่นก็คือว่าเมื่อวันศุกร์เลยตีหนึ่งคือเข้าวันใหม่เลยเนี่ย
3: ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆจ้ะ
4: แน่นอนข่าวร้ายก็มาเยือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศอัตราภาษีศุลกากรใหม่คือมี 10%
3: ค่ะ
4: ถึง 12.5% โดยที่ไทยเราเนี่ยเจออัตราสูงสุดก็คือ 12.5% ไง
3: จากที่เมื่อก่อนได้เท่าไหร่
4: คือตอนแรกเลยสมัยนู้นเราโดนประมาณ 10% ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็มาให้ 19% นู่นนี่นั่นอ่ะปรับมาเรื่อยๆจนแต่ว่าไอ้ภาษีอันนั้นเนี่ยทางศาลฎีกาไม่เห็นด้วยก็เหมือนกับเป็นการที่มันจะส่งผลกระทบไงกับผู้ค้าเดี๋ยวไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าให้มันเป็นโมฆ
3: ะ
4: แต่ทำไม่รักความพยายามไงก็เอามาใหม
3: ่
4: ตอนนี้ในอัตราสูงสุดเนี่ย 12.5% เนี่ยมาจากไหนมาเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดเขาบอกว่าเป็นมาตรา301ที่เอามาเป็นเกณฑ์วัดแต่เป็นมาตราของกฎหมายสหรัฐเขานะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: มาทำความรู้จักกับมาตรา301หน่อยก็คือ section 301เนี่ยคือบทบัญญัติภายใต้กฎหมายการค้าของสหรัฐที่เรียกว่า Trade Act of
3: Mm-hmm.
4: ที่ให้อำนาจสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR เนี่ยในการสอบสวนและก็ตอบโต้ประเทศคู่ค้าถ้าพบว่ามีนโยบายหรือว่ามีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมสร้างภาระหรือเอาเปรียบสหรัฐเนี่ย พ้นจากการสอบสวนก็มักจะนำไปสู่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจไงก
3: ็
4: เช่นการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าการจำกัดโควต้าหรือว่ารับสิทธิประโยชน์ทางการค้าไปเลยแล้วก็สหรัฐมันจะใช้อันนี้แหละเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศคู่ค้า คือถ้าอยากคบหากับเรานโยบายสมมตินะนโยบายที่แอบอิงจีนจนมากเกินไปคุณต้องเปลี่ยนนะเข้าข้างประเทศศัตรูของเรา
3: คุณต้อง
4: เปลี่ยนนะไม่ได้ไม่ได
3: ้นะเราก็ต้องรักเขา
4: เ
3: ยอะๆ
4: จ้ะเออใครเจอแบบเรามั่งสำหรับเราเนี่ยไทยไม่ได้เดียวดายนะในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศที่โดน 12.5% เนี่ยนอกจากไทยแล้วก็มีเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมาลาวบรูไนโดยทั้ง7ประเทศเนี่ยได้รับการประกาศอัตราภาษีที่บอกว่าสูงสุดณตอนนี้นะโดยอาศัยอำนาจจากการบังคับใช้มาตรา301นี่แหละ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เขามองว่ามีความล้มเหลวในเรื่องของการให้คำมั่นและการบังคับใช้ข้อห้ามการผลิตสินค้าโดยการบังคับใช้แรงงานซึ่งถือเป็นการละเมิดแล้วก็ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐด้วยตอนนี้ส่วนประเทศที่ได้รับ 10% หน้าบานแฉ่งก็มีใครรู้ไหม
3: ใคร
4: ศัตรูของเรากัมพูชา

0: นะ
1: ไป
0: โดนบังคับใช้แรงงานซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้เป็นฝ่ายบังคับใช้แรงงานเองเพราะเขาเป็นประเทศเป็นประเทศแรงงาน
1: เออใช่ก็เนี่ยก็เห็นแม่บ้าน
0: เหม
1: ือ
0: นกันนะ
1: แม่บ้านที่แบบทำงานบ้านพวกแบบแขกที่มีตังอะไรเงี้ยก็มาจากนี่แหละมาจากฟิลิปปินส์มาจากอะไรนะอินโดนีเซียอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ฟิลิปปินส์เขาก็ไปสายเขาไปสายพยาบาลด้วยนะ
0: เออใช่ใช
1: ่ใช
0: ่ตอนนี้ไอ้พอโดนแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าจะใช้มาตรฐานอะไรมาวัดไงเขาตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้มาตรฐานอะไรมาวัดเพราะว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของกฎหมายนะน้องจอยคุณผู้ฟังเนี่ยประเทศไทยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะเรื่องการบังคับใช้แรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันทำให้เกิดความเอ๊ะว่าอะไรกันทำไมไทยนี่โดนขนาดนี้แต่กัมพูชาเนี่ยเราคงจำได้ว่าเพิ่งจะโดนเรื่องไอ้นี่มาหมาดๆอ่ะไอ้เรื่องการค้ามนุษย์เนาะ
1: ใช่
0: ไอ้คอลเซ็นเตอร์อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ทำไมถึงมองว่าแบบเขาโปร่งใสล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไม่จริงมั้ง
1: ไปปิดตาไปเล่นของใส่หรือเปล่าม
0: ีคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมนายกไทยเพิ่งไปเยือนจีน
1: อ๋อเป็นไปได
0: ้แล้วสหรัฐมองว่าไปเข้าข้างไง
1: ถูก
0: ไปมีพันธมิตรเป็นจีนไงไปร้องเพลงให้จีนฟังอะไรทำนองเนี้ยเทียนหมีมีอ่ะเทียนหมีมีเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงนะมีคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนายกร้องเทียนหมีมีให้ทางจีนฟังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเทียนหมีมีก็เป็นเพลงต้องห้ามของจีนนะเติ้งวี่จินเนี่ยคือใครอยากถ้าดูหนังเรื่องเทียนหมีมีเนี่ยจะรู้ว่า
1: ค่ะ
0: นางเอกเนี่ยได้มาฟังอย่างเต็มหูได้มาร้องตามอย่างเต็มที่ก็ตอนที่ย้ายมาเป็นแรงงานที่ฮ่องกงแล้วนะพระเอกก็หนีมาอยู่ฮ่องกงแล้วหนีความยากจนอะมาหางานทำที่ฮ่องกงอ
1: ะ
0: มาฟังกันอยู่อย่างเต็มที่เลยแต่ถามว่าพวกเขาร้องกันได้ไหมร้องได้ไงเป็นเพลงฮิตไงแต่สำหรับจีนแล้วเป็นเพลงต้องห้ามเพราะว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: เพราะว่าคนแต่งเพลงนี้ไปจนถึงนักร้องชื่อดังอย่างเติ้งวี่จินเนี่ยเป็นไต้หวันเพื่อนจีนไม่ให้เลยแบบต้องห้ามอ่ะแต่ว่าคนก็เลยประหลาดใจเอ้านายกไทยร้องเพลงแต่งโดยไต้หวันร้องโดยนักร้องไต้หวันให้นายกจีนฟังไม่ได้ร้องให้ท่านสีฟังนะแต่ร้องให้นายกจีนฟังวันนั้น
1: ว่ากันไป
0: มาพูดถึงเรื่องภาษีต่
1: อ
0: ตอนนี้สิ่งที่มันตามมาก็คืออะไรโลกเศรษฐกิจโลกไงเศรษฐกิจโลกกำลังจะยับเยินเพราะอะไรหนึ่งปัจจัยจากสงครามถูกปะ
1: ใช่
0: สงครามยังไม่สงบ
1: น้ำมันมาอีกแล้ว
0: สอง
1: น้ำมันขึ้นอีกแล้ว
0: หุ้นร่วงระเนระนาดคนที่เป็นนักเก่งกำไรนักค้าหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าติดดอยก็คือแบบแดงเถือกเลยแล้วก็เรื่องของภาษีตัวล่าสุดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คงจะจำได้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ในเวลาไทยเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งไป100ดอลลาร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต่อบาร์เรลหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยก็เป็นกลุ่มกบฏที่เขาบอกว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนของอิหร่านอ่ะเป็นนักรบตัวแทนอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียสองลำในทะเลแดงทำให้ตลาดหุ้นสุดหนักแล้วทั้มยังมาซ้ำเติมด้วยการประกาศเรื่องภาษีกับประเทศคู่ค้า60ประเทศอีกด้วย
1: ก็เลยเหมือนบวกบวกบวกบวกเข้าไปเน
0: า
1: ะ
0: มีปัญหาสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าทะเลแดงก็เหมือนเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นทางน้ำในการขนส่งน้ำมัน
1: ขนส่งน้ำมันถูก
0: หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยฮอร์มุซถูกปิด
1: ค่ะ
0: อิหร่านปิดซาอุดิอาระเบียปิดต่างคนต่างปิดปิดกันเข้าไปทำให้เส้นทางน้ำอันนี้มันใช้ไม่ได้เรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านไม่ได้สินค้าที่ต้องพึ่งพาน้ำมันรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอย่างพวกปิโตรเลียมต่างๆมันพากันขึ้นราคาหมดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกก็บอกว่าเจรจากันได้แล้วเปิดช่องทางน้ำนู่นนี่นั่นไม่จ้ะคุณพ่อของน้องจอย อยู่ดีๆก็โมโหฉุนเฉียวอิหร่านอีกแล้วโมโห
1: ทำอะไรไม่ถูกใจถล่มอีกใช
0: ่ถล่ม13วันมานี้นี่เป็นอะไรที่แบบเศรษฐกิจพังพินาศอ่ะ

0: สินค้าเนี่ยสินค้าที่ต้องพึ่งพาน้ำมันมันไม่สามารถผ่านมาได้มันก็ขึ้นราคาไง
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบต้องพึ่งพาพวกอาหารที่เขาใส่ซองไง
1: อ
0: ือฮึอ่ะมาม่าก็ต้องใส่ซองถูกป่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องพิมพ์ข้างหน้าเขาต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน่ะมาจากปิโตรเลียมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาหารเขาก็พากันขึ้นราคา 2,000 กว่ารายการเลยส่วนประเทศไทยอ่ะคือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบแบบแผนอะไรจะขึ้นราคาก็ต้องประกาศใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ประกาศจ้ะวันนี้คุณไปซื้อข้าวแกง50บาทอยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นขอขึ้นเป็น60บาทนะคะของแพงผักแพงหมูแพง
1: อ
0: ีกวันถัดมาอาจจะหยุดไปสักเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไปขอเพิ่มเป็น70บาทนะคะช่วงนี้ผักแพงมากถ้าเป็นพวกผักนะคะกะทิก็ไม่ดีนะคะแต่เราก็รู้มาอยู่ว่าราคาของมะพร้าวมันตกแต่เขาบอกกะทิก็ขึ้นค่ะคือทุกอย่างพร้อมใจกันขึ้นราคาหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งใช่ไหมแล้วการที่กบฏฮูตีเนี่ยไปโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียก็คือเรือเอ็นเซเลียกับเรือเลล่าเนี่ยโดยอ้างว่าเรือทั้งสองลำเนี่ยมันละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางทะเลก
1: ็
0: เลยแบบโจมตีซะเลยในทะเลแดงก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทางน้ำสองทางเนี่ยจริงๆเนี่ยทางน้ำในทะเลแดงเนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบเอลมันเดฟซึ่งอยู่ระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรือผ่านตรงนี้ไปได้มันจะทะลุไปสู่คลองสุเอซที่สหรัฐไปขุดไว้
1: อ
0: ะสินค้าก็จะพอผ่านทางนั้นไปได้ไงไม
1: ่
0: ใช่ใช้ฮอร์มุสก็ผ่านทางนี้อ้าวฮูตีมาโจมตีทางนี้อีก
1: จบ
0: อันนี้เหมือนเส้นทางที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในเชิงยุทธศาสตร์ถูกปิดตาย
1: ค่ะจบค่ะ
0: แล้วใช่เส้นทางนี้เนี่ยถูกเรียกว่าฮอร์มุส 2.0 ด้วยนะก
1: ็
0: คือเหมือนฮอร์มุสอีกเส้นทางหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกปิดตายไปแล้วก็เลยกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วแล้วเราจะเอาน้ำมันจากที่ไหนคะคุณฟังน้องจอยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย1ใน5ของโลกก็มาจากทางนั้นไง
1: ถูก
0: แล้วเราจะเอาจากที่ไหนกันใช่ไหม
1: ลำบากเลยก็เลยแพงนี่กลับมาเติมเต็มถังก็ปวดหัวอีกแล้ว
0: เท่าไหร่อ่ะขึ้นไปอีกเท่าไหร่แล้ว
1: ก็จริงๆยังเหลืออีก 2-3 ขีดนะปกติคราวที่แล้วที่ล่าสุดที่เติมก็คือ30กว่าถูกไหมวันนี้เติมไปก็40
0: ดอลลาร
1: ์40ดอลลาร์ทั้งๆที่น้ำมัน
0: แพงมาก
1: ทั้งที่น้ำมันยังไม่หมดนะทั้งที่น้ำมันยังไม่หมดนะแต่ตอนที่แพงสุดๆตอนก่อนที่มันจะลดก็คือ49เหรียญไงตอนนั้นอะที่ขึ้นสูงสุดเลยอะ49เหรียญเต็มถัง
0: แต่นี่คือน้ำมันใช่ไหม
1: น้ำมัน
0: ไม่ใช่ก๊า
1: ซน้ำมันเลยใช่
0: ความผันผวนของทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียวสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยซาอุดอยากขึ้นราคาก็ทำไงลดเพดานการผลิตลงถูกป่ะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพดานการผลิตแล้วแต่ถูกกำหนดด้วยความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรือไม่ปลอดภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยราคาน้ำมันมันก็ขึ้นเขาบอกว่าตะวันออกกลางก็อย่างที่เรารู้มันเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีช่องแคบเป็นจุดตาย2แห่งก็อย่างที่บอกก็คือช่องแคบฮอร์มุสกับช่องแคบบาสเอลมันเดฟเนี่ยแหละที่อยู่ในทะเลแดงนี่แหละตอนนี้พอเกิดสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยผันผวนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี้ยทรัมป์ยังหาทางออกไม่ได้เลยนะบอกเลยว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำยังไงกับสงครามที่ตัวเองเป็นคนก
1: ่
0: อแล้วจบไม่ลงด้วยอ่ะ
1: จบไม่ลงใช่ไหม
0: แล้วเลือกตั้งกลางเทอมกำลังจะมาใช่ไห
1: ม
0: แพ้แน่แน่เขาบอกว่าหุ้นเนี่ยปัจจัยที่สองคือหุ้นเจ็ดนางฟ้าซ
1: ึ่
0: งได้รับเขาเรียกว่าอะไรหุ้นเจ็ดนางฟ้าของสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นของค่ายไอทียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Alphabet Nvidia Amazon Meta Tesla เนี่ยเจ็ดนางฟ้าคือเป็นหุ้นที่แบบหุ้นตกแพงอ่ะหุ้นที่ต้องซื
1: ้อ
0: ปรากฏว่ารูดหมดเลยค่ะคุณฟังน้องจอยเสียมูลค่าตลาดไปเท่าไหร่รู้ไห
1: ม
0: เกือบ800ล้านดอลลาร์ดูความเสียหายที่คุณพ่อได้ก่อไว
1: ้เนาะกระทบกระเทือนไปหมดเลย
0: ใช่และอีกอย่างนึงเนี่ย การลงทุนใน AI เนี่ยที่เราใช้กันอยู่บางคนก็คุย ChatGPT อยากได้ข้อมูลอะไรได้จาก AI แต่พอพูดถึงการลงทุนนักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงนะกับการลงทุนลงไปในหุ้น AI เนี่ยเพราะเขาก็มองว่าถ้าลง AI มันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นการลงทุนที่สูงมากแต่ผลตอบแทนตอนนี้ยังไม่คุ้มค่าหุ้นเนี่ยมันดิ่งหมดเลยฝั่งเอเชียก็ดิ่งไอ้ดิ่งไม่ใช่ดิ่งค่ะดิ่งส่วนปัจจัยลบสุดท้ายก็คือสหรัฐเนี่ยการที่สหรัฐมาเล่นงานประเทศคู่ค้าด้วยอัตราภาษีใหม่ที่บอก 10-12.5% เนี่ยคือใช้มาตรา301เนี่ยมาบังหน้าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถูกมองว่ายังไงถูกมองว่าเป็นความพยายามสร้างกำแพงภาษีขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเพราะว่าอันแรกเนี่ยศาลเนี่ยประกาศยกเลิกไปไงไม่ให้ใช้ให้เป็นโมฆ
1: ะ
0: ทำก็หาทางได้เรื่อยๆแต่ต้องจอยผู้ฟังทราบไหมว่าตอนนี้เขามีการขุดด้วยนะว่าลูกชายแม้แต่ลูกชายคนเล็กที่ชื่อแบรอนของทรัมป์
1: อ
0: ่ะสงครามเนี่ยทำให้เขาเป็นเศรษฐีแบบไม่แพ้พ่อเลยนะเพราะว่าพ่อก็วางธุรกิจเอาไว้ในชื่อลูกถูกปะ
1: ถูก
0: ขายอะไรต่างๆที่เกิดจากสงครามเอาง่ายๆเลยนะการมีหุ้นในบริษัท
1: ก็นี่ไง
0: อาวุธอ่ะ
1: ก็เห็นเขาบอกว่าเหมือนแบบวางหมากเรื่องตลาดหุ้นอะไรแบบการช้อนเนี่ยไว้ให้กับลูกไว้หมดแล้วเหมือนแบบสอนลูกอ่ะว่าอันไหนมันจังหวะไหนจะขึ้นจะล่วงจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหุ้นที่แบบสนับสนุนให้กับลูกของตัวเองนะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจไงแต่น้องจอยทราบไหมว่าคุณผู้ฟังทราบไหมว่ามันมีรายงานจาก Wall Street Journal บอกว่าทรัมป์เนี่ยตอนนี้อายุ80แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาอยู่ในห้องทำงานรูปไข่เนี่ย Oval Office เนี่ยเขาจะเดือดดาลแบบไม่ใช่อยู่กับผู้สื่อข่าวนะหมายถึงอยู่กับผู้ฝ่ายบริหารของเขาแล้วก็ที่ปรึกษาเดือดดาลแล้วก็สะบดหยาบคายออกมาเลยนะล่าสุดเนี่ยในเรื่องของสงครามที่อิหร่านเนี่ยคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจเมื่อกี้นี้เนี่ยมันลุมเร้าไงเอาอย่างน้อยๆในฐานะนักลงทุนน่ะหุ้นมันร่วงขนาดนี้ตัวเองก็ต้องกระทบบ้างแหละเพราะตัวเองก็ต้องลงทุนในหุ้นพวกนี้แหละถูกปะเพราะเขาเป็นนักเก็งกำไรอ่ะเพราะฉะนั้นพอหุ้นร่วงเอาตัวเองก็แบบโดนไปด้วยอ่ะก็เดือดดาลสิแล้วมีข่าวด้วยนะว่าชีวิตสมรสกับเมลานีภรรยาเขาเนี่ยรุ่มๆดอนๆอยู่นะดู
1: ก็มันรุ่มมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนนู้น
0: อ
1: ่ะ
0: ภรรยาสวยสาวด้วยนะตัวเองก็แกงําไปวันๆใช่เขาบอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าอะไรแล้วมั้ยชีวิตสมรสของทรัมป์เนี่ยอยู่ในสถานการณ์โดยที่มีสาเหตุมาจากหน้าหนักใจแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจากเรื่องอะไรซึ่งทรัมป์บอกว่าคุยไว้ใช่ไหมว่าสงครามเนี่ยจะจบลงภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ตอนนี้เดือนที่เท่าไหร่แล้วคะเดือนที่5แล้วค่ะ
1: ใช่
0: เดือนหน้าเลยเป็นเดือนที่6แล้วคือเขาเริ่ม28กุมภาพันธ์ถูกไหม
1: ค่ะ
0: นี่กรกฎาคมแล้วจ้ะ
1: ใช่ไหมไม่จบสักทีย
0: ังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแล้วก็ความพยายามในการยุติสงครามเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นไงไหนเจรจาล่ะเจรจาก็ไม่สำเร็จอิหร่านก็ตั้งเงื่อนไขเรื่อยๆไงจากการที่เคยแบบคว่ำบาตรเขาอยู่ดีๆอ่
1: ะ
0: บีบเขาอยู่ดีๆอ่ะไปทำสงครามแล้วพอเขาปิดช่องแคบพอไปเจรจาตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอิหร่านบอกว่าอยากเปิดก็ได้นะอยากจะยุติสงครามก็ได้คุณก็จ่ายเงินฟื้นฟูเรามาสิ 300,000 ล้านดอลลาร์
1: ใช่มั้ย
0: อ่ะจ่ายเงินมาสิหรือแล้วก็ต่อไปเนี่ยไอ้ช่องแคบเนี่ยที่เคยให้เล่นกันฟรีๆน่ะฉันจะเก็บค่าผ่านทางแล้วนะ
1: อ
0: ้าวตอนนี้อีคุณพ่อพอได้ยินว่าเขาจะเก็บค่าผ่านทางเอ้าไม่ได้สิฉันเป็นคนมีอิทธิพลเหนือกว่าฉันขอเป็นฝ่ายเก็บอ้าวไปทำสงครามกับเขาอีกเขาจะแย่งกันเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็จะเก็บค่าผ่านทางจะหาอะไรได
1: ้
0: ทุกเม็ดเลยค่ะ
1: เอาทุกอย่าง
0: แล้วตอนนี้เขาบอกในห้องทำงานรูปไข่เนี่ยทรัมป์เนี่ยตะโกนด่าผู้นำอิหร่านบอกว่าไอ้พวกสารเลวพวกคนบ้าไม่รู้แกด่าใคร
1: นั่นน่ะสิ
0: ใครกันแน่ที่บ้าแล้วไอ้ผู้นำอิหร่าน
1: ด่าไปสะท้อนกลับ
0: อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วแบบไม่รู้แกไปรวบรวมไอ้ถ้อยคำหยาบคายที่ไหนออกมาแกก็เอามาด่าเป็นชุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจไงสงครามก็ไม่สิ้นสุดงบก็ผลาญไปเรื่อยๆเศรษฐกิจก็ตกต่ำเลือกตั้งก็กำลังจะมา ในข่าวของ Wall Street ตลกมากบอกว่าอะไรรู้ว่า
1: ค่ะ
0: เป็นอารมณ์เกรี้ยวกราดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พยาบาลเนี่ยที่เป็นคนดูแลเรื่องการเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยเป็นผู้เปลี่ยนผ้าอ้อมส่วนตัวเนี่ย เขาก็ทิ้งจดหมายข้อความที่แสดงความสนิทสนมไว้ในห้องพัก
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมีผลให้ทะเลาะกับเมียด้วยหรือเปล่าก็เลยเอามาเกลี้ยกล่อมในห้องทำงานเนี่ย
1: ด้วยความที่แบบปกติแล้วคนขาวส่วนมากบางทีเขาก็เป็นคนหัวร้อนเหมือนกันอะนะอะไรแบบนี้เพราะยิ่งแบบบางทีพออายุเยอะขึ้นการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นก็เลยแบบพานไปหมดอะไรอย่างนี้ไง
0: แต่พี่เขาหัวร้อนไปป่ะล่ะแล้วใครเป็นคนทำอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ใครเป็นคนก่อนเรื่องถ้าย้อนกลับไปในเดือนเมษาเนี่ยทำเป็นคนประกาศหยุดยิงในความขัดแย้งกับอิหร่านนะต่อมาเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่แหละบอกว่าเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านลงนามใน MOU อ่ะบันทึกความเข้าใจเพื่อกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วนะหลังจากบอกมาหลายเดือนแล้วว่าโอ้เนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงใกล้อยู่นั่นแหละแต่ไม่ถึงสักที
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ในที่สุดข้อตกลง2ฉบับก็ล้มเหลวกลับมาลบกันใหม่อีกแล้วใช่ไหมคือถ้านับเช้าวันศุกร์ก็13วันแล้วนะถ้าลบกันวันเสาร์อีกก็14ก็นับไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้เราลอกใหม่นะไม่นับเมื่อ28กุมภานะ
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งนั้นมันก็แน่นอนมันก็มาซ้ำเติมความปั่นป่วนให้เศรษฐกิจโลกแหละแล้วยังไงทหารอเมริกันก็ไปเสียชีวิตด้วยนะส่วนทรัมป์เองเนี่ย คิดมาตลอดว่าจะกำราบอิหร่านก็ต้องใช้แบบโหมดแก้แค้นของแกเนี่ยคือใช้อาวุธเล่นงานอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้มองถึงผลลัพธ์ความสูญเสียของตัวเองเพราะว่าอิหร่านตอบโต้ไม่ได้ยิงมาที่สหรัฐนี่มันไกลเกินสหรัฐก็ไปยิงเพื่อนไอ้อิหร่านก็ไปยิงเพื่อนบ้านของสหรัฐในตะวันออกกลางไง
1: ค่ะ
0: คูเวซาอุอะไรโดนกันไม่หมดเนี่ยล่าสุดเนี่ยลุงแกถึงขั้นที่ไปลงนามกับซาอุดิอาระเบียแล้วนะจะขายเขาเรียกว่าอะไรขายนิวเคลียร์ขายแบบ
1: ขาย
0: เทคโนโลยีอ่ะแล้วมันจะทำให้ยังไงเขาบอกว่าซาอุเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงสันติ
1: ค
0: ุณมีนิวเคลียร์คุณจะไปสันติทำไมล่ะในเมื่อคุณมีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองอ่ะคุณก็ต้องทำอาวุธสิใช่ป่ะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าซาอุดเนี่ยจะเอาไปใช้แบบทำเชื้อเพลิงทำโรงงานไฟฟ้า มันมีในมือแล้วไง
1: ใช่มะ
0: ก็ต้องไปทำอาวุธแหละแล้วอีกอย่างเนี่ยโดนอิหร่านโจมตีอย่างเงี้ยแล้วซาอุดิอาระเบียก็ยังมีศัตรูคือพวกกบฏปูตีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ปราบเยเมนอยู่เหยงๆเนี่ยจะเอานิวเคลียร์ไปทำสันติเหรอจ๊ะ
1: ใช่ม
0: ะแต่ลุงทำก็ขายแหละแบบลงนามแล้วกะว่าจะเอารายได้เนี่ยมาเพิ่มสมรรถนะของก็เรียกอะไรเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศของตัวเองไง
1: อืมค่ะเอ้ยแต่ละแต่ละเดย์อ่ะเวลาหมดเวลาช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนไหมคะคุณพี่เจี๊ยบขาคุณแม
0: ่ตายแล้วลุงทำขโมยเวลาโอเคค่ะ
1: นะคะพักกินน้ำกินท่าสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพัน
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์นะคะ All Around the World หมอหมอยจอยเจี๊ยบช่วงที่สองเรามีเรื่องราวมาหมอยหมอยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่เจี๊ยบ
0: เรื่องดราม่าก่อนค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยก็คืออาจจะคนไทยเนี่ยรู้กันหมดแล้วล่ะแต่น้องจอยอยู่อเมริกาน้องจอยอาจจะไม่ได้ติดตามแต่อย่าพูดถึงว่าเรื่องของวัฒนธรรมปัญหาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการสื่อสารเนี่ยหรือว่ามันเป็นบทเรียนเลยนะว่าสำหรับคนไปต่างบ้านต่างเมืองอ่ะเราต้องปฏิบัติยังไงสุภาษิตไทยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนี่ยมันไม่เคยสูญหายไปนะมันต้องใช้นะต
1: ้
0: องสอนชาวต่างชาติให้รู้ด้วยเขาบอกว่ามันมีดราม่าอย่างนี้จ้ะมันมีแก๊งวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเขาเตือนให้เงียบเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเอตโรเพราะเขาเตือนดีๆมีชูนิ้วกลางใส่เขาอะทัวร์ก็ลงสิอย่ามาเล่นกับทัวร์ไทยม
1: ี
0: คนพูดเลยว่ากรุงโรมอย่ามาสู้กับกรุงศรีคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่ามาเหิม
1: เพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆว่าเขาอะไรยังไงถูกไหมเหมือนกับที่คุณแม่บอกแหละว่าเข้าเมืองหลิวต้องหลิวตาตามไม่ใช่แบบเอาของบ้านเราไปใส่บ้านเขาเขาบ้านเขามาใส่บ้านอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ไงถูกไหม
0: มาเล่าให้ฟังก่อนสรุป
1: ได้
0: คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ1 ทุ่มบนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมก็คือค่ำๆแหละที่กำลังมุ่งหน้าไปสถานีสารแดงนี้ผู้โดยสารคนไทยเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปซึ่งต่อมาคลิปเนี้ยถูกเผยแพร่ในหลายๆสื่อเลยโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียในคลิปเนี่ยเจ้าของคลิปก็บอกว่าได้ยินเสียงคนแบบตะโกนดังโวยวายมาจากข้างนอกตั้งแต่รถไฟยังไม่จอดเทียบชานชาลาเลยพอประตูเปิด
1: ค่ะ
0: เสียงมันดังขึ้นมาเลยนะพอประตูเปิดเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติกลุ่มใหญ่ก็เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงดังตะโกนคุยเล่นกันข้ามหัวผู้โดยสารคนอื่นตลอดทาง
1: ค่ะ
0: เสียงเนี่ยดังมากจนบรรยากาศในรถที่ปกติเนี่ยทุกคนจะนั่งมองมือถือถูกไหม
1: ค่ะ
0: หรือไม่บางคนก็หลับไปเลยด้วยความเพลียทำงานมาเหนื่อยเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นเสียงเจี๊ยวเจ้ารบกวนคนทั้งขบวนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาใส่หูฟังแล้วนะเขาเปิดฟังเพลงเนี่ยเสียงมันลอดเข้าไปรบกวนเขาอะเขาก็เลยตัดสินใจตักเตือนเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงปกติบอกว่าช่วยเงียบหน่อยได้ไห
1: ม
0: คุยกันระดับเสียงปกติอะไม่ต้องเอะอะมาเทิงไปอะไรเงี้ยก็บอกว่าที่ไทยเราเนี่ยจะไม่ตะโกนกันโอเคไห
1: ม
0: แทนที่จะแบบเจอเจ้าของบ้านเขาพูดขนาดนี้ไม่ฉลดจ้ะไม่เงียบไม่ให้ความร่วมมือผู้หญิงในกลุ่มเนี่ยที่น่าเจ๊เขาน่าจะเป็นครูหรือผู้ดูแลเนี่ยตอบบอกว่าอะไรรู้ป่ะอดทนหน่อยนะมันเป็นเด็กจะให้เด็กเงียบอ่ะไม่ได้หรอกแต่มันเป็นหนุ่มเป็นสาว
1: เด็กอายุเท่าไหร่คะเด็กอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบงี
0: ้เจ้าของคลิปก็เลยสวนไปว่านี่ประเทศไทยนะลองให้เด็กเงียบดูแล้วจะรู้ว่า BTS บ้านเราอ่ะมันเงียบแค่ไหนหลังจากนั้นยายคนนี้ค่ะสู้มือมากเกิดความไม่พอใจที่เจ้าของคลิปเขายกกล้องมาถ่ายเนี่ยด่ากลับเจ้าของคลิปใช้คำหยาบอ่ะใช้อักษร F นั่นแหละใส่ซ้ำหลายรอบนี่ครูนะถ้าครูเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่เด็กมันจะเป็นแบบนั้น
1: ถูก
0: พอเจ้าของคลิปถามว่ามาจากประเทศอะไรไอ้วัยรุ่นชายคนหนึ่งก็ตอบกลวนๆแล้วก็ลามปามไปถึงบุพการีเขาว่าย่ามอมแม่มึง
1: อุตส่าห
0: ์ขออภัย
1: โอ้ตายแล้ว
0: จุดที่ทำให้คนเดือดที่สุดคือมีวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งพูดจาประชดประชันแล้วก็ดูถูกคนไทยว่าก็ขอโทษแล้วกันนะที่เอาเงินมาให้ประเทศของคุณเนี่ยการเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ยต้องอาศัยเงินจากเขาเนี่ยมันมีจุดเจ็บอยู่ตรงเนี้ยเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ฉันขายความสวยงามเว้ยใช่ไหมไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาถ
1: ู
0: กป่ะคือแบบว่าขอโทษที่เอาเงินมาให้ก็ไม่ต้องมาก็ได้ดีไม่ได้งออ่ะถูกป่ะเพราะว่าเอาคนที่มาแล้วมารยาทดีๆอีกหน่อยคนไทยคงต้องคัดกรองแบบปูตาแล้วป่ะคือต้องมีเงินจริงๆถึงมาเที่ยวได้อะคัดกากออกอะพวกกากไม่ต้องมา
1: เนาะพวกกากมันก็จะทำความไม่เจริญมาให้เราไง
0: ก็นั่นแหละพอลงจากขบวนเนี่ยพฤติกรรมก้าวร้าวยังส่งท้ายไว้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าแม้จะมีการโต้เถียงกันรุนแรงแต่ว่าเจ้าของคลิปเขาใจเย็นนะพอที่จะอธิบายเส้นทางรถไฟฟ้าให้กลุ่มนี้ฟังว่าเส้นนี้ไม่ได้ไปที่เที่ยวถ้าจะต้องไปก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นสายสุขุมวิท แต่พวกนี้ไม่สนใจฟังแน่เขายังใจดีน
1: ะ
0: แล้วในระหว่างเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอีกคนในกลุ่มที่ไม่ได้มีปัญหาเขาเดินมาขอโทษเจ้าของคลิปก็อธิบายว่าไม่ได้โกรธแต่อยากช่วยเตือนให้ช่วยไปเตือนเพื่อนหน่อยว่าให้ช่วยเบาเสียงลงแต่พอถึงสถานีที่แก๊งนี้ต้องลงเนี่ยวัยรุ่นบางคนหันมาด่าเขาอีกไล่ให้เจ้าของคลิปไปโรงพยาบาลแล้วก็ใช้คำพูดคำจาแบบดูถูกอะสารพัดเลยตอนนี้พอเดินลงจากขบวนไปแล้วเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังมีการเคาะกระจกตะโกนด่าจากข้างนอกชูนิ้วกลางใส่เจ้าของคลิป
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: อย่าดูถูกกรุงรมอย่าดูถูกกรุงศรีจ้ะพลังโซเชียลไทยขุดยับเจอโรงเรียนต้นสังกัดเลย
1: โอ้โห
0: เจ้าของคลิปนำเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อตั้งคำถามถึงมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะแล้วก็ฝากถามถึงมาตรการของ BTS ว่ามีวิธีการจัดการคนส่งเสียงดังรบกวนตอนขึ้นขบวนไหมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายพอคลิปเนี่ยเป็นไวรัลคนไทยก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมที่ทุกคนต้องเกรงใจคนอื่นไม่ได้เหมารวมว่าคนอิตาลีเป็นหมดแต่เด็กกลุ่มนี้มันเป็นชาวเน็ตก็สืบจนพบว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสายวิทย์ในอิตาลีไม่ต้องไปอ่านชื่อโรงเรียนเขาแล้วนะ
1: ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยว
0: เดี๋ยวโรงเรียนก็ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวอยู่ที่สันดานของคนไม่ใช่อยู่ที่มารยาทของคน
0: อยู่ที่นิสัยพื้นฐานของเขาน
1: ิสัยพื้นฐาน
0: แล้วก็มีคนทักข้อความ DM ไปหา Instagram ของโรงเรียนแล้วก็แนบลิงก์คลิปวิดีโอขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กตามถูกด้วยนะชาวเน็ตนี่เก่งเนาะตามโรงเรียนถูกอ่
1: ะ
0: พอเรื่องบานปลายแล้วโดนทัวร์ลงอย่างหนักวัยรุ่นหลายคนที่ถูกถ่ายติดในคลิปทยอยล็อกบัญชี TikTok หนีปัญหาล
1: ็
0: อกหนีไปเลยจ
1: ้
0: ะดูไม่ได้แล้ว
1: อายเป็น
0: ทีมไม่ได้อายหรอกกลัวรับรถทัวร์ไม่ไหวสิบ้านอาจจะแคบบริษัทครัวของอิตาลีร่อนจดหมายขอโทษเลยบริษัทแคฟเฟอริงบ็อกซ์อันนี้เปิดเผยได้เพราะเขาเจตนาดีซึ่งเป็นผู้จัดโครงการศึกษาดูงานก็ออกแถลงการภาษาอังกฤษ3หน้าเลยนะ3หน้าที่แจงและขอโทษต่อสังคมไทยโดยบอกว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างเขาเรียกว่าอะไรมันสร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายและยืนยันว่าพฤติกรรมนั้นขัดกับค่านิยมที่บริษัทนับถือมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่ากลุ่มเด็กเนี้ยเป็นเยาวชนหลายคนยังเป็นผู้เยาว์ที่มาทัศนศึกษาความคึกขนองอาจทำให้ตื่นเต้นและทำตัวคึกคลื้นเกินไปแต่ก็ย้ำว่านั่นไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการแสดงพฤติกรรมท่าทางที่ไม่เหมาะสม
1: ไอเด็ก
0: บริษัทบอกว่าจะกัน
1: ฮะไอเด็กก็ไม่เป็นไรแต่ครูอะสิ
0: เจ้คนนั้นเนาะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะว่าไม่พบว่ามีการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดแจ้งและการกระทำของบุคคลเพียงบางคนไม่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาด้วยความเคารพทิ้งท้ายว่าตลอด20ปีที่พานักท่องเที่ยวมาไทยมีความรักและชื่นชมในความงดงามวัฒนธรรมและน้ำใจชาวต่างชาติอย่างมากและยังคงส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันต่อไปขอโทษค่ะคุณบริษัททัวร์เด็กไม่ได้หยุดแค่นี้นะล่าสุดจะไปนั่งตุ๊กๆล่อนกันแบบสนุกสนานเลยส่งเสียงเออะเอตโลเหมือนเดิมแล้วก
1: ็
0: ยังมีอีกเขาบอกว่าตรงไปเที่ยวพระรามเก้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือมันจะมีร้านที่เขาตั้งบูธไว้สำหรับเขาเรียกอะไรแจกสินค้าสำหรับผู้มีอุปการะคุณ
1: อ
0: ะอะไรเงี้ยไปรวบไปเอาของเขามาจนหมดต้องให้รปภมาเตือน
1: อ
0: ะมาเอาตัวออกไปอะ
1: มารยาทเนาะ
0: นิสัยเป็นแบบนี
1: ้
0: เขาบอกว่าคนอิตาลีเนี่ยเขาจะเสียงดังเออะมาเครื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้หมายถึงบุคลิกของเขานะหมายถึงว่าเสียงดังเออะมาเครื่องแต่ไม่ใช่นิสัยของทุกคนคนที่มีมารยาทเขาก็มีแหละ
1: ใช่อะไรแบบนี
0: ้คืออัน
1: จ้ะ
0: คือพอพูดแล้วมันก็ปวดใจอยู่นะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ
1: สามัญสำนึก
0: เ
1: รื่องนี้นั่นอ่ะ
0: มันเป็นเรื่องของถ้าเราพูดถึงการดูถูกเชื้อชาติอ่ะมันก็มีอยู่จริงนะ
1: มันมี
0: อยู่มันมีอยู่จริงนะการดูถูกเชื้อชาติมีตั้งแต่อดีตแล้ว
1: ใช่ก็ยุโรปแล้วเขาก็เหยียดผิวคนเอเชียคนเหล
0: ือง ใช
1: ่มันก็มีแหละแต่เดี๋ยวนี้มันลดน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่อเมริกาก็เหมือนกันก็ยังมีการเหยียดกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ
0: มีถ้าพูดถึงเหยียดเชื้อชาติเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืออันเนี้ยเป็นบทความ
1: ค่ะ
0: ข ของคุณกิตสภาสศักดิ์ฐานนท์วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณสำหรับความรู้นี้อาจจะเล่าให้ฟังว่าในบทความนี้เขียนว่าเมื่อ167ปีก่อนเนี่ยช่วงระหว่างปีพ.ศ.2401ถึง2404สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยมีคนฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าอองรีมูโอเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะก็เดินทางมาสำรวจดินแดนสยามตลอดจนดินแดนอื่นๆในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยก็มาทางไหนสมัยนั้นต้องมาทางเรืออยู่แล้วเขาก็รอนแรมผ่านปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่บางกอกเนาะในอดีตอะชื่อบางกอกเนาะกรุงเทพนี่แหละตอนนี้ระยะเวลา3ปีของการอาศัยในดินแดนแถบนี้เนี่ยเขาก็มีความทรงจำที่มีต่อชาวสยามก็บอกเล่าออกมาผ่านบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่พูดถึงคนไทยแล้วก็บ้านเมืองไทยในแถบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาแสดงรายละเอียดตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาพร้อมความคิดเห็นซึ่งมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายเนาะทั้งบวกและลบใช้คำพูดแบบไม่อ้อมค้อมชื่นชมคนไทยในหลายเรื่องแล้วก็ตำหนิติเตียนในอีกหลายเรื่องเช่นกันเอาคนเราอ่ะเนาะมันก็ต้องมีดีมีเสียใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออ อันนี้บันทึกการเดินทางเล่มนี้เนี่ยเผยแพร่ในครั้งแรกในนิตยสารเลอร์ตูเดอร์มุงหรือว่าเที่ยวรอบโลกตั้งแต่ปีนู่นพ.ศ. 2406แล้วก่อนจะตีพิมพ์เป็นรวมเล่มเป็นหนังสือฉบับเต็มในปี2411แต่เราอ่านไม่ออกอยู่แล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสโบราณนี่ต่างหาก
1: จ้ะถ้าตูตูมงมงนี่ฝรั่งเศสอย่างเดียว
0: ใช่เขาบอกว่า
1: ค่ะ
0: คือเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่น่าสนใจคือบรรยายบุคลิกลักษณะคนไทยในสายตาของมูโอเอาไว้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทแรกๆเนี่ยช่วงที่เขาเพิ่งยังมาถึงใหม่ๆเนี่ยภาพชีวิตของคนไทยที่มูโอพบเห็นในยามแรกพบก็คือเขาบอกว่าเออเขาก็ติดตาตรึงใจน
1: ะ
0: ตลอดการเดินทางเลยเขาบอกว่าแต่อันนี้คนไทยฟังแล้วอาจจะเอ๊ะคนไทยหน้าตาไม่ดีดูไม่ฉลาดผู้หญิงดูดีกว่าผู้ชายเด็กดูดีกว่าผู้ใหญ่อันนี้สายตาเขาสายตามูโอก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าพอคนยุโรปจมูกเป็นขอขนาดนั้นนะไม่เห็นแบบคนไทยเนาะผิวค้ำๆจมูกเป็นแบนนิดนึงก็จะมองว่าเออไม่สวยไม่หล่อเหมือนคนบ้านเขาคือเขามีมาตรฐานเขามีธงของเขาอยู่แล้วไงธงของชนชาติเขาอยู่แล้วชนชาติอื่นเนี่ยมาสวยได้ไงใช่ไหมล่ะเขาพูดว่าชาวสยามสังเกตง่ายแต่แรกเห็นกิริยาท่าทางเฉยและเกียจคร้าน
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: หรอ
0: หน้าตาดูเสื่องจมูกออกจะแบนแทบทุกคนโหนกแก้มสูงดวงตาแลดูทื่อๆหามีแววฉลาดไม
1: ่
0: รูจมูกบานและปากกว้างเกินพอดีไว้ตายแล้วเมื่อเทียบกันระหว่างหญิงกับชายไทยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูดีกว่าผู้ชายตามที่ปรากฏในบันทึกบอกว่าเอาเป็นว่าพอจะพูดได้เต็มปากว่าที่เมืองสยามเนี่ยผู้หญิงวัยเยาว์แลดูดีกว่าผู้ชายมากนักแต่ว่าเมื่อเทียบกันตามรสนิยมของชาวตะวันตกมูโอมองว่าหุ่นแบบสาวฝรั่งสวยกว่าสตรีไทยในแดนสยามอยู่ดีก็คุณเกิดมาแต่เด็กแล้วคุณอยู่คุ้นกันมาตอนโตเนาะไม่เห็นอันนี้ก็มองเป็นของแปลกซะงั้น
1: ถูกต้อง
0: แล้วปัจจุบันล่ะฝรั่งมีภรรยาไทยเพียบ
1: เพียบเพราะว่าสวยไงผสม
0: แต่ถ้าหากนับในเรื่องรูปลักษณ์ที่นุ่มนวลเนี่ยเขาบอกว่าชาวสยามเนี่ยโดยผู้หญิงเนี่ยอายุ 12-20 ปีเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรชวนริษยาสักเท่าไหร่เมื่อเทียบเคียงกับหุ่นตรงแบบนี้ที่ทางเราเห็นว่างามก็คือถ้าเด็ก 12-20 ผู้หญิงไทยก็จะตัวเล็กๆกระทัดรัดอะเนาะไม่เหมือนฝรั่งที่จะสูงขาวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขามองว่าน่าเกลียดก็คือการเคี้ยวหมากเขาบอกว่าเห็นคนไทยเคี้ยวหมากตลอดเวลาทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วมองว่ามันไม่น่ามองชาวสยามต่างกินหมากกันไม่เว้นตั้งแต่เจ้าไปจนถึงใครจนถึงขอทานถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วริมฝีปากก็แดงคล้ำเพราะว่ากินหมากเป็นประจำฟันก็ดำสนิทเหมือนไม้มะเกลือ ในสายตาของฝรั่งเศสที่เข้ามาเห็นคนไทยเคี้ยวหมากจนฟันดำเนี่ยช่างดูไม่งามเอาเสียเลยทำให้บรรดาเด็กๆซึ่งปากยังคงขาวสะอาดสดใสเนี่ยก็เลยดูดีกว่าพวกผู้ใหญ่ไงมูโอบอกว่าการเคี้ยวหมากทำให้ปากดูไม่น่ามองและ ข้าพเจ้าพบเห็นเด็กเล็กๆน่ารักแน่เอ็นดูจนอยากจะคว้าตัวมากอดแต่พอล่วงเข้าอีกวัยหนึ่งพวกผู้ใหญ่กลับดูน่าเกลียดเพราะว่าเคี้ยวหมากจนฟันดำแล้วก็ปากเจ
1: อ
0: คนไทยในสายตามูโอมีภาพลักษณ์เป็นพวกเป็นบวกขึ้นมาทันทีเมื่อพูดถึงลูกเด็กเล็กแดงที่ไร้เดียงสาต่างกับผู้ใหญ่ที่เขามองในแง่ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กน้อยที่แบบชอบไปเล่นกันตามแม่น้ำลำคลองอ่ะนะดูดน้ำเงินตูมตูมเนี่ยมันมูโอก็บรรยายว่าตอนแวะพบเจ้าเมืองปากน้ำเนี่ยก็เห็นว่าประเทศเนี้ยเด็กๆกับน้ำเนี่ยมีชีวิตที่ผูกโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นลูกๆของข้าหลวงกระโดดลงน้ำดำผุดดำว่ายเหมือนปลาทั้งที่ยังตัวเล็กตัวน้อยอยู่เลยเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจน่ารักมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แสดงว่าแกไม่มีความสุนทรีกับผู้ใหญ่เลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องขี้เกียจใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: มูโอบอกว่าการที่คนไทยนิยมเคี้ยวหมากเป็นกิจวัตรทำให้หมากเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งของสยามแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสินค้านี้ไม่ใช่คนไทยนะจ๊ะแต่เป็นคนจีนที่มีหัวการค้ามากกว่าแล้วก็ใช้เป็นลู่ทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่งคั่งร่ำรวย
1: ค
0: นจีนอาศัยหมากเป็นช่องทางทำมาหากินเข้ายึดกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทำสวนหมากและขายให้กับลูกค้าคนไทยทำให้พวกเขายกระดับตัวเองขึ้นมาได้ส่วนคนไทยยังคงย่ำอยู่กับที่คนจีนเนี่ยก็กินหมากไม่ต่างจากคนไทยแต่ก็ถือเป็นการเขาเรียกอะไรบริโภคสินค้าที่ตัวเองผลิตแล้วก็จำหน่ายเองไงส่วนคนไทยเนี่ยกินหมากมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่ไม่ปลูกหมากเองไงใช่ไหมต้องไปซื้อเขาปลูกไงก็บอกว่าไม่ยอมกระโจนลงไปเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายด้วยมูโอบอกว่าหมากเป็นผลผลิตของชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามพวกเขาเพาะปลูกบำรุงรักษาอย่างดีและขายได้ราคางามคนจีนอพยพเหล่านี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรมือดีเป็นพ่อค้าหัวไวพูดไทยคล่องราวกับเกิดในประเทศนี้เลยทีเดียวพวกเขาเคี้ยวหมากยับยับเหมือนชาวบ้านทั่วไปเคี้ยวหมากอะไรนะยับยับแล้วก็ยอบตัวคุกเข่าเมื่ออยู่ตัวหน้าขุนนางคือเขาเรียกอะไรคนจีนอะอยู่เป็นไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาค้าขึ้นพอเริ่มมีเงินก็มีเกียรติมีชื่อเสียงแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมอะในเมื่อเราโตมากับหมากทำไมเราไม่ลงมือผลิตและค้าขายแบบคนจีนล่ะมูโอบอกว่าเพราะคนไทยขี้เกียจไงแต่คนจีนขยันคนจีนยังเป็นนักแสวงโชคที่มักออกไปหาลู่ทางทำกินอื่นๆไม่คิดว่าดินแดนแห่งนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคือไม่ยึดติดอยู่กับที่
1: ไปเรื่อย
0: ๆ
1: ใช
0: ่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจไงก็เลยพ่ายให้กับคนจีน
1: แต่คนจีนเขาขยันจริงๆนั่นแหละก็ว่าเขาไม่ได้หรอกนะ
0: ก็ว่าไม่ได้แต่ว่าคืออันนี้แหละเราก็เลยคิดว่า
1: แต่ก็อย่ามาว่าเราแต่ก็อย่ามาว่าคนไทยขี้เกียจ
0: เราต่างคนต่างอยู
1: ่ต่างคนต่างอย
0: ู่ในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามถึงสั่งโค่นต้นหมากหมดอะไรเงี้ยโดยให้เหตุผลว่าคนเนี่ยบ้วนน้ำหมากกันสกปรกเขาบอกคนไปบ้วนน้ำหมากกันสกปรกทำถนนสกปรกก็เลยสั่งโค่นต้นหมากแต่ถ้ารู้ถ้ามีข้อมูลนี้แสดงว่าอาจจะเห็นว่ามันไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยไงมันถูกกลืนโดยคนจีนถูกป่ะ
1: เพราะว่าเขาคนที่เขาเคี้ยวหมากมันก็ต้องบ้วนไงมันก็เลยทำให้พื้นสกปรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: กระถุนก็มีไงถุงก็ได้ห้อยไงแต่สาเหตุลึกๆน่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำเศรษฐกิจแหละที่คนจีนเป็นเจ้าของเมื่อกี้น้องจอยทำมือมานิ้วอะไรบ้างก็ไม่รู้อะแต่ว่าจะมาสรุปให้ฟังว่าถ้าคนไทยจะสวน
1: ค
0: นไทยจะสวนว่าลัทธิฝรั่งเศสใส่วิกเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเคยสังเกตไหมผู้ชายยุโรปในช่วงศตวรรษที่17-18เป็นลอนๆนั่นแหละจะมีการสวมใส่วิกผมแล้วที่มาของเทรนด์แฟชั่นนี้มาจากไหนแน่นอนเจ้าแห่งแฟชั่นคือฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสที่เพิ่งดูถูกคนไทยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกลางศตวรรษที่17เนี่ยไม่มีกษัตริย์ยุโรปคนไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสด้วยอำนาจและชื่อเสียงที่
1: ม
0: ีทำให้เป็นสัญลักษณ์ด้านแฟชั่นให้ชนชั้นนำในยุโรปโดยเฉพาะพระเกศาอันยาวสลวยของพระองค์แต่พอคนเราอายุมากขึ้น
1: อ
0: ่ะผมก็บางลงไงเพื่อรักษาภาพลักษณ์การเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เลยต้องสวมวิกจ้ะพระเจ้าหลุยส์มีช่างทำวิกและช่างตัดผมส่วนตัวอยู่แล้วเพื่อสร้างวิกผมที่พอดีและสมบูรณ์ให้กับพระองค์ไม่ช้าวิกผมก็เลยเป็นบรรทัดฐานในราชสำนักทั่วทั้งยุโรปและแพร่กระจายในอาณานุคมของยุโรปเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสถานะทางสังคมและอำนาจบารมีแ วิกผมเนี่ยมันจะมีราคาแพงกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำจากเส้นผมมนุษย์จริงๆได
1: ้
0: ก็เลยทำจากขนม้าบ้างขนแพะบ้างหรือขนจามารีที่มีราคาถูกกว่าบ้างส่วนพระเจ้าหลุยเนี่ยก็ทำผมที่แพงที่สุดแหละเพราะเป็นกษัตริย์ไงแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนนิยมใส่วิกผมเพราะอะไรคะน้องจอยเพราะว่าเกิดการระบาดของเหาแล้วก็โรคซิฟิลิส
1: ก็เลยต้องใส่วิกบังไว
0: ้ผู้ป่วยผมร่วงแล้วมีแผลบนศีรษะ อาการที่เห็นได้ชัดในผู้ป่วยซิฟิลิสเนี่ยมันคืออะไรมันมี
1: มี
0: ฝีหนองอะไรพวกนั้น
1: อ
0: ่ะก็เลยทำให้ต้องมาใส่วิกปกปิดไอ้วิกที่ว่าในสมัยนี้สมัยนั้นเรียกว่าพาวเดอร์วิกก็คืออะไรพาวเดอร์คือโรยอ่ะโรยแป้งมาบนวิกนั่นแหละโรยผงแป้งเพื่อทำความสะอาดแล้วก็กำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ทำให้วิกผมดูดีสำหรับการสวมใส่แล้วก็เพราะอะไรเขาบอกคนยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเดือนหนึ่งอาบน้ำสักครั้งถือเป็นบุญแล้วเป็นวาสนาของน้ำยิ่งนัก
1: พอเขาหนาว
0: ปฏิเสธน้ำไม่ต้องจะผลิตเขาจะผลิตน้ำหอมทำไมใช่ป่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: ประเทศที่ผลิตน้ำหอม
1: คือ
0: ที
1: ่
0: ม
1: า
0: ที่ไปไงคือเอาจริงๆนะการไม่อาบน้ำเนี่ยอาจจะเขาบอกว่าพระเจ้าหลุยยังอาบน้ำแค่3ครั้งเองนะเท่าที่รู้เขาบอกว่าถ้าคือการไม่อาบน้ำแล้วประคุมน้ำหอมเข้าไปเนี่ยต้องจอยว่ามันจะไหวไหม
1: เหม็นอะ
0: ก็เหมือนแค่หอมเป็นหืนไงจากหอมกลายเป็นหืนแล้วไหม
1: จริงก็เหมือนเพื่อนที่โรงเรียนอะพอเวลาหน้าวินเทอร์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหม็นมาเลยนะเพื่อนแขกเนี่ยเหม็นกันแบบโอ้โหแล้วมันแรงกลิ่นมันแรงมากพี่จะตายเอา
0: ใช
1: ่ทำไมเขาไม่อาบน้ำกันก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะกินเครื่องเทศใช่ไหมล่ะ
1: เครื่องเทศด้วย
0: คืออาหารการกินมีส่วนเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ใหญ่ๆอ่ะเนื้อ
1: จะมีข้าว
0: พวกเนี้ยจะเหม็นข้าวเพราะฉะนั้นมันก็จะติดตัวไงก็เราไปเดินตลาดนะตลาดเดินผ่านร้านย่างปิ้งย่างมันติดตัวเลยแล้วนี้ไอ้กลิ่นพวกเนี้ยก็อยู่เอาฉีดน้ำหอมกลบเข้าไปตบเข้าไป
1: ทีนี้ก็เหม็นสาบเลยทีนี้เข็ม
0: แผลที่ดังตีตาอีกใช่ไหม
1: กันใหญ
0: ่มันก็เหม็นนะวิก็เหม็นอ่ะเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมูโอต้องมองคนไทยใหม่นะคนไทยอาบน้ำมันโดดน้ำมันตูมวันละสองครั้ง
1: คนไทยสะอาดนะคนเอเชียคนไทยเนี่ยสะอาดน้ำเช้าเย็นเช้าเย
0: ็
1: น
0: หมากไม่ได้แปลว่าสกปรกซะหน่อย
1: ถูกไหมเป็นสมุนไพรนะหมากอ่ะ
0: หมดอะไรอย่างเนี
1: ้
0: ย
1: ใกล้ละค่ะเหลืออีก2นาที2นาที
0: ก็เดี๋ยวอย่างจะบอกว่าเวลาชาวต่างชาติมาไทยเนี่ยจะชอบดูถูกดูแคลนเราเนาะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้รู้ว่าจริงๆคนไทยมีอารยธรรมที่งดงามนะจ๊ะอย่ามาดูถูกดูแคลนกัน
1: ใช่นะคะ
0: เราเป็นประเทศที่อาบน้ำคนไทยอาบน้ำเก่งมากอ่ะรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยหนาวแบบฤดูหนาวเนี่ยก็ต้องอาบ
1: ต้องอาบเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ก็วิ่งผ่านน้ำก็ยังอาบก็ต้องอาบก็ต้องลูบตัวก่อนให้มันแบบชินกับน้ำแล้วก็ค่อยแย่ตัวเข้าไปเวลาหน้าหนาวน่ะถูกไหมก็ยังอาบ
0: ไม่ต่อให้แบบ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะหนาวจัดอ่ะยังไงก็ต้องอาบไปอยู่ต่างประเทศ
1: ก็อาบ
0: ไปเจออากาศหนาวก็ต้องอาบแต่เขาก็มีเครื่องทำน้ำอุ่น
1: ถูก
0: ทำไมถึงจะไม่อาบ
1: นั่นน่ะสิ
0: เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีอ่ะทำไมยังไม่อาบอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนพอทำใจยอมรับได
1: ้ต้องต้มน้ำอาบอะไรเงี้ยนะใช้กาต้มน้ำสมัยก่อนไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะถูกไหมใช้กาต้มอ่ะเกิดทันใช่ไหมพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเกิดทันใช่ไหมคะต้มน้ำอาบ
0: แม่
1: เฮ้
0: ยสมัยนี้นะก็ยังต้มกันอยู่นะ
1: ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าอมตะนะคลาสสิก
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เขาต้องต้มน้ำเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยบางคนเขากลัวเครื่อง
1: ค่ะ
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: โอเคได้เวลาหมดเวลาแล้วล่ะวันนี้นะโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงออราวเดอะเวิลด์นะคะเมาท์มอยจอยเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีในวันศุกร์เนาะเวลาเดิมบ่าย 3-4 โมงเย็นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามหนูนากับอาจารย์ดานีกันต่อเนาะเราลากันไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll around the world, more more joy here. ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ ทรัพย์สุวรรณและธัญญธร ผู้เทมพันธ์
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
6: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569โดยขยายเวลาการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่องและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือน
7: นายธนาโชครุ่งถิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติส ำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา14:16นะครับจุด00นนะครับหรือ4โมงเย็นนั่นเองนะครับเรามาพบกับแขกคนสำคัญนะครับหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์หลากหลายแรงบันดาลใจนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับจะบอกว่าทุกความสำเร็จมีเรื่องราวนะครับซ่อนอยู่เสมอครับและบางครั้งเรื่องราวเหล่านั้นครับอาจจะกลายเป็นพลังให้กับให้อีกหลายคนนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาร่วมพูดคุยนะครับกับหนูสีนะครับแขกคนสำคัญของเราในวันนี้ครับหนูสีศิรัตน์เรืองศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์2010นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือที่หนูสีเคยเขียนไว้นะครับชื่อว่าหนูสีสู้ด้วยใจไปตามฝันนะครับสวัสดีครับหนูสีครับ
3: สวัสดีครับพี่บอสสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: แน่นอนครับวันเปิดตัวหนังสือจำได้เป็นวันเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับพี่บ๊อบไปร่วมงานด้วยแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่บ๊อบด้วยวันนั้นรู้สึกวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเกิดพี่บ๊อบนะครับต้องขอบคุณมากที่มีการเซอร์ไพรส์แล้วก็ในงานหนุ่มของหนูสีเลยนะครับต้องขอบคุณมาก
3: มากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหนังสือพ็อกเก็ตบ็อกซ์เนี้ยจุดเริ่มต้นมาจากพี่บ๊อบด้วยพี่บ๊อบเป็นคนแนะนำสีเองว่าให้สีเขียนหนังสือในวันที่สีไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสีน่ะเหรอจะเขียนหนังสือจะเป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องของตัวเองอ่ะเหรอ
2: ใช่ไหมแล้วก็พี่หนุ่มนันทพัฒน์นะครับก็มาช่วยเรียบเรียงให้หนูสีด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีความฝันสู่วันที่ต้องเรียนรู้กับความผิดหวังการต่อสู้การพัฒนาตัวเองและการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับแน่นอนเมื่อกี้หนูสีเกริ่นไปแล้วว่าแรงก็เรียกว่าแรงบันดาลใจก็มาจากพี่วับแนะนำนะว่าควรจะมีหนังสือนะว่าเก่งขนาดนี้นะพูดเก่งพูดดีขนาดนี้อยากให้แบบมันอยู่ในหนังสือเนาะถามก็เลยว่าแรงบันดาลใจไปเรียบร้อยแล้วนะถามว่าทำไมถึงชื่อว่าหนังสือเล่มนี้นะครับคือชื่อมีตั้งเยอะแยะมากมายแต่มันขึ้นด้วยเหมือนกับจะดราม่าสักหน่อยว่าสู้ด้วยใจไปตามฝันนะสะท้อนตัวเองสะท้อนตัวตนของหนูสียังไงครับ
3: จริงๆมันเป็นเรื่องของเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งเนาะตอนนั้นสีอายุ21อ่ะใช่มั้ยคะพี่บ๊อบแล้วก็
2: แต่ตอนนี้เราตามความฝันนะสตาร์ทไป
3: ยี่สิบห้าแล้วค่ะเพิ่มขึ้นเพียงอีกนิดนึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อหนังสือก็จะได้รับคำแนะนำจากพี่บ๊อบเองเหมือนกันแต่ในเวอร์ชันของเสียสีรู้สึกว่าความฝันบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราฝันมันเป็นอะไรที่ไกลเกินตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสู้อย่างไม่ลดละสู้ด้วยความพยายามสู้ด้วยหัวใจเนี่ยไม่ว่าฝันมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะไกลขนาดไหนเนี่ยเราก็สามารถนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกนะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่ประกวดจนไปถึงวันสุดท้าย
2: ที่คุยกับหนูสีนี่พ็อกเก็ตบุ๊กหนูสียังอยู่ในมือพี่บ๊อบอยู่นะพร้อมกับลายเซ็นหนูสีนะครับยังอยู่ในมือพี่บ๊อบอยู่เลยนะ
3: นั่
2: นจะผ่านมาหลายปีน
3: ะ
2: ก็ถือว่ายังไม่เก่านะครับถือว่าเป็นถ้อยคำที่ทรงคุณค่าแล้วสามารถที่ปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่นี้พี่บ๊อบจะชอบเอาพูดก่อนเดี๋ยวพี่บ๊อบจะลืมพี่บ๊อบชอบวลีเด็ดในข้อความหนังสือของหนูสีนะที่ชอบมากหนูสีเคยให้สัมภาษณ์แล้วหนูสีแบบจะร้องไห้นะครับพี่บ๊อบจะร้องไห้ตามนะที่บอกว่าหนูสีบอกว่าอะไรนะที่ขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วหนูสีตกลงมาแล้วหนูสีรู้สึกว่ามันเจ็บอะไรเงี้ยช่วยเล่าตรงนี้อีกนิดนึงครับโอ้
3: สิมองว่ามันคล้ายๆกับเวลาเราวาดฝันอะนะคะการประกวดในเวที2009ก็เหมือนกับสิปีนภูเขาอะสิปีนเขาแล้วมันตกมาเราก็เจ็บทุกคนก็คือเรียกว่าถ้าเราคาดหวังอะไรให้เราประสบความสำเร็จแต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างคาดหวังแน่นอนมันก็เหมือนกับการที่เราปีนความฝันแล้วมันร่วงหล่นลงมาเพราะมันไม่ประสบความสำเร็จทุกคนก็ต้องเจ็บต้องเสียใจต้องผิดหวังแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือปีนต่อไปค่ะจนกว่าเราจะถึงยอดฝันของตัวเองนั่นคือสิ่งคือความพยายามไม่มีวันทำร้ายเราอยู่แล้วแล้วก็ความพยายามเนี่ยนำมาซึ่งความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะพี่บอ
2: กคนลุกเลยคนฟังกี่ครั้งก็มีความรู้สึกว่าคนลุกอ่ะแบบ อืมจริงจริงอย่างที่หนูสีพูดนะครับถ้าใครรู้จักหนูสีน
3: ค
2: ี่
3: ่
2: ค
3: ะ
2: ือยิ่งจริงกับโคตรจริงเลยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ถา
3: ข
2: ม
3: อบ
2: ว่า
3: คุณมากค่ะพี
2: ก
3: ่
2: า
3: บ
2: ร
3: อ
2: เขียนเรื่องร
3: ค
2: าว
3: ่ะ
2: ชีวิตของตัวเองน่ะมีความยากตรงไหนหนูสี
3: จริงๆวันที่ลงมือทำอ่ะไม่ยากเลยเพราะว่าสีก็ใช้วิธีที่พี่บ๊อบสอนว่าให้สีบันทึก
2: อืม
3: กิจวัตรคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่ถึงตัวเองอย่างล
2: โ
3: ะ
2: อ
3: เอ
2: ้
3: ียดเนี่ยในทุกๆวัน
2: น่ารักที่
3: แล
2: ส
3: ุ้ ว
2: ด
3: ก็
2: น
3: ส
2: ะ
3: ี
2: คร
3: ก
2: ั
3: ็
2: บ
3: บันทึกอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆวันตั้งแต่ได้รับตําแหน่งจนไปถึงเวทีไปประกวดมิสเวิลด์ก็บันทึกทุกๆวันเหมือนเขียนไดอารี่ของตัวเองอย่างละเอียดแล
2: อ
3: ้ว
2: ื
3: ก
2: ม
3: ็สะท้อนในความรู้สึกของตัวเองว่าวันนี้เราได้อะไรเรารู้สึกยังไงแล้วเรากําลังไปถึงจุดไหนในแต่ละวัน
2: อ
3: ด
2: ื
3: ัง
2: ม
3: นั้นเนี่ยผู้อ่านที่อ่านเรื่องราวติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นการเติบโตของจิตในแต่ละวันด้วยแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราไปเจอในการประกวดอย่างเงี้ยเราไปพบเจอกับใครยังไงแล้วมันให้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความรู้สึกในความทรงจำที่คนอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะพี่บออ ก
2: ืมอืมหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าก็เรียกว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านนะครับอาจจะหา
3: ค่
2: ซ
3: ะ
2: ื้อได้ยากแล้วนะเพราะผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยรู้หนังสือเล่มนี้บอกอะไรให้กับคนอ่านครับ
3: จริงๆแล้วเป็นเรื่องของความพยายามหลักๆแล้วก็เหมือนที่เราเกริ่นไปแล้วก็พี่บ๊อบก็คุยกับเสียนะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความ

0: อันนี้คือสิ่งที่หนังสือจะมีเรื่องราวในที่นี้ตั้งแต่หน้าแรกๆเลยเพราะว่าสีเขียนเอาไว้ตั้งแต่หน้าแรกๆเลยว่าสีเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่เราต้องการหรือว่าคาดหวังให้เป็นได้ค
1: อ
0: ่ะ
1: นี่หนูสีระหว่างที่คุยสัมภาษณ์หนูสีเนี่ยพี่ว่าก็
0: ค่ะ
1: เซิร์ชชื่อหนังสือหนูสีด้วยนะมีขายในช้อป
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ี้จ้าเขาบอกว่า
0: อ๋อถ้าเกิดใครสำหรับ
1: ลดราคาเหลือหนึ่งอันเอาพูดตรงลดราคาเหลือ175 บาทแล้วราคานี้ใช้
0: อ๋อ
1: ได้ถึงวันที่30 กรกฎาสิ้นเดือนนี้นะครับยังมีอยู่นะ
0: ค่
1: หน
0: ะ
1: ูสี
0: จริงๆสิมีต้น
1: เป็น
0: ฉ
1: หนัง
0: บ
1: ส
0: ั
1: ื
0: บ
1: อม
0: อย
1: ื
0: ู
1: อ
0: ่
1: ส
0: นะ
1: อ
0: ค
1: ง
0: ะเดี๋ยวต้นฉบับเสียก็มีจริงๆแล้วถูกลิขสิทธิ์ยังอยู่ที่สีสามารถเดี๋ยวผู้ฟังของพี่บ๊อบสีอาจจะแนบลิงก์ดีไหมคะเผื่อใครอยากจะดาวน์โหลดไฟล์ไปอ่าน
1: อุ้ยอย่าไว้แต่โหลดไ
0: ส
1: ฟ
0: ่ง
1: ล
0: ให
1: ์
0: ้
1: เล
0: พี่บ๊อ
1: ย
0: บ
1: นะเผื่อมีสำนักพิมพ์สนใจนะครับขอแบบ
0: อ๋อ
1: พิมพ์ใหม่แล้วก็แต่อาจจะต้องเพิ่มเนื้อหาอัปเดตลงไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แ
0: โ
1: ต
0: อ
1: ่
0: ้
1: เนี่ย
0: ก็
1: ยัง
0: ด
1: ดู
0: ีค่
1: น
0: ะ
1: ี่มีพร้อมลายเซ็นด้วยนะมีรูปมงกุฎด้วยหนึ่งส
0: อ
1: ี่
0: ๋อ
1: เซ็นไว้น่าจะประมาณครึ่งหน้าเกือบเต็มหน้า
0: อ๋อ
1: นะพี่วอฟเซิร์ชดูเนี่ยมีในช้อปปี้ด้วยจ้าถ้าใครพลาดนะครับ
0: นะคะ
1: ไปหาซื้อได้ในกดช้อปปี้ไปนะครับพิมพ์คําว่าหนูสี่สู้ด้วยใจไปตามฝันนะครับสีรัตน์เรืองศรี
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับมีลายเซ
0: ค
1: ็น
0: ่ะ
1: ด้วยนะครับ
0: โอ้โห
1: หนึ่งตอนนี้
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: ดราคาเหลือ175 บาทนะก็ถือ
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะได
1: ก็
0: ้
1: ถือ
0: เ
1: ว
0: ล
1: ่าย ก็ถือว่ายังมีอยู่ตอนแรกพี่บอมนึกว่าไม่มีแล้วนะครับ
0: อืม
1: ถ้าใครอยากได้ลายเซ็นอีกนะครับต้องติดตามหนูสีนะครับว่าตอนนี้หนูสีมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวจะคุยในวันหลังๆนะครับว่าตอนนี้หนูสีทําอะไร
0: ค่
1: อ
0: ะ
1: ยู่อัปเดตในชีวิตนะครับอ่ะตอนนี้มาต่อเรื่องสีนิดนึงว่าพูดถึงว่าหนังสือเล่มนี้นะครับอยากส่งต่อพลังอะไรให้กับคุณผู้อ่านครับเอาพูดย้ำอีกนิดหนึ่งว่าคำว่าส่งต่อพลังฮะ
0: ค่ะก็พลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเองค่ะอย่างน้อยเนี่ยจุดทุกอย่างมันต้องเริ่มมาจากความเชื่อก่อนว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นในสิ่งที่เราคาดหวังได้ค่ะพี่บอก
1: ในเส้นทางของชีวิตจะมีช่วงไหนที่ต้องใช้คำว่าสู้มากที่สุดครับ
0: จริงๆสี่ค่อนข้างเรียกว่าถามว่าสู้ไหมสี่ค่อนข้างเป็นคนที่มองหาสิ่งที่ดีขึ้นให้กับชีวิตเสมอค่ะพี่บอกดังนั้นเนี่ยคำว่าสู้ของสีเนี่ยก็คือการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอย่างมีวินัยมากกว่าการมองหาหรือยับยั้งชั่งใจให้เราทําแต่เรื่องที่ดีกับตัวเองคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวเพราะมันมีหลายๆครั้งเช่นเดียวกันพอเราเป็นมิชชันเวอร์เองมันก็มาพร้อมกับโอกาสทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีถูกไหมคะแต่หลายครั้งอ่ะก็จะเป็นการเรียกว่าต้องสู้กับกิเลสสู้กับความโลภแล้วก็สู้กับความสุขเพียงแค่ฉาบฉวยเบื้องหน้าอันนี้สิก็เรียกว่าต้องสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถคงอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่เรารู้สึกว่าไม่มีตําหนิเราสามารถยืนอย่างภาคภูมิใจได้ค่ะพี่บ๊อบ
1: แล้วหนูสิคิดว่าความฝันของคนเราเนี่ยมันต้องใช้ใจมากแค่ไหน
0: โอ้ต้องเกิน100มีคือเวลาเราลงแข่งถ้าเราซ้อมมา100มันจะลดเหลือ80ใช่ไหมคะไม่มีนักแข่งมืออาชีพคนไหนที่สามารถซ้อม100แล้วก็แข่งได้100อยู่แล้วเวลาคุณจะซ้อมใจหรือว่าซ้อมตัวก่อนลงสนามแห่งความฝันน่ะคุณต้องซ้อมเกิน100ขึ้นไปค่ะพี่บ๊อบเพราะเวลาลงสนามจริงอ่ะต่อให้มืออาชีพขนาดไหนมันก็ไม่เต็ม100ดังนั้นก็ต้องใช้ใจเกิน100เป็นหลักสําคัญเลยค
1: พ
0: ู่ะ
1: ดถึงว่าการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวผ่านหนังสือทำให้เรารู้สึกยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: เปิดเผยเรื่องร
0: ถ
1: าว
0: าม
1: ส
0: ว
1: ่
0: ่
1: ว
0: าน รู
1: ต
0: ้
1: ั
0: ส
1: ว
0: ึกย
1: ผ
0: ั
1: ่
0: ง
1: าน
0: ไง
1: หนัง
0: บ้
1: ส
0: าง
1: ือ
0: จริงๆณวันที่เราทําหนังสือเนี่ยสิไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะสิรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวของสิไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องปิดบังสามารถเปิดเผยได้ค่ะแต่ณปัจจุบันในวันนี้สิรู้สึกภาคภูมิใจค่ะพี่บ๊อบเวลาเรากลับไปอ่านหนังสือของตัวเองอ่ะเราจะเห็นเราในเวอร์ชั่นอายุ21อ่ะสิรู้สึกว่าโอ้มันทําให้เราจําเด็กคนนั้นได้ว่าเธอตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงแล้ววันนี้เราได้เติบโตมาเป็นหนูสีอีกเวอร์ชั่นแล้วทําให้เรารู้เลยว่าคนเราอ่ะเติบโตในทุกๆวันในทุกๆปีจากประสบการณ์จากมุมมองชีวิตมันก็เหมือนเป็นการบันทึกตัวเองในเวอร์ชั่นหนึ่งที่ทําให้เสียเห็นตัวเองชัดขึ้นถ้าเกิดบางคนไม่ได้มีประสบการณ์เขียนไดอารี่ไม่ได้มีโมเมนต์การบันทึกอะไรตัวเองไว้เราอาจจะลืมค่ะว่าตัวตนของเราอ่ะในแต่ละช่วงวัยเราเคยเป็นใครอะค่ะพี่บอก
1: หนูสี่ในวั
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: 30 กว่าเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากจะไป
0: ย
1: บ
0: ี่
1: อก
0: สิ
1: ก
0: บ
1: ับ
0: ข
1: ห
0: ้
1: น
0: า
1: ู
0: งหน้
1: ส
0: า
1: ี่
0: ค่ะ
1: อย่าไปบอกกับหนูสี่
0: คว
1: ั
0: ่ะ
1: ย21ในตอนนั้นยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: จะไปบอกกลับไป
0: โอ้
1: บอกต
0: ส
1: ัว
0: ี
1: เองใ
0: ค
1: นว
0: ง
1: ัย21ยังไงบ้าง

0: ขอบคุณแล้วสิรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเธอมากเลยขอบคุณนะที่วันนั้นกล้าตัดสินใจลงมือทำแล้วก็อยากจะบอกพี่บ๊อบเลยว่าวันที่สีทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยค่ะคุณพ่อภูมิใจกว่าตอนที่สีได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์เวิลด์อีกนะคะ
1: เนาะ
0: ใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บ๊อบเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเขาก็ไม่เคยเล่าให้สีฟังนะคะคุณพ่อท่านบอกว่าความฝันอย่างหนึ่งของเขาเลยคือการเป็นนักเขียนเขาชอบเขียนแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้มีหนังสือเป็นของตัวเองแล้ววันนี้มันเหมือนกับลูกสาวทําความฝันของเขาให้เป็นจริงใช่ค่ะดังนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าผลงานของสิเพราะว่ามันคือการทําฝันของคุณพ่อสิให้เป็นจริงด้วย
1: แต่ก็ต้องขอบ
0: ค
1: คุ
0: ่
1: ณ
0: ะ
1: หนูสีด้วยนะพี่บ๊อบยังวงเลยว่าหนูสีพูดถึงชื่อพี่บ๊อบในพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยพี่บ๊อบวงม
0: โ
1: า
0: อ
1: เล
0: ้
1: ยจ้าเอาขั้นนี่ต่างหากเป็นพิเศษเลย
0: ขอบ
1: ต้อ
0: ค
1: ง
0: ุ
1: ข
0: ณ
1: อบคุณมากเนี่ย
0: เยอะ
1: เรา
0: ม
1: ต
0: า
1: ้
0: ก
1: องเรียกว่า
0: ค่ะ
1: คนเรานี่นะคนที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคือกตัญญูนี่คือรู้คุณเนาะกตเวที
0: ค่ะ
1: ก็คือการตอบแทนรู้แล้วก็ต้องตอบแทนบุญคุณอันนี้ถือว่าหนูสีเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีจึงให้หนูสีมีความสําเร็จอ๋อได้รับการยอมรับการเชื่อถือจ
0: ข
1: น
0: อบค
1: ทุ
0: ุ
1: ก
0: ณ
1: วันน
0: ม
1: ี้
0: านก
1: ะท
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ่ส
0: พ
1: ิ่
0: ี
1: ง
0: ่
1: ส
0: บ
1: ํ
0: อ
1: าก คัญมากๆนะกตัญญูกตเวทีนี่ต้องขอบคุณมากอ่ะต่ออีกนิดนึงว่าถ้าหนังสือเล่มนี้นะครับจะต้องออกอีกสักครั้งหนึ่งภายในปีนี้เนี่ยหนูสิจะเติมทัชตัวไหนเข้าไปมั่ง
0: เติมพาร์ทส่วนไหนเหรอคะ
1: เออจะ
0: ม
1: เ
0: ี
1: ติม
0: หลา
1: ต
0: ย
1: ัว
0: ส
1: ไห
0: ่
1: น
0: วนเลยสิคะเพราะขนาดอันนั้นเราเขียนแค่1 ปีใช่ไหมตอนนี้ผ่านมาเราก็อยากอีกก็คงอยากจะเติมคำเขาเรียกว่าความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นเข้าไปเพราะสิเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เหมือนคนเรามักจะมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ไวแล้วเราก็มักจะเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นมันเกี่ยวข้องเฉพาะตัวเราแต่สิคิดว่าถ้าเราสะท้อนในมุมว่าทุกความสําเร็จมันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนและทุกการกระทําจากความสําเร็จเองก็ตามหรือการยินดีกับตัวเองก็ตามเนี่ยมันก็สะท้อนแล้วก็กระทบกับคนรอบข้างของเราทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในเวอร์ชั่นนี้ค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยที่สีบอกว่าตําแหน่งที่เชนเวอร์เป็นเวทีแห่งโอกาสของสีและเป็นทุกภาพสําเร็จในทุกช่วงชีวิตของสีอาจจะย่อมันว่าในแต่ละช่วงชีวิตอะสิได้อะไรจากโอกาสตรงนี้จากการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวันนั้นและทำไมสิถึงจะต้องเรียกว่ารักษามาตรฐานเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นนะตั้งแต่วันแรกที่สิก้าวเข้ามาโดยที่ยังไม่มีตำแหน่งอะไรจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค
1: แต
0: ่ะพี่บอก
1: แต่ถ้าพี่บอสจะสรุปก็คือว่าคนเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันต้องมีทีมเวิร์กเนาะพลังทีมเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากครอบครัวเพื่อนฝูงคนรอบตัวต
0: ค
1: ่า
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ๆนานาหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาเนี่ยก็มีส่วนผลักดันให้เราประสบความสําเร็จถ้าวันนี้ถ้าเราหัวเดียวก็เต็มรีบนี่ก็อยู่ยากนะโดยเฉพาะในเวทีการประกวดเนาะต้องมีทีมเวิร์กที่ดีนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนหนึ่งคนอ่ะไม่สามารถสร้างความสําเร็จได้เพียงแค่ลําพังแน่นอนสีเป็นตัวอย่างนั้นเลยว่าถ้าใครกลับไปอ่านในหนังสือสีพยายามที่จะขอบคุณทุกๆคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้สีประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะความเก่งกาจของเราเทียบไม่ได้เลยกับการสนับสนุนกับคนรอบข้างที่พร้อมจะผลักดันเราค่ะ
1: แต่พี่บอกว่าเก่งนะนางงามหลังๆรุ่นหลังๆนี่เวลาเขาอำลาตำแหน่งเนี่ยเขาพูดชื่อคน
0: ค
1: ท
0: ุ่ ะ
1: กคนได้แบบครอบคลุมหมดแล้วว่าทำไมเก่งเธอเก่งเธอจำได้เก่งจังเลยแต่คงจะต้องมีระเบียบวิธีการคิดถึงจะไล่ชื่อคนตั้งแต่คนต้นน้ำกลางน้ำไปถึงคนปลายน้ำเนาะเก่งมากเนาะ
0: ตอนสีจะอำลาตำแหน่งสีก็อยากจะพูดแบบนั้นนะคะแต่ตอนยุคสมัยเราเนาะพี่บ๊อบมันคือออกทีวีนะคะแอร์ไทม์อ่ะเขาก็จะกำหนดว่าเราสามารถได้แอร์ไทม์แค่กี่นาทียุคสมัยนี้ก็อาจจะสามารถพูดได้เต็
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ที
1: เ
0: ่
1: พรา
0: แล้
1: ะ
0: ว
1: ว่
0: ก
1: า
0: ็ยาวขึ้น
1: ใช่เพราะบางเวทีนี่คือถ่ายทอดทางเพจทาง Facebook อะไรเนี่ยเนาะทางชาแน
0: ใช
1: ล
0: ่
1: ของตัวเอ
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: เน
0: ง
1: า
0: ั
1: ะ
0: ้นสีก็จะแบบพูดเป็นหมด
1: ใช่ไหม
0: เลยอ่ะ
1: ใช่ไ
0: ข
1: หม
0: อเวลาทุกๆท่านนั่ง
1: ผม
0: ฟ
1: ย
0: ั
1: ัง
0: ง
1: นะเพราะหนูสี
0: สิ
1: ไม่เ
0: ร
1: ค
0: ีย ร
1: ไป
0: ัตน์
1: ไม
0: ก
1: ค
0: ่อ
1: ์
0: น
1: ชักไมค์ค่ะเพราะว่าถ้าปีนั้นถ้าพูดถึงคำว่าชักไมค์ไตไมค์นี่คือดังขึ้นมานะก็ต้องบอกว่าหนูสีต้องกินไมค์เป็นอาหารแน่เลย
0: ขอบคุณ
1: ทาน
0: ค
1: ไม
0: ่ะ
1: ่เป็นอาหารถามว่าหน
0: ข
1: ั
0: อง บ
1: ส
0: ค
1: ื
0: ุ
1: อ
0: ณ
1: เล่มนี้ถ้าหนูสีสู้ด้วยใจเนี่ยหนูสีหนูอ่าจะเรียกว่าเป็นหนังสือที่บันทึกความสําเร็จหรือบันทึกการเดินทางหรือบันทึกอะไรครับ
0: มันต้องเรียกว่าบันทึกการเดินทางค่ะเพราะว่าความสําเร็จทุกความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่จุดของผลลัพธ์แต่มันอยู่ที่ระหว่างทางกว่าความสําเร็จนั้นจะมาคล้ายๆกับเวลาคนเห็นว่าภาพสําเร็จของ นางงามที่ดำรงตำแหน่งแต่ละคนก็คือจุดเริ่มต้นของเขาโอ้มันดูสวย
1: อง ื
0: าม
1: ม
0: สวยหรูมากๆเลยแ
1: อ
0: ต่
1: ืม
0: จริงๆแล้วกว่าเขาจะมีวันนี้บางคนใช้เวลา5 ปี 10 ปีกา
1: อ
0: ร
1: ื
0: ป
1: ม
0: ระกวดครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าเขาจะประสบความสําเร็จใช่ไหมคะ
1: อืม
0: ดังนั้นทุกคนที่สร้างภาพสําเร็จอ่ะมันไม่ใช่แค่หรือว่ามันไม่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นโชคเพราะเขาคือใช้สรรพกําลัง
1: อื
0: ทุ
1: ม
0: กๆอย่างในการพยายามได้มาค่ะ
1: อ
0: พ
1: ื
0: ี่
1: ม
0: ป๊อบ
1: อืมถ้าวันนี้นะครับมีนางงามคนหนึ่งนะครับมาอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กของหนูสีนะครับวันนางงามว
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: นี้นะนางงามรุ่นใหม่รุ่นน้องมาหนูสีคิดว่าเขาจะได้อะไรไปประกวดในยุคนี้ที่มันแบบโอ้โหการแข่งขันสูงมาก
0: อ๋อเขาจะได้แน่ๆเลยว่าอย่างแรกเลยเขาจะไม่กลัวการแข่งขันนะคะเพราะในหนังสือของเสียบอกเลยว่าคู่แข่งคนสําคัญของเราก็คือตัวเราเองดังนั้นน่ะในทุกๆวันเขาสามารถเป็นคนที่ดีกว่าคู่แข่งคนเดิมคือตัวเขาในวันเมื่อวานแน่นอนแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการจะประสบความสําเร็จคืออะไรจากการตั้งคําถามที่ถูกต้องกับตัวเองคือการลงมือทําค่ะ
1: ความว่าความฝันในวัยเด็กกับความฝันในวันนี้นะครับเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงของนุสิ
0: จริงๆถ้าเกิดเอาเทียบวัยเด็กเหมือนที่สีเล่าให้พี่บอกฟังว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับเวทีการประกวดหรือว่าวงการบันเทิงเลยค่ะถ้ามองชีวิตในวัยเด็กว่าสีวาดฝันอะไรสีวาดฝันให้ตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขสงบเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้ค่ะแต่พอเข้าสู่ณปัจจุบันเนี่ยเวทีการประกวดก็ทําให้ชีวิตของเสียมีสีสันมากขึ้นเปิดโอกาสที่สีเจอสังคมในหลายรูปแบบแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะทําให้สีรู้ว่าความเขาเรียกว่าความสามารถที่เราคิดว่าเราทําได้เนี่ยเรามีมากกว่านั้นเยอะศักยภาพที่เรามีเนี่ยเราสามารถทําได้หลายๆอย่างมากๆค่ะ
1: หากวันนี้นะครับโดยเฉพาะนางงามอาจจะมีนางงามสักคนหนึ่งในแบบสักคนหนึ่งครับอยากจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้อาจจะเป็นแบบปริ้นก็
0: ค
1: ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นะครับสักเล่มหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของการประกวดเนี่ยหนูสี่อยากจะแนะนําแนวทางในการเขียนอย่างไรบ้างครับที่ให้
0: เล
1: ได้รับควา
0: ่
1: ม
0: ม
1: สนใจในหนังสือของหนูสี่ที่เวลามันไม่ได้ค่าตัวหนังสือของหนูสี่ไปเลยคุณค่าด้วยอ่ะ
0: สิว่าเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถเหมือนนําเสนอผลงานของตัวเองได้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะสิมองว่ามันคือบันทึกความทรงจําด้วยถ้าใครจะลุกขึ้นมาเพื่อบันทึกความทรงจําหรือว่าบันทึกการเดินทางสู่จุดหมายตามความฝันของตัวเองอ่ะให้ทําเลยแล้วก็บันทึกมันอย่างจริงใจที่สุดเพราะว่าคุณในวันเนี้ยในเวอร์ชั่นเนี้ยจะมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะคุณในวันพรุ่งนี้จะเป็นคนใหม่แล้วแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าความเปลี่ยนแปลงไปหรือการเจริญเติบโตผ่านตัวหนังสือผ่านเรื่องราวที่คุณบันทึกเอาไว้เนี่ยมันมหัศจรรย์แล้วก็น่าภาคภูมิใจค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองบันทึกชีวิตของตัวเองไว้เพราะว่าในแต่ละเวอร์ชันน่ะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ในอนาคตเราอาจจะมองย้อนกลับมาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่านั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นของเราอืม
1: เห็นไหม
0: ดีมากเลยค่ะ
1: แต่ที่แน่ๆถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ในช้อปปี้ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าราคาพิเศษเนี่ยมีถึงวันที่30กรกฎาคมนะที่พูดถึงตะกี้30หรือ31กรกฎาคมนะอาจจะเอาเป็นว่าสิ้นเดือนนี้แล้วกันลองติดตามอยากได้พ็อกเก็ตบุ๊กนะครับต้องบอกว่า
0: ค่
1: ระ ู้สิสู้ด้วยใจไปตามฝันนะเป็นอ่านเป็นหนังสือที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของนางงามนะครับแต่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่หยุดเดินตามความฝันนะครับและเป็นบทพิสูจน์ว่าหากเรามีความมุ่งมั่นความฝันก็สามารถกลายเป็นความจริงได้ครับเหมือนเช่นหนูสิสิรัตน์เรืองศรีมิสเทเลนเวิลด์2010นะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกดีนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้และวันแล้วละวันอีกวันหนึ่งครับเป็น2 วันสุดท้ายกับหนูสีสีรังสีวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนลาขอลาหนูสีไปก่อนนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น29กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับได้เวลาที่จะตรวจสอบข่าวในรอบวันที่ผ่านมามีข่าวที่เรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ฟังหัวข่าวดูรัฐบาลจ่อยกเครื่องท้องถิ่นอึ้งเงินเดือนปลัดเทศบาลปลัดอบจสูงกว่าปลัดกระทรวงส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องการฟ้องร้องระหว่างคุณเนวินชิดชอบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์ลั่นไม่ไกลเกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นแจ้งความเท็จปมที่ดินเขากระโดงจ่อขอศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารซักค้านในคดีวันนี้มีข่าวในแวดวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.โต้ข่าวย้ายบิ๊กไมค์ไม่จริงหลังจากเจ้าตัวทำหนังสือด่วนยืนยันขออยู่กับวงการตำรวจจนเกษียณเรื่อง Missing Link โฆษกรัฐบาลแจงฝ่ายค้านโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามันเชื่อมจีนสิงคโปร์เรื่องการบรรเทาปัญหาน้ำประปาภูมิภาคมท.3สั่งการด่วนให้การประปาภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเกาะสมุยเดี๋ยวมาดูครับ
4: วันนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารชุดเก็บกู้ระเบิดเหยียบ PMN เสียขาไปอีกคนหนึ่งนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเรื่องบัตรคนจนกรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรคนจนเดือนสิงหาคมได้เท่าไหร่ยังไงจนกระทั่งยาวถึงกันยายนเรื่องของยูทูบเบอร์คนดังที่ชื่อฮาลุนโซโลที่ว่าหายตัวไปที่จอร์เจียเนี่ยวันนี้ยังคงเป็นข่าวต่อเนื่องครับกระทรวงต่างประเทศเร่งประสานจอร์เจียให้ช่วยติดตามตัวขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ประสานกับตำรวจจอร์เจียในการติดตามตัวฮาลุนยูทูบเบอร์ที่หายตัวครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โด
8: ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
9: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการต่อครับคุณสุภาพ
5: ฟังข่าวนี้แล้วจะรู้ว่าทำไมเขาถึงอยากไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันมากถึงขนาดยอมจ่ายเงิน 300,000 400,000 500,000 เพื่อจะเข้าไปเป็นพนักงานข้าราชการท้องถิ่นโดยคาดหวังว่าวันหนึ่งถ้าได้เติบโตขึ้นมาในตำแหน่งสำคัญสำคัญจะได้มีรายได้ดีสวัสดิการดีนี่ฟังข่าวนี้รัฐบาลจ่อยกเครื่องอึ้งเงินเดือนปลัดท้องถิ่นเนี่ยสูงกว่าปลัดกระทรวงเป็นไปได้ยังไงล่าสุดคุณประกรณ์นินประพันธ์บอกว่าสำนักงานกพร.ได้เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ให้พิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้าราชการเนี่ยถ้าไปเป็นส่วนภูมิภาคผู้ว่าจะต้องดูแลทั้งหมดและที่ทำการส่วนใหญ่ก็จะแออัดกันอยู่บนศาลากลางจังหวัดทีนี้ตอนหลังต่อมาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรมากขึ้นก็ไปก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาสังคมจังหวัดชุมชนจังหวัดอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดน่าจะหมายถึงเรื่องนี้คุณประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีเข้ามาบริหารประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามสมัครใจท่านบอกว่าการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งเราจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณและตอนนี้โลกก็เปลี่ยนไปแล้วความจำเป็นในการมีสำนักงานสาขาลดลงมากเพราะสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการเอกสารแทนคนได้ทันทีแล้วยังช่วยป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศท่านรองประกรณ์บอกขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศปลัดรองนายกประกรณ์บอกว่าความไม่เป็นธรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ไปล้อกับเกณฑ์ของกพ.เหมือนข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำงบจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรการการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบประมาณของท้องถิ่นให้โปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ท่านรองประกรณ์บอกกับนักข่าวว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับที่ปลัดเทศบาลมีเงินเดือนและค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลคนทั้งประเทศรับผิดชอบภารกิจมหาศาลจึงต้องปรับกันครั้งใหญ่ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้เรามุ่งหวังให้เกิดการปรับวิธีการทำงานใหม่ที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยต้องมีมาตรฐานบัญชีที่เป็นกลางเพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับจริงๆแล้วท่านยังได้กล่าวถึงการผลักดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนตามนโยบายรัฐบาล บอกว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่เข้าไปสนับสนุนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่ถึง25ล้านบาทซึ่งยังขาดโอกาสการพัฒนาอีกมากมาตรการนี้ยังเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีและส่งเสริมการพัฒนาเมืองเช่นสามารถนำไปคำนวณเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยจะได้ตามข้อเสนอข้อตกลงการเปลี่ยนโฉมหน้าการพัฒนาท้องถิ่นจะมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการก่อสร้างถนนเหมือนในอดีตเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวประเด็นนี้น่าสนใจว่าจะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคือหลักคิดสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าข้าราชการเนี่ยอธิบดีไปจนถึงปลัดกระทรวงเนี่ยหาเงินให้องค์กรไม่ได้ต้องกินเงินเรือนหลวงที่เป็นภาษีฉะนั้นให้มากไม่ได้เงินไม่พอแต่ว่าถ้าหน่วยงานไหนเขามีความสามารถแล้วเขาสามารถหาเงินเองใช้เงินเองได้แล้วก็มีกำไรเหลือส่งคืนครั้งอีกพวกนี้จะมีรายได้สูงสูงกว่าอธิบดีสูงกว่าปลัดและสูงกว่านายกรัฐมนตรีสูงกว่ารัฐมนตรีด้วยนะ
4: ครับ
5: สูงกว่านายกด้วยผู้ว่ารัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่มีรายได้ประจำปีมากมีกำไรสุทธิเข้าหลวงมากเนี่ยเงินเดือนสูงกว่านายกตั้งหลายเท่าก็อยู่กันมาอย่างนี้คนหนึ่งเป็นนายกบริหารประเทศได้เงินเดือนแสนกว่าบาทแล้วก็มีเงินอะไรเงินเพิ่มอีกรวมแล้วก็ประมาณ 200,000 แต่ผู้ว่ารัฐวิสาหกิจบางแห่งเงินเดือนหลายล้าน
4: ครับ
5: อันนี้คือมันเป็นหลักคิดที่มันเพี้ยนมาตั้งแต่ต้นปลัดอบต.อบจ.เทศบาลก็เหมือนกันถ้าเขาคิดว่าเขาบริหารเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นบำรุงท้องที่ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นมีรายได้มากเขาส่งข้าวส่วนกลางมากตั้งงบประมาณได้มากฉะนั้นเขาก็ตั้งค่าขีดความสามารถของตัวเองให้สูงเขาก็ลงมติของเขาเองกำหนดกันเองลงมติกันเองส่วนกลางไปยุ่งไม่ได้เพราะถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องของท้องถิ่นพอไปยุ่งไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งจึงมาพบว่านี่ไงเงินเดือนปลัดเทศบาลปลัดอบต.ปลัดอบจ.สูงกว่าเงินเดือนปลัดกระทรวง ก็คอยดูว่าเรื่องนี้จะมีการปฏิรูปปรับปรุงกันยังไงคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: ทีนี้มาดูเรื่องคดีหัวสว.ในแง่ของการท้ากันไปท้ากันมาเรื่องที่จะฟ้องกันไปกันมานี่นะครับวันนี้ก็ยังมีหลายคนออกมาพูดแต่ว่าด้วยพิเป็นวันหยุดก็จะใช้วิธีโพสต์ใน Facebook กันครับคุณสุภชัยใจสุขใจสมุทรโพสต์ใน Facebook กรณีที่เป็นมีผู้ไปออกรายการทีวีท้าว่าถ้ากลุ่มสว.สีส้มทำผิดหรือโกงเลือกตั้งก็ให้สว.ไปร้องเรียนต่อกกต.เนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าที่จริงแล้วนี่ต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเริ่มสืบสวนหรือไต่สวนได้เองโดยที่ไม่ต้องมีผู้ร้องถ้ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมถ้ากกต.เห็นว่าการนัดชุมนุมของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ก็ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่ไปชุมนุมเนี่ยใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมายังไงซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือมีคนจ่ายใ พักกันที่ไหนค่าน้ำมันมีคนจ่ายให้หรือไม่กกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนได้ว่าท่านสว.กลุ่มของท่านแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยเช่นท่านเทวฤทธิ์ท่านอาจารย์นันทนาเนี่ยได้รับเลือกมาเป็นสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศมีกระบวนการหัวหรือไม่อันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรภริศวัชรศิลป์วันนี้ก็ใช้วิธีโพสต์ใน Facebook เหมือนกันครับมีเนื้อหาเนี่ยก็คือเอาหลักฐานการโอนเงินจากสว.สรชาติที่หนองบัวลำพูโอนให้กับเลขาแล้วก็เลขาโอนให้กับคนต่างๆ7คนครับคุณผลิตระบุใน Facebook ว่าการโอนเงินจากสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมไปสู่พันนิพาผาสุขซึ่งเป็นเลขาของคุณสรชาตินี้นะครับยอดรวมทั้งหมด 553,600 บาทและการโอนเงินจากคุณพันนิพาผาสุขไปสู่ผู้สมัครสว.หนองบัวลำพู7คนมีรายชื่อด้วยนะโอนกันคนละเท่าไหร่โอนกี่ยอดแต่ว่า7คนนี่รวมทั้งหมด 105,000 บาทในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมมีรายละเอียดเลยเยอะเลยนะฮะถัดมายิ่งคีบกลางปวิอาญาโต้แจ้งความตามภูมิลำเนาไม่มีในกฎหมายเตือนตำรวจรับแจ้งเสี่ยงผิดกฎหมายนี่ครับคือกรณีที่หลายคนที่เขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความที่ภูมิลำเนาเอายกตัวอย่างเช่นท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าจะไปแจ้งที่ให้ทนายไปแจ้งที่จังหวัดบึงกาฬนั้นนะครับคุณยิ่งชีพก็บอกว่าตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18คดีจะริเริ่มได้ที่ไหนบ้างใครจะไปแจ้งความต่อตำรวจแล้วตำรวจจะต้องรับคดีรับทำคดีบ้างต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นท้องที่ที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้น 2. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่ 3.เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับไม่มีกฎหมายใดระบุว่าสามารถแจ้งความตามภูมิลำเนาของผู้เสียหายหรือสถานที่ที่ผู้เสียหายสะดวกได้นี่คุณยิ่งคิดว่านะแล้วก็ระบุด้วยว่าหลายวันมานี้ผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนอ้างหลักกฎหมายผิดผมก็ไม่สบายใจเพราะกฎหมายตอนนี้ไม่มีใครสามารถไปแจ้งความที่อื่นยังสถานที่ที่ตัวเองสะดวกได้หรือตามภูมิลำเนาของตัวเองก็ไม่ได้ใครจะเกิดใครจะบ้านเกิดอยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนไม่เป็นเหตุตามกฎหมายในการเลือกสถานที่แจ้งความนะครับเรียนมาเพื่อเข้าใจตรงกันก่อนการแจ้งความผิดท้องที่เป็นเหตุผลที่ง่ายมากที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความเราในฐานะประชาชนประสบปัญหานี้เช่นเวลากระเป๋าตังหายเดินทางไปแจ้งความแล้วถามคำแรกว่าหายที่ไหนถ้าตอบแล้วว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจเขาก็จะไม่รับทันทีนี่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์คุณสุภาพครับเดี๋ยวเราจะพักเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ไปฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเวียนเทียนก่อนนะครับ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
10: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: ประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาฏิการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
13: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญารู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัปปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
12: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันธ์ภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหปุรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มักยังทันเตวิสุงวิสุงรหัสนาคายาติสระเนนสหขันจักศีลานิยาจามะพุทธิยังปิมักยังทันเตวิสุงวิสุงรหัสนาคายาติสระเนนสหขันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนกายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ที่ติดิฉันนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเท

0: มันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคําว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคํานามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักขิณาวัตรหรือว่าเวียนทักษิณาวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขัดตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขัดตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขัดตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักษิณทักขินาวัตทักษิณาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้ง แล้ว

0: โบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: ังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะ
0: จา
1: โม
0: กนั้นยื
1: ต
0: น
1: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

0: บุญส
1: สั
0: าม ม
1: พ
0: พ
1: ุ
0: ุ
1: ท
0: ท
1: ธ
0: ธ
1: ะก
0: ก
1: า
0: า
1: ล
0: ร
1: ุ
0: ุ
1: ณ
0: ณ
1: จ
0: ย
1: ะ
0: า
1: ภ
0: ภ
1: า
0: า
1: พ
0: พ
1: น
0: น
1: ั
0: ั
1: ้
0: ้
1: น
0: น
1: น
0: น
1: ิ
0: ิ
1: ร
0: ร
1: ั
0: ัน น
1: ด
0: ด
1: ร
0: ร
1: สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอป
0: ป
1: น
0: ั
1: ะ
0: ญ
1: ยิ
0: โ
1: โ
0: ก
1: กปัจ
0: ป
1: จ
0: ั
1: ตัง
0: ตังเว
1: เวทิตโพวินยูหิติธรรมคือคุณากร
0: ส่วน
1: ส่วน
0: ช
1: ช
0: ออ บ
1: บ
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: ธ
1: ทรด
0: ด
1: ุ
0: ู
1: จ
0: ด
1: ด
0: ด
1: วว ง
0: ง
1: ป
0: ป
1: ร
0: ระ ะ
1: ทท ี
0: ี
1: ป
0: ป
1: ช
0: ช
1: ัั ช
0: ช
1: วว า
0: าล
1: ลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันด
0: ส
1: า
0: ันด
1: น
0: าน

0: ให้
1: ให้
0: ล
1: ล
0: ่
1: ่
0: วว ง
1: ง
0: ล
1: ล
0: ู
1: ู
0: ก
1: ก
0: ก
1: กอง
0: องยั
1: ย
0: ง
1: ัง
0: โล
1: โล
0: ก
1: ก
0: ออ ุ
1: ุ
0: ด
1: ด
0: ร
1: ร
0: โด
1: โด
0: ย
1: ย
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ง
1: ง
0: ข
1: ข
0: ้า
1: ้า
0: ข
1: ข
0: ออ โออ
1: ุ่
0: น
1: น
0: ออ
1: ่
0: ่
1: ออ น
0: น
1: ออ ุ
0: ุ
1: ต
0: ต
1: ตม
0: ม
1: ง
0: งน
1: น
0: ก
1: ก
0: พ
1: ท
0: ัน
1: ำจ
0: จำน
1: ำน
0: ง
1: ง
0: ด้
1: ด
0: วย
1: ้วย
0: จิ
1: จ
0: ติ
1: ต
0: แล
1: และ
0: ก
1: ก
0: าย
1: าย
0: วว า
1: า
0: จ
1: จ
0: า
1: า
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุ
1: สุ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ัน
1: ั
0: โ
1: น
0: น
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: ค
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: วว ะ
1: ะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วว ก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: ยาย ย
1: า
0: ะ
1: ยา
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ันน
0: โน
1: โน
0: ภะ
1: ภ
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: คว ะ
0: ะ
1: วะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: าวว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง งโฆ
1: โฆ
0: ส
1: สา
0: าม
1: ม
0: ี
1: ี
0: จ
1: จ
0: ิ
1: ิป
0: ป
1: ฏ
0: ฏ
1: ิ
0: ิ
1: ป
0: ปั
1: ัน น
0: โน
1: โน
0: ภะ
1: ภะ
0: ค
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: วว ะ
1: ะ
0: โต
1: โต
0: ส
1: ส
0: า
1: าวว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: โ
0: โ
1: ฆ
0: ฆยะ
1: ย
0: ท
1: า
0: ิ
1: ท
0: ท
1: ี่
0: าง
1: ทำ
0: จ
1: จ
0: ต
1: ัต
0: า
1: ตาร ริ ี
0: ปุ
1: ปุ
0: ริ
1: ริ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ย
0: ย
1: ุ
0: ุ
1: ค
0: ค
1: า
0: าน น
1: ิ
0: ิ
1: อั
0: อั
1: ต
0: ฏฐ
1: ถ
0: ปุ
1: ปุ
0: ร
1: ริ ส
0: สะ
1: ป
0: อ
1: ุ
0: ุค
1: ค
0: ร
1: รา า
0: เอ
1: เอ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: วะ
1: โต
0: โต
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: วว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง งโฆ
1: อา
0: อา
1: ห
0: ห
1: ุ
0: ุเ
1: เ
0: น
1: น
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ปา
1: ปา
0: หุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ทัก
1: ท
0: ข
1: ั
0: ิ
1: ก
0: เน
1: ขิ
0: ย
1: เน
0: โย
1: โย
0: อัญ
1: อัญ
0: ช
1: ช
0: ล
1: ล
0: ี
1: ี
0: ก
1: ก
0: ร
1: ร
0: ณ
1: ณ
0: ี
1: ี
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: อน
1: อ
0: ุ
1: น
0: ต
1: ุ
0: ต
1: ต
0: ล
1: ล
0: ั
1: ัง ง
0: บุญ
1: บุญ
0: ย
1: ย
0: ั
1: ัก ก
0: เ
1: เ
0: ข
1: ข
0: ต
1: ต
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ล
1: ลก
0: ก
1: ั
0: ั
1: ส
0: ส
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: ต
0: ติ ิสงใดสาวกศา
1: ส
0: ส
1: ดาร ร
0: ั
1: ับ
0: ป
1: ป
0: ฏิ
1: ฏ
0: บ
1: ิ
0: ัต
1: บ
0: ิ
1: ัติ
0: ม
1: ม
0: า
1: า
0: แด
1: แด
0: ่
1: ่
0: อ
1: อง ง
0: ค
1: ค
0: ์
1: ์
0: ส
1: ส
0: ม
1: ม
0: เ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ็
1: ็
0: จ
1: จ
0: พ
1: พ
0: ร
1: ระ ะคว ะ
0: วว ั
1: ันน
0: เห
1: เห
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: แ
1: แ
0: จ
1: จ
0: ้
1: ้
0: ง
1: ง
0: จ
1: จ
0: ัต
1: ต
0: ุ
1: ุ
0: ส
1: ส
0: ัั ต
1: ต
0: ว์
1: ว์
0: เ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ร็
1: ร็
0: จ
1: จ
0: บ
1: บ
0: ั
1: าง ง
0: รู้
1: รู
0: ท
1: ้
0: าง
1: ท
0: อั
1: าน ง
0: ออ ั
1: ันน
0: ระ
1: ร
0: ง
1: ะ
0: ับ
1: งับ
0: แล
1: และะ
0: ด
1: ดั
0: ับ
1: บทท ุ
0: ุ
1: ก
0: ก
1: ภ
0: ภัั ย
1: ย
0: โด
1: โด
0: ย
1: ย
0: เ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ด็
1: ด็
0: จ
1: จ
0: พระ
1: พระ
0: ผู้
1: ผู้
0: ต
1: ตร
0: ร
1: ัั ส
0: ส
1: ไต
0: ไตร
1: ร
0: ปัญ
1: ปัญ
0: ญ
1: ญ
0: า
1: า

0: พาหุงสหัสสมะพินิม
1: มิ
0: มิ
1: ต
0: ต
1: า
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: วุ
1: ว
0: ธัน
1: ุ
0: ต
1: ท
0: ั
1: าง ตัง
0: กรี
1: ม
0: เม
1: ี
0: ฆ
1: เม
0: รัง
1: รัง
0: อุทิต
1: อุ
0: โค
1: โทลัส
0: สะ
1: ส
0: ส
1: ิ
0: ะเสน
1: น
0: มา
1: า
0: ล
1: ร
0: ั
1: ัง ง
0: ทา
1: ทานน
0: า
1: า
0: ท
1: ท
0: ิ
1: า
0: ธ
1: ท
0: รร
1: ิ
0: ม
1: ธร
0: ว
1: ริ ม
0: ธิน
1: ว
0: า
1: ิ
0: ชิตวาม
1: ม
0: ุ
1: ุ
0: น
1: น
0: ิ
1: ิน น
0: โท
1: โท
0: ตันเตชะ
1: ช
0: ส
1: ะ
0: า
1: สา
0: ภ
1: ภ
0: ว
1: ว
0: ตุ
1: ตุ
0: เต
1: เต
0: ชะ
1: ช
0: ย
1: ะ
0: ะ
1: ส
0: สิ
1: ิ
0: ทท ธิ
1: ิน น
0: ิ
1: ิ
0: จ
1: จ
0: ั
1: ัง
0: บางเมื่อพระองค์ปรมพุทธท
1: ท
0: วิ
1: า
0: ส
1: วิ
0: ุท
1: สุ
0: ธ
1: ท
0: ัสส
1: า
0: ส
1: ส
0: ด
1: ด
0: า
1: า
0: ตรัสร
1: ร
0: ู
1: ู้
0: อนุตตรสมา
1: ธิ
0: ท
1: ย
0: ิ
1: าน โ
0: โ
1: พ
0: พธิ
1: ธิ
0: บ
1: บ
0: ั
1: ั
0: ล
1: ล
0: ล
1: ั
0: ังงค
1: ค
0: ุ
1: ุ
0: ณ
1: ณ
0: ม
1: น
0: า
1: าง
0: ส
1: ส
0: ห
1: ห
0: ั
1: ส
0: ส
1: ั
0: พ
1: พ
0: า
1: พ
0: หุ
1: า
0: ภา
1: ว
0: ผ
1: ิ
0: ู้ว
1: ช
0: ิช
1: า
0: าวว ิ
1: ิ
0: ชิ
1: ช
0: ต
1: ิต
0: ขล
1: ข
0: ั
1: ล
0: ง
1: ัง
0: ข
1: ข
0: ี
1: ี
0: ค
1: คี
0: ี
1: ร
0: ลิ
1: ี
0: เม
1: มี
0: ฆ
1: ก
0: ะ
1: ั
0: ล
1: ล
0: า
1: ป
0: ปะ
1: ท
0: ท
1: ั
0: ัง งคา
1: คา
0: ชา
1: ชา
0: ห
1: ฮ
0: ิ
1: ี

พลพายุหามารามเรือมารายสุนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: หิสหสัพเพหิยาติภิ
1: อติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุอติเรกวัชสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอรูโกโหตุทีฆายุโกโหตุอรูโกโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะภวะตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Groupสามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากลGASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
9: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีของปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.เขาได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569 2โครงการครับมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทก็มีรางวัล PTT Art Award 2026ศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41นะครับจำนวน32รางวัลมูลค่ากว่า9แสนบาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตแล้วก็มีรางวัลประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อประสงค์ส่งรางวัลส่งผลงานนะครับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมนะครับซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้ารถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: เคาะข่าวเด่น
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันพุธที่29กรกฎาคม2560วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับก็หลายคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์และก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานั้นเนี่ยนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงปฐมเทศนาทรงแสดงธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ที่ณป่าอิสิปตมนะอิสิปตมฤคทัยวันนะครับเมืองพาราณสีและก็ได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในโลกและก็พระรัตนตรัยเนี่ยครบ3นะครับทำให้มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์บริบูรณ์ครั้งแรกนะครับหลักธรรมสำคัญที่ทรงแสดงก็คือหลักอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับได้ศึกษาในส่วนของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วว่าในส่วนของพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยนะครับที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของทางสายกลางนะครับที่เป็นหนทางอันประเสริฐไม่ใช่ทางที่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับก็นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนนะครับในฐานะพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมเข้าวัดทำบุญนั่นเองนะครับไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แน่นอนหลักกลับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการความเคลื่อนไหวในมิติของการเมืองที่ร้อนแรงเนี่ยก็จะเบาบางลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับผลพวงจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของทางด้านของรัฐบาลในการตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะได้ศึกษานะครับหาช่องโหว่เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนนำไปสู่การจริตในการสอบเลือกตั้งท้องถิ่นและก็จะนำมาซึ่งการอุดช่องโหว่และก็เรื่องของการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่นะครับซึ่งทางด้านของนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายวันนี้เนี่ยได้เปิดเผยถึงการเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ของรัฐบาลนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งหน่วยสาขาในจังหวัดต่างๆก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ที่สำคัญเนี่ยการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.ได้มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยจากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไปให้บริการกับประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคนะครับสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลเนี่ยมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคนะครับทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจ early retire นั่นเองนะครับโดยที่นายประกรณ์เองเนี่ยก็บอกว่าการตั้งหน่วยงานส่วนกลางไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับนะครับก็จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรียุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่ถือว่าเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองงบประมาณเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปความจำเป็นในการมีสำนักงานสาขาเนี่ยลดลงไปเยอะเพราะว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดการงานเอกสารแทนคนได้ทันทีแล้วก็ยังช่วยป้องกันการทุจริตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยระบบตรวจสอบที่เรียกได้ว่ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกลับขณะเดียวกันเดี๋ยวรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังจากพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและก็สวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าฐานรายได้เนี่ยมันไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและก็ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าปลัดอบต.ในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับเงินเดือนและก็ค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงนะครับซึ่งมีภารกิจหน้าที่ดูแลนโยบายและก็กิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศนะครับก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเรื่องของความไม่เป็นธรรมนี้เนี่ยทางด้านของนายประกรณ์ก็บอกว่าเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตัวเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนข้าราชการส่วนกลางนะครับรัฐบาลเนี่ยจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและก็การใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและก็โปร่งใสตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่เรื่องนี้ความจริงมันก็น่าจะต้องบอกว่าแม่มันเป็นอะไรที่ควรจะคิดกันได้มาตั้งนานแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนของปลัดเทศบาลแล้วก็ปลัดอบต.มันสูงกว่าปลัดกระทรวงเป็นไปได้ยังไงนะครับซึ่งทางด้านของนายประกรณ์เนี่ยก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงที่ปลัดเทศบาลมีเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนเยอะกว่าปลัดกระทรวงซึ่งดูแลคนทั้งประเทศและก็รับผิดชอบภารกิจมหาศาลนะครับจึงต้องปรับครั้งใหญ่ทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ปรับลดจำนวนคนให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยล้อไปกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ตรวจสอบได้นะครับก็มุ่งหวังให้เกิดการปรับวิธีทำงานใหม่ที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยต้องมีมาตรฐานบัญชีเป็นที่เป็นกลางเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมีความคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับอย่างแท้จริงนะครับส่วนเรื่องของการ การผลักดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยแนวทางนี้เนี่ยจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่เข้าไปสนับสนุนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่ถึง25ล้านบาทที่ยังขาดโอกาสการพัฒนานะครับมาตรการนี้เนี่ยยังเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถที่จะนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นการนำไปคำนวณเป็นค่าเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ตามข้อตกลงการเปลี่ยนโฉมหน้าการพัฒนาท้องถิ่นก็จะมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็คุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการก่อสร้างถนนเหมือนในอดีตเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนะครับซึ่งรัฐบาลก็เชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้เนี่ยจะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีรายได้สูงกับท้องถิ่นขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมและก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนะครับไหนๆก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับมองเห็นช่องโหว่มองเห็นช่องว่างอย่างไรเนี่ยก็ควรที่จะเร่งดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการปฏิรูปเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้สำเร็จนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูถึงพื้นฐานนะครับแรงสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแรงหนุนที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเอาไปดูสถานการณ์ชายแดนที่วันนี้เนี่ยนะครับช่วงสายๆ11โมงเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับของกองกำลังบูรพาเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ขณะปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่อันตรายยืนยันนะครับหรือว่า

แผนในพื้นที่อันตรายยืนยัน CHA27-01/01 บ้านหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวพื้นที่ที่หน่วยควบคุมจากการรบนะครับมีพื้นที่รวม 8,800 ตารางเมตรโดยปัจจุบันเนี่ยสามารถดำเนินการเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ได้แล้วเนี่ย 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายอีก 18,800 ตารางเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 23.27 นะครับระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ยปรากฏว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ม.1030ได้นะครับได้เข้าทำการสำรวจทางเทคนิคภายในพื้นที่แล้วก็ตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดนะครับระหว่างการสำรวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ส่งผลให้เกิดการระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายขาดขาขวาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากสะเก็ดระเบิดแล้วก็มีอาการบวมบาดแผลรุนแรงนะครับโดยที่แขนซ้ายก็มีบาดแผลชะกันจากสะเก็ดระเบิดนะครับซึ่งผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวในช่วงแรกหลังจากเกิดเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยชุดปฏิบัติการก็สั่งยุติภารกิจทันทีแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับภูมิใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทแล้วก็ให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดนะครับรวมถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและก็ยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังต่อครับแล้วก็เหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ตราบใดที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าต้องรับความเสี่ยงที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุเนี่ยนะครับให้อยู่ในภาวะปลอดภัยโดยเร็วนะครับต่อไปติดตามกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับจากการที่ทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับให้สัมภาษณ์เรื่องของการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อ2ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมจนส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติชะลอการเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้ดังหน้าก่อนนายจุลพันธ์เองก็ได้สัมภาษณ์นะครับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าคำสั่งของศาลเนี่ยเป็นเพียงคำสั่งทุเลาหรือว่าคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยกลับไปพิจารณาแนวทางดำเนินการหลังประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้ประกันตนมีประเด็นขัดแย้งกับระเบียบที่ใช้อยู่นะครับไม่ใช่คำสั่งให้ยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเลือกตั้งขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการก็คือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาต่อศาลปกครองสูงสุดถ้าศาลมีคำวินิจฉัยยกเลิกคำสั่งทุเลาก็จะสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายนนะครับการทุเลาครั้งนี้เนี่ยเป็นการทุเลาเฉพาะประกาศไม่ได้ทุเลาระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาถ้าศาลยกคำสั่งทุเลาออกก็สามารถเดินหน้าเลือกตั้ง27กันยายนได้ตามเดิมนะครับซึ่งตนเนี่ยก็เห็นว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการอยู่ในสถานะรักษาการมาหลายเดือนส่งผลให้การขับเคลื่อนงานหลายด้านเนี่ยเกิดข้อติดขัดแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเร่งให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ยกเลิกคำสั่งทุเลานั้นเนี่ยก็มีการพิจารณาหลายแนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือรอคำพิพากษาคดีซึ่งก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานและก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศของคณะกรรมการประกันสังคมส่วนอีกแนวทางก็คือการแก้ไขระเบียบแต่กระบวนการดังกล่าวเนี่ยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งการรับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า45วันก่อนจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้งใหม่จึงไม่ใช่ทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาความเป็นไปได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือการใช้ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ11ล้านคนโดยนำรายชื่อไปจัดไว้ยังหน่วยเลือกตั้งตามภูมิลำเนาเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้โดยตรงนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาทั้งกรณีลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานใหญ่แต่ปฏิบัติงาน

0: อยู่ต่างจังหวัดรวมถึงการกำหนดวันตัดสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งไม่สามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ในวันเลือกตั้งได้จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็บอกว่าสุดท้ายแล้วในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องเกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วจะเป็นวันที่27กันยายนหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสำหรับตนและสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับส่วนข้อวิจารณ์เรื่องเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับตนก็มีแนวคิดจะปรับปรุงระเบียบดังกล่าวตั้งแต่ก่อนประกาศจัดการเลือกตั้งเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ควรทบทวนทั้งเรื่องการลงทะเบียนของผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างและก็การทำให้ผู้ประกันตนทุกมาตราเนี่ยมีตัวแทนในคณะกรรมการประกันสังคมอย่างเหมาะสมแต่ว่านี่จากกระบวนการแก้ไขระเบียบใช้เวลานานหากดำเนินการก่อนการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถเลือกได้ตามกำหนดจึงเห็นว่าควรนำไปปรับปรุงสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองนะครับส่วนสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์เมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการก็จะทำให้เร็วที่สุดนี่จะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับแล้วก็เชื่อว่าศาลปกครองจะเร่งพิจารณาเช่นเดียวกันเพราะทุกฝ่ายทราบดีว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้งโดยตรงนะครับด้านของนางนิยาดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าทางสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างจัดทำคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าหากคำสั่งทุเลายังมีผลอยู่เนี่ยจะไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกำหนดวันที่10สิงหาคมนี้ได้ซึ่งจะกระทบต่อไทม์ไลน์ของการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่มีเจตนาที่จะเลื่อนการเลือกตั้งเพราะว่าการเลื่อนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการหลายด้านทั้งบริหารเรื่องของการบริหารงบประมาณการเตรียมหน่วยเลือกตั้งการพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมบุคลากรและก็การประชาสัมพันธ์โดยการกำหนดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามีขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนจัดหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์แล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้อย่างเหมาะสมถ้าไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าอาจจะเกิดความโกลาหลในวันเลือกตั้งนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองอยู่น่าจะต้องยื่นให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าศาลพิจารณาช้าก็จะกระทบต่อการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนี้ส่วนสำนักงานเองเนี่ยไม่เคยมีเจตนาที่จะเลื่อนการเลือกตั้งเพราะการเลื่อนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเตรียมการทุกด้านอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในแวดวงของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับก็พยายามในการที่จะติดตามนะครับกันในเรื่องนี้เพื่อที่ว่ามันเป็น ประโยชน์นะครับของผู้ประกันตนเองนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ก็พยายามที่จะติดตามกันให้ต่อเนื่องนะครับในเรื่องของประเด็นกรณีของการเลือกนะครับคณะกรรมการนะครับหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของคุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังไม่ครบทั้ง3ช่วงนะครับก็อาจจะมีเพียงแค่2ช่วงเนื่องจากว่าในช่วงเวลา 18:50 นาทีนั้นเนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จากตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับก็แจ้งกับคุณผู้ฟังกันไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะนำเสนอใน2ช่วงก็คือช่วงของเคาะข่าวเด็ดแล้วก็ช่วงของครบเครื่องคมนาคมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาคุยข่าวเป็นภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางผ่าน X นะครับ @Around_NewsFM97 นะครับ @Around_NewsFM97 ฝากทุกฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราด้วยนะครับก็เรื่องที่เราแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของสองช่องทางในการติดตามนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนะครับให้กับคุณผู้ฟังนอกเหนือจาก กับคนที่รับฟังผ่านทาง FM 97 MHz แห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ไม่สะดวกจะฟังผ่านวิทยุเนี่ยนะครับก็ไปฟังทางผ่านแพลตฟอร์มทั้ง2ช่องทางนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายังสามารถที่จะไปรับฟังรายการแบบย้อนหลังได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบในช่วงของข่าวที่เป็นข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนั้นเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะไปติดตามนะครับข่าวคราวเรื่องของคมนาคมขนส่งนะครับในทาง Facebook และก็ผ่านทาง X ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ขบวนรถดีเซลหลังปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืนคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคมก่อนจะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวเอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับในช่องทางของ Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง X @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากไปกดติดตามเพิ่มเติมให้กับคุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับเอาไปดูการแช่งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้แจ้งมาเนี่ยนะครับว่าทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี15ถึงบริเวณซอยเพชรบุรี17และก็บริเวณซอยเพชรบุรี20ทับ1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำตั้งแต่เวลา4ทุ่มของวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กันยายนนะครับโดยตลอดเป็นการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็การปิดเบี่ยงการจราจรทุกเส้นทางที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้ทราบเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เส้นทางดังกล่าวก็จะได้หลีกเลี่ยงนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็สามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรนะครับที่ถนนเพชรบุรีเนี่ยได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับอ่ะไปดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับเตรียมที่จะผลักดันการสร้างรถไฟสายใหม่มิสซิ่งลิงก์ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทาง110กิโลเมตรวงเงิน 27,000 ล้านบาทนะครับหลังจากที่มีการศึกษานะครับแล้วก็พิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงเรื่องการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่นะครับช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือว่า missing link ของโครงข่ายระบบรางนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างการเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ถ้าได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดก็คือปีหน้า2570โดยโครงการมีระยะทาง110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการผลักดันโครงการเนี่ยจะดำเนินการบนหลักการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุลโดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ความคุ้มค่าของการลงทุนตลอดจนการศึกษาเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งของท่าเรือระนองว่าจะยังคงใช้ท่าเรือระนองเดิมหรือจะมีท่า รือระนองแห่งใหม่นะครับเพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นและก็รองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยนะครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยสินค้าจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลุมภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เนี่ยจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งนะครับไปใช้รถบรรทุกในช่วงสุดท้ายและก็จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีทางเลือกการเชื่อมโยงการค้าทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็ฝั่งอันดามันนะครับโดยโครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศจะสามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือสำคัญฝั่งอ่าวไทยเช่นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือมาบตาพุธได้เหมือนเดิมนะครับอีกทั้งยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองซึ่งเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันนะครับออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียเชื่อมโยงการค้ากับประเทศสมาชิกบิมสเทครวมถึงตลาดตะวันออกกลางและก็แอฟริการองรับการขยายตัวของการค้าโลกในอนาคตนะครับซึ่งในส่วนของผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลมีแผนที่จะยุติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็ร่างพระบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่าพรบ SEC โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ระบุบอกว่าเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และก็พรบ SEC อีกต่อไปหลังจากได้รับการคัดค้านจากประชาชนบางส่วนในพื้นที่นำโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้พับแผนโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าแค่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าการทำ missing link จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งก็คือชุมพรระนองและเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วก็มีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็สามารถนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลานะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญนะครับไปติดตามทางด้านของกรมท่าอากาศยานนะครับเดินหน้ามาตรการส่งเสริมเส้นทางบินใหม่แล้วก็เล็งที่จะปรับลดค่าบริการ landing and parking 50% ทั้งเที่ยวบินภายในและก็ต่างประเทศนะครับคาดว่าจะเริ่มได้ในต้นเดือนหน้าสิงหาคมนี้นะครับนายพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มีการสั่งการให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาออกมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางบินทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศนะครับหลังจากได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการสายการบินผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเปิดเส้นทางใหม่และก็การเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางที่มีศักยภาพรวมถึงการบูรณาการการตลาดด้านการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางแล้วก็การพัฒนาเส้นทางบินให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจของสายการบินควบคู่กับการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเดินทางของประชาชนนะครับซึ่งตนเนี่ยได้ให้แนวทางไปกับทางกรมท่าอากาศยานจัดทำมาตรการโดยต้องเน้นประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นมีเส้นทางบินตรงไปยังภูมิภาคต่างๆการลดเวลาเดินทางและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจนะครับโดยที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมท่าอากาศยานมีมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้สายการบินภายในประเทศเนี่ยเปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังท่าอากาศยานในสังกัดซึ่งมาตรการนี้เนี่ยทำให้สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่และก็ช่วยอำนวยความสะดวกกับประชาชนได้มากขึ้นนะครับด้านของนาย ดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินต่อไปอีกนะครับจากเดิมเนี่ยที่ให้สิทธิ์เฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศมาตรการใหม่เนี่ยจะปรับเพิ่มให้สิทธิ์สำหรับเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศทั้งเที่ยวบินแบบประจำและก็เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถออกมาตรการส่งเสริมดังกล่าวได้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งรายละเอียดและก็เงื่อนไขก็คือสายการบินใหม่เนี่ยให้ส่วนลดค่าบริการ landing and parking ในอัตรา50%เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยเปิดให้บริการมาอย่างท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานนะครับหรือว่าสายการบินที่เคยให้บริการแต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วก็เส้นทางบินใหม่ให้ส่วนลดค่าบริการ landing and parking ในอัตรา50%เป็นระยะเวลา1ปีสำหรับเส้นทางบินใหม่ที่เปิดให้บริการมาอย่างท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานหรือเส้นทางบินที่เคยมีการทำการบินแต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับปิดท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกับกรมการขนส่งทางบกนะครับลงนาม MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วก็จะเริ่มบังคับใช้นะครับใบสั่งใบแรก1สิงหาคมนี้นะครับโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งนะครับได้เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึก MOU การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยที่กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมและก็มีความเป็นสากลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตรวจสอบใบสั่งของตัวเองในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งสำเนาเอกสารแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งนะครับโดยที่ประชาชนที่ไปเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกกับประชาชนมากขึ้นและก็เป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนก่อนนะครับซึ่งข้อมูลการเชื่อมโยงใบสั่งค้างชำระนั้นเนี่ยจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกให้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังนะครับซึ่งกระบวนการตามกฎหมายของใบสั่งจราจรข้อมูลของผู้ไม่ชำระใบสั่งที่จะมีผลต่อการต่อภาษีประจำปีที่จะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกเนี่ยถ้าไม่ชำระใบสั่งใบแรกหลัง1สิงหาคมนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายและถ้ายังไม่ชำระตามหนังสือแจ้งเตือนในระยะเวลา 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งเนี่ยข้อมูลการไม่ชำระใบสั่งเนี่ยจะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็คาดว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนี่ยประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งเนี่ยจะเริ่มทราบข้อมูลการค้างชำระใบสั่งในระบบได้นะครับอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงใบสั่งจราจรกับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เป็นผลให้อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้คนไม่ได้ไปชำระเนี่ยพอไปยื่นเสียภาษีแล้วมันไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันยังต่อภาษีได้ก็ไม่เสียก็ไม่ไปเสียค่าใบสั่งค่าปรับตามใบสั่งนั่นเองครับทีนี้เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าผลในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับจะสามารถทำให้คนที่ทำผิดนะครับกฎหมายเรื่องของกฎหมายทางด้านการจราจรนั้นเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามกันมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้นะครับคุยข่าวราวนิวส์ของเราพบกันใน2ช่วงนะครับตามที่ได้แจ้งกับคุณผู้ฟังไปนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จากตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สต ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอนาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสงค์นิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์คิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่

0: บาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอร์สณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
4: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: เวทีโยโอชอและก็รายการเวทีอาร์ตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านศิลป์สรุปภาพรวม The Heritage and Contemporary Art ณพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมกันค่ะเรียกว่าจบแล้วนะคะอย่างงดงามและเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์แห่งการเวลาสำหรับงาน The Heritage and Contemporary Art นะคะโดยงานนะคะเป็นการจัดแสดงและประมูลผลงานศิลปะสุด Exclusive ที่พาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์พร้อมกับเสพงานศิลป์ร่วมสมัยในบรรยากาศอันทรงคุณค่าโดยงานครั้งนี้นะคะเป็นการน้อมรำลึกถึงมหาอมาตย์เอกนายพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรินาถต้นราชสกุลกิติยากรค่ะผู้ทรงเป็นเจ้าของพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมนี้และพระยาอนิรุธเทวาผู้สืบทอดและดูแลพระตำหนักแห่งนี้ต่อจากเสด็จในกรมค่ะบรรยากาศภายในงานเพิ่มความพิเศษและทรงคุณค่าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อได้รับเกียรติจากคุณแซมค่ะพันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวานำชมพระตำหนักด้วยตนเองนะคะพร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกียรติประวัติศาสตร์ความทรงจำและสถาปัตยกรรมอันเปี่ยมเสน่ห์ของพระตำหนักใหญ่วังปากคลองผดุงกรุงเกษมเป็นกันเองมากๆเลยค่ะทำให้ผู้เข้าร่วมงานไม่ใช่แค่ดูงานศิลปะนะคะแต่เหมือนได้ก้าวข้ามกาลเวลาไปสัมผัสวิถีชีวิตและเรื่องราวในอดีตอย่างใกล้ชิดค่ะโดยไฮไลท์ในงานนะคะก็ได้แก่ผลงานศิลปะนะอันทรงคุณค่าหัวใจสำคัญของงานนี้คือการจัดแสดงและจัดประมูลผลงานศิลปะร่วมสมัยค่ะซึ่งแต่ละชิ้นถูกสร้างสรรค์บรรจงและคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันโดยโยธกาเองค่ะเพื่อให้สอดรับกับบรรยากาศอันมีมนต์ขลังของพระตำหนักโดยมีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าสนใจที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัวค่ะเรียกว่างานศิลปะทั้ง8ชิ้นนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งของที่นำมาจัดแสดงแต่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างเรื่องราวในอดีตกับมุมมองแห่งโลกปัจจุบันค่ะงาน The Heritage and Contemporary Art ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการนำประวัติศาสตร์และศิลปะมาบรรจบได้อย่างตราตรึงใจผู้ร่วมงานทุกคนไม่เพียงแต่ได้สุนทรภาพทางการมองเห็นแต่ยังได้หอบนำความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับไปด้วยความประทับใจค่ะ
4: ได้มีโอกาสไปชมงานศิลปะที่ประเทศอิตาลีก็ไปหลายเมืองไปโรมฟลอเรนซ์มิลานเวนิสแล้วก็มีเมืองเล็กอีกจำชื่อไม่ค่อยได้ไปหลายเมืองครับไป12วันรวมทั้งวันเดินทางมาดูงานจริงๆก็ดูกันเต็มที่เลย10วันแล้วก็ที่นี่ที่เวลาผมไปนู่นผมก็จะมีมันไปแบบมีคนนำทัวร์อะไรเงี้ยก็เวลาไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อดูงานไม่ใช่จุดประสงค์ไปวาดภาพก็เลยมีเวลาไม่มากแต่ผมก็อยากจะเก็บไอ้ความประทับใจต่างๆไว้ก็เลยใช้วิธีการดรออิ้งมีเวลาแค่10นาที15นาที20นาทีนะผมก็มีสมุดเล่มมีปกแข็งๆหน่อยแล้วก็มีโอกาสดรออิ้งก็ใช้ปากกาดรออิ้งไปเรื่อยๆพอว่างก็ดรออิ้งก็ดรออิ้งมาที่200กว่าชิ้นมันไปแบบไม่หยุดทั้งที่เดินยังเขียนเลยทีนี้ไอ้การดรออิ้งของผมมาเป็นการเก็บข้อมูลเก็บความประทับใจนะให้มันซึมซับเข้าไปก็เก็บไปเยอะแล้วผมก็ มาเห็นว่าที่เวนิสเนี่ยมันผมเห็นว่ามีศิลปินดังๆหลายคนเนี่ยมักจะเขียนมุมนี้กันแล้วผมไปเจอผมว่าเออมุมเป็นอย่างนี้นี่เองของจริงเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็เลยอยากจะเขียนบ้างว่าเขาเขียนอย่างนั้นเราเขียนของเรามันจะเป็นยังไงก็เลยอันเนี้ยภาพเนี้ยมุมเนี้ยผมสเก็ตหลายชิ้นทีเดียวที่เป็นดรออิ้งนะก็เลยเก็บความประทับใจนำมาทำทีนี้ลักษณะงานของผมเนี่ยมันจะเป็นงานโดยปกติผมจะเขียนที่จริงอ่ะคือสถานที่จริงมักจะเป็นการเก็บข้อมูลดรออิ้งมั่งดรออิ้งเป็นขาวดำมั่งเป็นสีมั่งเพ้นเล็กๆมั่งแต่เวลาทำเป็นงานจริงๆก็มักจะมาทำในสตูดิโอคือมันจะแตกต่างกันว่าถ้าเราทำที่จริงเนี่ยมันก็จะเอ็กเพรสอารมณ์ไปตามสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมันจะลดลงไปแต่พอมาทำในสตูดิโอเราสามารถจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เราอยากจะได้เนี่ยออกมามากกว่าแต่ถ้าเราไม่ไปดูของจริงเลยไม่ไปดูเลยมันก็จะทำมันก็กลายเป็นอัตโนมัติไปมันไม่มีอะไรมีเชื้อที่กระตุ้นเราอ่ะนะเราก็ต้องใช้สองวิธีคือไปรับรู้แล้วก็มาทำสตูดิโอภาพนี้ก็เขียนในสตูดิโอนี่แนวทางของผมมันเป็นแนวทางที่แบบคือผมจะใช้บรรยากาศของสีเนี่ยเป็นด้านหลักบรรยากาศของสีจะครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของภาพไม่ว่าจะเป็นอาคารเป็นเรือเป็นอะไรเนี่ยผมมองภาพเนี่ยในตัวเรื่องราวเนี่ยไม่ได้เน้นเนี่ยมันละเอียดมากแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้เห็นว่ามันมาจากอะไรแต่ใช้บรรยากาศครอบคลุมบรรยากาศของผมเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกในเรื่องของดูมีความว่างดูแล้วโปร่งและดูสงบเงียบเหมือนงานที่ผมเคยทำอยู่ทีนี้ในความสงบเงียบอันนี้ผมคิดว่ามันมีอันมันซ่อนเล่นอยู่ก็คือเรื่องของพลังของการเวลาอันนี้เราดูจะเห็นว่ามันก็มีเวลาของมันว่าเป็นเวลาไหนอันนี้ก็เป็นเวลาตอนสายๆแต่ว่าที่นู่นอากาศคงไปมันไม่ร้อนอะไรก็ดูเย็นๆดูเหมือนหนาวๆนิดๆแล้วก็เก็บบรรยากาศเอามาใช้นี่บรรยากาศเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่ามันมีพลังของการเปลี่ยนแปลงซ่อนเล่นอยู่ในความสงบคือไม่ใช่พลังแบบโครมคามตูมตามอะไรมันเงียบๆแต่มันค่อยๆเอื่อยๆค่อยๆผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ดูแล้วว่าไอ้ตัวอาคารเหล่านี้มันเป็นอาคารที่เก่าแก่ไอ้เรือแบบนี้ก็ใช่เรืออะไรของก็เรียกชื่อไม่ถูกแล้วมันก็เป็นเรือที่ใช้การคมนาคมในตั้งแต่ยุคนั้นมาแล้วแล้วค่อยๆมาถึงบัดนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะเหลือบางคลองในใช้เรือแบบมีติดเครื่องยนต์วิ่งปุ๊บปาดปุ๊บปาดนะบางคลองอาจจะสงวนรักษาไว้เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเลยมันก็ค่อยเปลี่ยนไปวันหน้าก็จะเปลี่ยนไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันผมคิดว่ามันก็เราเห็นตอนนี้อดีตเป็นอีกอย่างต่อไปก็จะเป็นอีกอย่างผมก็เลยคิดว่ามันมีพลังอำนาจของการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองมันสงบมันเงียบเนี่ยต้องเล่นอยู่ภายในงานมันจะมีสองอย่างคือดูหนึ่งดูแล้วสวยงามสงบเงียบนะผ่อนคลายแต่ว่ามันซ่อนเรื่องพลังของการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทุกสิ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามหลักของพุทธศาสนาอยู่แล้วครับคือเรื่องการประมูลเนี่ยผมก็จริงๆว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมานานแล้วเมื่อก่อนน่ะก็จะส่งประมูลบ่อยตอนรับราชการก็ประมูลก็นั้นประมูลก็อันนั้นก็หลายครั้งพอตอนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริจาคเขามาขอบริจาคก็เอาไปจัดการเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาเอาไปเลยนี่เนี่ยเอาไปขายแล้วเงินไปทำบุญทำไปโรงพยาบาลบ้างอะไรติดโรงพยาบาลบ้างเอาไปขายเอาเงินไปทำนู่นทำนี่แล้วปล่อยไปเลยคราวนี้ก็ได้กลับมาสู่การประมูลอีกครั้งนึงซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนี้นานแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบปีมั้งก็อยากจะดูก็ตื่นเต้นนี่เนี่ยดูจะเป็นยังไงครับ
5: งานผมก็ถ้ารู้จักประทีปก็จะเป็นแนวเหนือจริงกึ่งฝันนะก็ ชิ้นนี้เป็นงานที่คุณโยธกาเนี่ยขอเชิญแค่หนึ่งชิ้นก็เลยเขียนใหม่เขียนจากงานที่ต่อเนื่องกับซีรีส์ของการสร้างรูปแบบงานที่ออกมาเป็นธรรมชาติดูง่ายไม่ยากนักงานชิ้นนี้เป็นงานเพ้อฝันสักนิดนึงแต่เป็นแปลนเพ้อฝันของคนไทยที่เห็นสถานที่ที่เราประทับใจคือภูเขาทองที่เรารู้จักชื่อว่าบรมบรรพตบรมบรรพตก็คือภูเขาทองที่วัดสะเกษนั่นเองจริงเราสร้างให้เขามีอะไรมากกว่าที่คนเห็นในปัจจุบันเรามองว่าศิลปะเนี่ยมันสามารถใช้ไอเดียที่บันเจิดมากไปในทางที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เราฝันขึ้นเองแต่ว่าในความเป็นจริงมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะไม่มีเนี่ยคือเสน่ห์ของศิลปะผมชอบบรรยากาศลึกๆไกลๆของห้วงความคิดของคนแล้วก็สะท้อนให้ถึงวัฒนธรรมและจิตใจของคนที่เป็นมีชาติกำเนิดอยู่ในประเทศก็คือคนไทยต้องรู้จักแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนกับสถานที่หนึ่งที่มันอาจจะมีจริงอยู่ในโลกนี้แต่หรืออาจจะเป็นโลกแห่งความฝันก็ได้ซึ่งดูง่ายแล้วก็ดูสบายใจก็อยากให้คนดูแล้วก็ทัศนาไปด้วยว่าศิลปินเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาสร้างให้เหมือนว่าเออมันน่าประทับใจดีนะในโลกของความคิดของความฝันของศิลปินว่ามันสามารถสร้างงานให้คนดูแล้วมีความสุขได้ดูแล้วทึ่งได้ว่าโอ้มันมีแบบนี้ในโลกด้วยก็สนุกดีก็หวังว่าทุกคนจะชอบรูปพวกนี้ก็เป็นเกียรตินะเพราะว่ามันไม่ใช่งานหนักอะไรส่วนใหญ่เราจะต้องได้รับเชิญเป็นหลายชิ้นสถานที่เขามีที่น้อยๆเรารู้จักคุณโยมานานแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นวังศิลปินมันไม่ค่อยได้แสดงที่ดีๆแบบนี้หรอกส่วนใหญ่จะไปโรงแรมหรือไม่ก็เป็นที่ที่เราต้องเสียเงินเองที่นี่เขารับเชิญมาแล้วเป็นวังด้วยผมว่าถูกลิขิตชีวิตของศิลปินเนี่ยได้ถูกลิขิตมาเพราะว่าเราแสดงงานมาเป็นร้อยๆรอบแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เราอาจจะมีบุญได้มาแสดงในที่ที่ดีที่สุดก็ขอให้งานนี้ส่งผลเป็นในทางที่ดีประทับใจและภูมิใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสถานที่และคนรับเชิญและก็ทีมงานทุกคนครับ
3: เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนเรียกว่าสุดแสนจะประทับใจแต่ในช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมและรับฟังกันใหม่นะคะ
2: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะ
10: ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะฮะมาจากความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของการถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชานะครับเราเรียกกันว่าหม้อบูรณคตะอันนี้เป็นทางเหนือนิยมที่จะทำเป็นรูปสลักบ้างเป็นตัวขันดอกบ้างอันนี้ก็จะมีลักษณะของการนำสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ความเบิกบานต่างๆมาเนี่ยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มันมีคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเนี่ยอยู่ในที่ต่างๆมีต้นแบบจากที่อินโดนีเซียก็มีที่อินเดียก็มีก็จะมีหม้อดอกไม้ที่มีการปักดอกเพื่อบูชาเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเป็นมิสติกหรือว่ามีลักษณะของความลึกลับของแดนหิมพานต์เช่นจะมีนกอรหันต์อยู่ข้างๆหม้อดอกไม้อันเนี้ยนกอรหันต์เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือมีตัวเป็นนกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีหน้าอกเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยก็จะมีลักษณะที่หน้าตื่นตาตื่นใจก็มีความพิเศษที่มาจากแดนหิมพานต์ก็ใช้ความพิเศษที่เหนือโลกอันเนี้ยเอามาสร้างเป็นผลงานเพื่อที่แสดงถึงความเหนือโลกหรือความพิเศษของจินตนาการของมนุษย์ครับก็สำหรับงานประมูลครั้งนี้ก็เป็นการประมูลเพื่อประโยชน์ในทางการศิลปะเนี่ยผมก็ยินดีมากๆที่จะได้เข้าร่วมเพราะว่าหลายๆครั้งหรือว่าเกือบทุกครั้งที่คุณโยเขาได้ทำงานเกี่ยวกับการประมูลเพื่อเป็นทุนสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยผมก็ได้ร่วมทุกครั้งก็รู้สึกยินดีมากๆครับ
11: งานชิ้นนี้ครับพอดีมันเป็นชุดสุโขทัยทำงานสับเจียงร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทยเมื่อปีที่แล้วสาเหตุที่เอาสุโขทัยเนี่ยมาโยงกับงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเส้นทางของศิลปะไทยมันเป็นสับเจียงของกลุ่มจิตรกรไทยครั้งปีที่แล้วผมก็เลยทำนี่ขึ้นมาสุโขทัยที่มันมีเป็นคล้ายๆเป็นต้นงานศิลปะไทยเลยนะถ้านับตามประวัติของประเทศสุโขทัยเป็นคล้ายๆเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ที่สวยคลาสสิกที่สุดในบรรดาแม้แต่อาจารย์ศิลป์ปิรศรีท่านยังพูดถึงความงามของพระพุทธรูปปางลีลาหรือศิลปะสุโขทัยว่าสวยที่สุดแล้วส่วนท่านบอกว่าเราจะมาสอนเขาทำไมเนี่ยพอจำได้กันทีนี้พอดีในช่วงสุโขทัยนะผมจำได้ว่ามีอาจารย์เขียนยิ้มสิริเคยไปซ่อมบูรณะพระพุทธรูปตรงซุ้มอะไรจำชื่อไม่ได้ที่วัดอะไรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในซุ้มและหลังจากนั้นมาท่านก็ได้อิทธิพลเส้นสายลายไทยของพุทธรูปศิลปะของสุโขทัยมาทำเป็นงานส่วนตัวของท่านคือชุดขุยทิพย์แล้วก็อีกหลายชิ้นมันเลยเห็นรอยต่อระหว่างของศิลปะสุโขทัยที่เป็นเริ่มต้นของไทยเรามาจนถึงร่วมสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่อเชื่อมโยงกันจากพระพุทธรูปที่เป็นลายที่เป็นลายเกี่ยวกับเรื่องศาสนามาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยเป็นขุยทิพย์และอิทธิพลหลายอย่างในยุคนี้ด้วยนี่มีก็เลยเห็นความสัมพันธ์นี้เลยทำชุดของสุโขทัยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมเขียนถึงในเรื่องของงานที่ถนัดของตัวเองนะเขียนเรื่องของนางรำท่ารำสุโขทัยกับพระปางลีลาต่างลวดลายกับศิลปะในยุคนั้นก็เลยเกิดงานรำสุโขทัยชุดนี้ขึ้นมาพอยินดีมากเลยอยากโยนี่เขาเคยปรึกษาว่าเขาอยากจะมาจัดงานที่นี่เอาศิลปินมาพบกับคาแรคเตอร์หรือผู้รักงานศิลปะร่วมกันตั้งนานแล้วจนวันนี้สำเร็จตามกันได้ท ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เชื่อมโยงระหว่างตัวศิลปินเองที่ทำงานแล้วก็มารู้จักกับคาแรคเตอร์หรือพวกรักงานศิลปะเนี่ยมาพูดคุยมาเจอกันเนี่ยโดยตรงเนี่ยเป็นมันบรรยากาศที่ดีและอยากให้มีงี้ก็ยินดีด้วยครับที่ได้มาร่วมงานนี
12: ้ก็งานชิ้นนี้ก็เริ่มมาจากงานบุญงานกุศลอีกแล้วครับพอเช่นเดียวกับค่ำคืนนี้ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับพี่โยทากาเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีใบเบี่ยงเลยถ้าเป็นงานบุญผลงานชิ้นนี้ก็เริ่มมาจากงานบุญงานกุศลนะครับเดินทีก็พอพี่โยชวนมาทำบุญเราก็ยินดีที่จะมามากๆเลยโดยผลงานชิ้นนี้ครับก็เริ่มต้นมาจากงานบุญเช่นกันครับผมไปทำงานปั้นพระพิฆเนศให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นต้นแบบหนึ่งในต้นแบบเราก็ปั้นองค์ที่เป็นองค์แรกก่อนก็เป็นชิ้นท่านกำลังประสูติเป็นพระพิฆเนศกำลังประสูติแล้วค่อยปั้นเป็นองค์จริงขนาด70เซนเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลครับก็เป็นเกียรติอยู่แล้วครับถ้าเป็นงานบุญงานกุศลผมว่านับเป็นเกียรติกับผมมากกว่าที่ได้ทำงานที่พอจะมีประโยชน์แล้วก็คืนอะไรบางอย่างให้กับสังคมกับวงการนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นนิรภูมิกับวงการนี้มากมายเลยครับ
13: ครับแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้นะครับก็ได้มาจากคติความเชื่อปรัชญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวนะครับที่อิงกับเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งก็หมายถึงว่าเราเคยทบทวนว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีความตายติดตามตัวเรามาแล้วเนาะคือเกิดมาเพื่อตายว่างั้นเถอะเกิดมาก็เพื่อตายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมเราต้องมานั่งคอยพะวงคอยเป็นห่วงว่าเราจะเจ็บป่วยเราจะแก่ชราเราจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยพยายามจะอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนเราเนี่ยต่อให้เราอยู่ในจุดไหนของโลกนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมอะไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นใครจะสวยจะรวยจะจนก็ล้วนแต่มีความตายเหมือนเป็นเงาติดตามตัวเรามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยแฝงคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแสงและเงาแสงในที่นี้หมายถึงความสว่างความสว่างคือการรู้แจ้งคือในความเป็นจริงและสว่างในพื้นที่ตรงนี้คือความจริงมันไม่มีอะไรเราเกิดมาแล้วก็ดับไปธรรมชาติดอกบัวนี่ก็คือสัญลักษณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราพยายามบอกว่าดอกบัวเคยเบ่งบานแล้วมันก็เสื่อมสลายเหมือนกับคนเราเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งในกฎของวัฏฏะในธรรมชาตินี้ที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวบ่งบอกให้เรามีความสุขกับทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงหรือไม่ต้องไปกลัวหรือเกรงกลัวต่อความตายหรือเกรงกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะนั้นพอเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขราบรื่นเลย
14: คร
13: ับ
14: ร
13: ู้
14: ส
13: ึ
14: กย
13: ัง
14: ไง
13: บ้
14: างคะได้มาร่วมงานในครั้งนี
13: ้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาร่วมแสดงกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็พี่ๆที่เคารพน้องๆที่รักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยในกองทุนนะครับของกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมที่เราจะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบให้นะครับแล้วก็ได้มาจอยปาร์ตี้กันในคืนนี้ครับกับบรรดาศิลปินแล้วก็นักสะสมแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีและสนุกแล้วก็โดยในครั้งนี้ก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากที่วังเดิมนี้นะครับบรรยากาศสวยงามมาก
15: ปกติแล้วงานส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชวงศ์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงนอกเสียจากมีเรื่องสำคัญสำคัญมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เราอยากจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ผ่านงานศิลปะของตัวของเราเองครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคาลัยช่วงนั้นผมก็ได้ทำงานเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์ท่านไว้อยู่ภาพหนึ่งคราวนี้สำหรับภาพนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้เป็นการบันทึกความทรงจำบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อที่สดุดีพระพันปีหลวงครับสำหรับงานชิ้นนี้แต่ผมเองจะไม่ได้เขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ขึ้นผมจะพยายามสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะของตัวเองที่จะน้อมนำรำลึกถึง แล้วก็สื่อความหมายในเชิงศิลปะถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านได้ได้พระราชทานความสุขให้แก่ราษฎรในลักษณะไหนบ้างครับในรูปนี้จะเห็นว่ามีภาพของใบหน้าของผู้หญิงและมีส่วนประกอบที่จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสูงที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีลวดลายที่เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราผมเองต้องการสื่อความหมายให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเห็นคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีตแล้วต้องการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้คนในปัจจุบันได้เห็นคุณค่าได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นความหมายของความเป็นไทยที่ลึกซึ้งและมีความละเอียดอ่อนต่อความเป็นชีวิตของคนไทยมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นในงานเช่นนี้รูปของเทพธิดาผมต้องการสื่อความหมายเห็นถึงคุณงามความดีในเรื่องของจิตใจที่ภาพจะดูรู้สึกของความสงบนิ่งภาพจะให้ความรำลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากนึกถึงเรื่องของคุณงามความดีอะไรทั้งหลายประกอบกันกับในส่วนด้านซ้ายมือของรูปนี่เราจะเห็นว่าเป็นรูปของเครือเถาดอกไม้ที่ผมสมมุติขึ้นมาครับซึ่งดอกทั้งหมดก็จะมีเป็นสัญลักษณ์คือดอกไม้ที่มีอยู่9ดอกครับส่วนพันไม้ไฟพฤกษาที่ผมเขียนขึ้นมานั้นผมต้องการให้แสดงถึงความรู้สึกความละเอียดความอ่อนช้อยหรือความอ่อนไหวและมีละไมในงานแต่ในขณะเดียวกิ่งก้านของไม้เลื้อยเฉานี่มันก็ดูมีความเข้มแข็งถึงจะพันเกี่ยวเลี้ยวรถอย่างไรก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่จะต้องเติบโตไปเรื่อยๆในวันข้างหน้าซึ่งในสองรูปนี้ก็จะมีสองอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือความสงบนิ่งความอ่อนไหวความสุขุมจากสภาวะจิตที่อยู่ภายในกับสภาวะที่เราจะต้องสอนให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันของเราก็จะต้องเติบโตไปต่อๆไปอย่างงดงามผมเองก็ถือว่ามันเป็นหลายๆเรื่องที่มันผสมผสานกันคือการที่เราได้เข้ามาร่วมงานในพระตำหนักที่สำคัญตรงนี้เราก็ถือว่าศิลปินรู้สึกภาคภูมิใจได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับเชิญให้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืองานที่เรามาร่วมและแสดงและให้ชื่นชมกันในวันนี้ก็จะถ้าจะมีการประมูลหรือจะมีการจำหน่ายงานอะไรออกไปมันก็เป็นเรื่องของการกุศลที่คิดว่างานศิลปะมันก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอเพราะว่าศิลปินโดยส่วนตัวแล้วการทำงานศิลปะเราก็หวังแต่ในเรื่องของความดีงามของงานศิลปะเนี่ยที่จะให้กับสังคมในด้านใดบ้างแต่ถ้าสามารถที่จะเกื้อหนุนในเรื่องของธุรกิจหรือในการช่วยเหลือสังคมนี่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงสำหรับผมเองและคิดว่าศิลปินก็ยินดีที่จะน้อมนำทำในเรื่องเหล่านี้ครับ
3: สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ได้มาร่วมและให้เกียรติมายังพระตำหนักแห่งนี้และร่วมในงาน The Heritage and Contemporary นี้มากเลยค่ะถ้าอย่างไรแล้วนะคะก็ขอได้พบกันใหม่ในปีหน้าค่ะและคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรายการมาจนถึงทุกวันนี้นะคะใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมองสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรวรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่มเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มี ต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริง
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

0: เฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 20:17ต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบ

0: รองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวัณอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
1: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นที่เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: สรัตธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
4: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ ็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2 สุ พันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
10: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
10: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
11: นนั่นไงชะตาจะไม่เง็กถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักร
15: สวัสดีค่ะแฟนดี้ภักจิราค่ะ
16: สวัสดีครับต้อมภักสิทธิ์วิเชียรคุกครับ
15: และนี่คือรายการ
16: กีฬาพารวยเสียงอ่ะเป็นของมีจำกัดใช้ให้มันมีคุณภาพ
15: เดี๋ยวนี้เสียงคุณมันไม่ใช่บาท2บาทแล้วไงเดี๋ยวนี้มันแบบมีค่ามากกว่านั้นใช่ไหม
16: พูดไปลูกกับเมียก็ไปเห็นฟังเลยแต่จะยกมือไหว้มันให้ฟังอยู่ละ
15: โถเสียงคนมันเข้ามาอยู่ในอะไรอ่ะอีฟุตบอลฟุตบอลนะเน
16: ี่
15: ย
16: เดี๋ยวทักทายกันดีๆก่อน
15: อ๋อๆๆ
16: ไม่เจอกันมาพักใหญ่ทักทายกูดีๆก่อน
15: ใช่สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
15: อุ๊ย
16: วันนี้เหมือนแม่นะ
15: อุ๊ยเหรอสวยสวยเหมือนแม
16: ่สวยอยู่แล้ว
15: ค่ะขอน้อมรับไว้วันนี้หนูไม่ได้มาจัดรายการกับพิธีกรหนูมาจัดรายการกับนักกีฬา
16: เป็นเดือนกรกฎาคมที่คอนเทนต์ฉ่ำมาก
15: ยังไม่เห็นเฟซพี่ตั้มว่างเลย
16: ทำไมอ่ะ
15: ก็ลงแบบงานตลอดเลยมีนู่นนี่นั่น
16: งานอะไรอ่ะ
15: นี่เห็นตั้งแต่วิ่งนี
16: ่อันนี้มันงานที่ไหนล่ะอันนี้มีเสียตังค์ไปวิ่งอ
15: ่
16: ะเอ้
15: าแต่อย่างไรก็คอนเทนต์นะนี่
16: อ๋อเหรอ
15: เอออะไรยังไงอันนี้แอบเล่านิดนึงได้ไหมคะ
16: อ๋อได้แต่นี่นานแล้วนะครับอันนี้นานแล้วนะ
15: หน่อยสิอุตส่าห์เอาออกมาโชว์แล้วเนี่ย
16: วันที่เท่าไหร่วะวันที่4มั้ง
15: ค
16: ่
15: ะ
16: 4หรือเท่าไหร่เนี่ยหลังวันเกิดอ่ะ
15: มันไม่มีเขียนวันให้ด้วยเนาะต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนน
16: ี้ใช่ๆต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละจำไม่ได้ว่าวันอาทิตย์แรกอ่ะ
15: ค่ะ
16: 5หรือ4ไม่รู้อ่ะนะครับผมก็ตอนนั้นยังมีแฟรี่เนี่ยแหละช่วงนั้นแบบพี่จิ๋วจัดให้เจอแฟรี่บ่อยก็เลยคุยกันบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะไปวิ่ง
15: ใช่
16: เออ
15: เปิดลงเปิดรูทให้ดูว่า
16: เออ
15: ต้องขึ้นสะพานด้วย
16: เดี๋ยวเราก็ไปถามคุณป๊อป
15: ค่ะ
16: เป็นตรงเป็นคนขับรถใช่ไหม
15: คนขับรถ
16: โสดอยู
15: ่ใช
16: ่
15: คนขับรถ
16: โอเค
15: หาคนขับรถเพิ่มนะคะ
16: ดีเอ้ยเดี๋ยวเขาดีนะดีสำหรับป๊อปนะเพราะป๊อปหล่อมากป๊อปน่าจะได้อะไรดีๆ
15: เดี๋ยวทำไมอ่ะพี่หนูไม่ดีตรงไหน
16: คนขับรถ
15: คนขับรถ
16: คนขับรถทำไมมันดำๆมาในจออ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้
15: างแสงเหรออ๋อพอผ้าอ๋อพอผ้ามันเหมือนรีเฟกทำไมแล้วรีเฟกต้อง
16: ก็อยู่วางไว้ข้างล่างนี่ลูกน่ะสว่างละก็มันโฟกัสผ้า
15: อัน
16: นี้แบบลายอยู่ข้างในด้วย
15: อันนี้คือของที่แบบว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟมาราธอนได้ก็ได้งาน
16: ก็เลยชื่องานอะไรเนี่ยดับเบิลครอสนะครับแต่วิ่งจริงๆอ่ะสี่สะพาน
15: เดียวก็จะตายแล้วพ
16: ี่ไอ้คือถ้าเกิดว่าเขามีห้องน้ำอ่ะไม่ตายหรอกแต่ประเด็นค
15: ือปัญหาเพราะว่าปัญหายอดฮิตของนักวิ่งใช่ปะ
16: ปัญหายอดฮิตของงานวิ่ง
15: คือหนูไปวิ่งแต่อาจจะเพราะไม่ได้วิ่งไกลขนาดก็เลยไม่เคยเจอปัญหาแบบปวดท้องใช่มันเป็นอาการประมาณไหนคะ
16: เขาควรปวดอึเนี่ยแหละค่ะ
15: ไม่แล้วคือเราต้องไงเราต้องวิ่งหา
16: คือมาเนี่ยย้อนกลับไปมันไปออกสตาร์ทเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยไปกับน้องหนึ่งคนชื่อทศพลรัตนะเป็นผู้บรรยายเหมือนกันไอ้นี่ก็เซียนมาก เคยมาใช้สิทธิ์ของคุณป๊อปด้วยหนึ่งคู่หนึ่งคู่ใช่บอกว่าไม่ใช่อีกเจ้าหนึ่ง
15: อีกคนอีกคนอ
16: ีกเจ้าหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหน
15: ึ่
16: ง
15: อ
16: ีกบ้านหนึ่งเพราะว่าของหนูไม่มีตอนนั้นทำไปก็มาถึงเสร็จปุ๊บก็แบบมาเนี่ยเขาก็ไปจบฮาร์ปมาแล้วเขาจบอะไรมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยความฝันไอ้ความเนี่ยมันตั้งเป้าไว้ว่ามันจะจบมาราธอนแล้วก็จะต้องพาพี่จบไปด้วย
15: 21หรือ42หมายถึงว่า
16: จบมาราธอนของเขาอ่ะ42แล้วมันก็จะพยายามหลอกล่อให้พี่ไปมาราธอนกับมันให้ได้
15: แต
16: ่มันก็บอกว่าแบบพี่ก็บอกมึงจะบ้าหรือไงมึงลืมว่ากูป่วยเป็นมะเร็งแต่พอไปได้เดินเอาเนี่ยพี่เดิน7ชั่วโมงแบบนั่นแหละ นั่นแหละเกินไปโอ้ลำพังอันนี้อาก็เลยลองไปนี้ก่อน
15: 21ก่อน
16: อันนั้นมันแต่อันนั้นอะงานนี้มันมาจากพี่นี่แหละเหม
15: ือ
16: นแบบว่ามันจะเป็นช่วงจิตตกเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะไปถ่าย CT สแกนแล้วแบบรู้สึกว่าไอคอแขกคอแขกเอาแล้ว
15: ต้องมีอะไรแน่ๆ
16: ต้องม
15: ี
16: อะไรแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะหาเรื่องมาก็เลยไปสมัคร
15: ไปลงวิ่ง
16: ไปเดินในเดเคทรอนตรงบางใหญ
15: ่
16: เขาก็มีตั้งบูธอยู่ไอ้น้องที่เป็นเนี่ยเขาเหมือนเขารู้จักเราเนี่ยแหละเหม
15: ือ
16: นก
15: ับ
16: ว่าเขารู้จักเหมือนว่าเราเคยไปซื้อของเข
15: า
16: พี่ก็ไปยืนดูอยู่แบบโหพี่เอาไหมล่ะอะไรเงี้ยบอก
15: ม
16: ันจะผ่านหรือวะมันตั้งไกลโอ้มันก็เดินมาดูรายละเอียดสปีดคุณยายอะพี่ยายผมยังผ่านเลยอย่างเงี้ย
15: โห
16: หน่อยอ่ะไอ้ตรงแผนกวิ่งอ่ะผมพูดกับพี่อย่างนี้เลยบอกว่าแบบโอ้พี่มันเดินสัก 70% ยังทันหมูมาก
15: เออ
16: แล้วมันขึ้นสะพานนะเว้ย
15: เออ
16: เอ้าก็ตอนขึ้นพี่ก็เดินดิตอนลงพี่ก็เดินเร็วหน่อยจอกมากพี่
15: โหพูดเหมือนง่ายเลยเนาะ
16: อันเนี้ยก็สบายๆอ่ะพี่วิ่งเพจเท่าไหร่ล่ะเพจนี่นับไงว่าแบบโลนึงอ่ะอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ 7-8 นาทีแบบเหลือๆเน
15: ี่
16: ยเดินเอาเป็นว่ากิโลนึงที่มันต่ำกว่า11นาทีอ่ะพี่ก็ผ่านแล้วเราก็แบบว่าเออเนี่ย
15: เห็นภาพก็เห็นภาพ
16: เนี่ยสบายเอาไปล่ะถ้าเกิดเอาเดี๋ยวหาส่วนลดให
15: ้ขายของ
16: เอาจริง
15: ๆเขาก็เก่งนะก็
16: เขาก็จริงๆเหมือนเนี่ยเอาไปล่ะเอาไอ้เวซึ่งเขาบอกว่าเดคแคทอนเนี่ยไม่เกี่ยวอะไร
15: เพราะไอ
16: เน
15: ี้
16: ยเขามาขอตั้งบูธไอเดคแคทอนนี่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะสมัครเนี่ยก็ถ้าเกิดจะสมัครเนี่ยต้องไซต้องแบบกรอกเอกสารให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะลดราคาไปให้จาก 1,400 พี่จ่ายไปคนละ800หรืออะไรเงี้ยเนี่ยลดราคาแล้วเนี่ยเอา21โลไปเลยคุ้มเออว่ะคุ้มก็เลยโทรไปบอกน้องทศนี่แหละ
15: ว่าลงยี่เป็นโลกัน
16: มึงเอาไหมอะไรเงี้ยแบบมึงบอกพี่เอาผมเอาเอาไปรอเมียเดินหนีไปก่อนก็เลยสมัครไป
15: เร
16: ีย
15: บร้อยยี่เป็นโล
16: แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยพอไปถึงก็แบบใกล้ๆวันก็แบบจะมาเตรียมตัวอยู่สัก2อาทิตย์แต่ว่าหลังจากก่อนนั้นก็ทำเหมือนกับว่าแบบเดือนละ100โลอยู่แล้วม
15: ัน
16: ก็จะเฉลี่ยมันมีวันออกกำลังกายอยู่แล้วก็ไปปรากฏว่ามาดูเฮ้ยแม่งออกสตาร์ท 3:00 ว่ะ
15: 21เนาะมันวิ่งไกลมันก็เลยต้องออกสตาร์ท
16: มันออกสตาร์ท 3:00 ว่ะเราก็แบบเฮ้ยมึงดูผิดหรือเปล่าไอ้ทอดบอกผิดอะไรแต่พี่มัน21โล3:00มาถูกแล้ว
15: 3:00บางวันยังไม่นอนเลย
16: แบบว่า3:00เอ้าเฮ้ยแต่ที่กูเคยไปเนี่ยมัน6โมงเช้าพ
15: ี
16: ่วิ่ง10โลไงอ๋อนะตายแล้วไอ้เราก็แบบโอ้เนี่ยพี่ขับรถมารับผมด้วยนะ
15: ม
16: ันก็บอกเราวีก็ออกไปกันก็ไม่มีอะไรก็จ
15: ะ
16: ออกจากไอ้กรมหอประชุมทหารเรือตีสวัสดิ์ติดศิริราชครับแล้วก็วิ่งไปสะพานพุทธไปโผสนามสวนกุหลาบวิ่งวนๆสนามหลวงอะไรอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม8สะพานเลยอีกมีทั้ง2สะพาน
15: หูยตรงสะพานอ่ะน่าจะ
16: ก็ไม่เท่าไหร่นะ
15: ก็ได้อยู่ใช่ไหม
16: ไม่เท่าไหร
15: ่
16: สปีดคุณยาย
15: สบายสบาย
16: คือแบบ
15: ก็เดิน
16: คือแบบโค้ชเตรียมจะมีหน้าที่คอยบอกพี่จะเป็นคนคอยกระซิบเลยเหมือนเป็นเพเซอร์ส่วนตัวจะม
15: ี
16: หน้าที่ประมาณแบบว่ามันจะพูดอยู่2อย่างเร็วไปไหน
15: เออ
16: เรา
15: ก็จะติดเร็วไงติดเร็วไป
16: ซิ่งทำไมเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเร็วไปแบบก็เลยบอกมันมึงวิ่งช้ากูวิ่งเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยมันไกล
15: มันต้องเก็บแรงไว้อะไรอย่าง
16: งี้มันก็บอกเนี่ยพี่บอกว่ามันไกลนะเว้ยมันไกลว่าเขาไปด้วยกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เร่งไหมอะไรเงี้ย
15: เริ่มมีเร่งไหมแล้ว
16: มันก็จะเริ่มมีว่าแล้วมันก็จะบอกว่าแบบตอนนี้เนี่ยเท่าไหร่นะอีกชั่วโมงหนึ่ง3โลคัตออฟไหวไห
15: ม
16: วิ่งก่อนไหมสัก500เมตรมันก็จะคำนวณให้อะไรเงี้ย
15: ก็จะดีนะดีนะไม่งั้นถ้าเราไปคนเดียวหรือว่าไปวิ่งกับคนที่ไม่แบบมาคอยกระซิบเราเ
16: ง
15: ี้ย
16: มันอย่างนี้อีกว่าโอ้ปากซีดแล้วอะมีขนมให้กิน
15: เออดีอย่างนี้ดี
16: ดีถ้าเกิดว่าไอ้ขนมที่มันยื่นมาไม่หมดอายุ
15: ปวดท้องเป็นเพราะว่า
16: ไอ้อะไรนะพาวเวอร์บาร
15: ์
16: มาดูทีหลังอ้าวตายแล้วหมดอายุไป2ปี
15: อุ้ยตายแล้ว
16: ไอ้อันที่ไม่หมดอายุอยู่ในรถ
15: อ๋ออีพีนั้น
16: ก็มันช็อกโกแลตคาราเมลเหมือนกันแล้วก็ดูไงแบบไอ้อันที่ไม่หมดอายุมันมีถั่วไงเขาควรติดคอ
15: มันบูดบูดวะ
16: เออไม่รู้เรื่องกินรู้แต่ว่ากินแล้วฟันดำกว่ากินแล้วแบบเห็นกล้องหมอก็บอกเอาถูฟันแล้วก็ยิ้มให้กล้อง
15: เรียบร้อยปวดท้องเลย
16: มาเนี่ยทุกอย่างก็โอเคหมดครับเว้นแต่ว่าแบบประสบการณ์ก็คือแบบคิดว่ามันจะไม่มาแล้วเพราะว่าแบบเราอะควบคุมเราคิดว่าเราอะควบคุมมันได้ไงเราควบคุมมันได้เพราะเหมือนกับว่าช่วงหลังอะระเบียบวินัยในการออกกำลังกายระเบียบวินัยในการทานการนอนนะดีก็แบบตื่นมาปั๊บเดียวอะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะแบ
15: บ
16: ปฏิบัติการไส้สั้นทันที
15: ใช่
16: แต่ว่ามันกลายเป็นว่าปฏิบัติการนั้นอะมัน
15: มาเวลาเดิม
16: มันมาเวลาเดิมว่ะมันไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วใช้เวลาเท่านี้ไว
15: ้
16: มันมาเวลาเดิมคือ6ไม่เกิน7
15: อันนี้อ่ะร่างกายมันจำไงว่าตอนน
16: ี้แล้วก็มาเนี่ยแล้ว6โมงเนี่ย
15: อยู่กี่โลประมาณ
16: 6โมงเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณกลางๆพระรามสะพานพระราม8
15: โอ้โหเข้าใจเรื่องปวด
16: ไอ้เราก็แบบ
15: มองซ้ายมองขวายังไงอ่ะ
16: แล้วทำไงอ่ะ
15: เออ
16: แล้วทำไงอ่ะปวดแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆอ่ะเออก็แบบคุยกันอ่ะปวดอะไรแบบไอ้มองไปแบบหันไปถามน้องเจ้าหน้าที่แบบเฮ้ยรูปหล่อมันมีห้องน้ำเปล่าวะมีพี่ข้างล่างเอ้าแล้วลงไปไงอ่ะหมอไซไง
15: อ
16: ๋
15: อถ้ามอไซแล้วแสดงว่าเราก็แบบ
16: แต่จบเลยนะพี
15: ่
16: เราก็แบบโหกูวิ่งมาตั้งนานทำไมก็หดล้อเอาว่าล่าเนี่ยมันก็แบบเตรียมบิดมอไซไม่มี
15: แล้ว
16: ห้องน้ำ
15: แล้วทำไงอ่ะก็ต้องคอนโทรลมันไว้ให้ได้
16: ก็เปลี่ยนเรื่องคุยก็หันไปคุยกัน
15: เอาจิตระเบียบที่อื่น
16: เลยเอาจิตอยู่ที่อื่นคุยเรื่องอื่นละ
15: แล้วก็หายก็ไม่หรอก
16: ก็ไม่หายหรอกแล้วลืมไปอะไรเงี้ยถ่ายรูปเล่นถ่ายคลิปเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแกล้งเอาสเปรย์ฉีดอะไรฉีดบ้างว่ากันไป
15: ให้มันรู้สึกที่อื่นไม่ไปคุยเรื่องอื่น
16: อะไรเงี้ยพอลงมาเสร็จปุ๊บเตรียมเลยแบบเฮ้ยพอลงมาเหมือนมันเป็นแวบอ่ะเหมือนเป็นแวบว่ามันหายไปแล้วข่าวแล้วอินนี่ก็แบบว่าความอินนี่ก็แบบตอนแรกเขาว่าลงมาปุ๊บเนี่ยต้องรีบแวะเลยทำไมตรงนี้สักพักเฮ้ยมันหายไปแล้วแล้วมันก็มองไปก็เห็นแหละเห็นอยู่อ่ะว่าเอ้ยมันสิริราชแล้วอ่ะมันเนี่ยป้ายมาแล้วอ่ะแม่งขึ้นดิสะพานโอ้ลงนี้ก็เต้นทะลุเข้าโรงแรมไปก่อนเลยดีกว่าน
15: ี่ไง double bridge นี่เขาเขียน double bridge
16: double is mean two
15: แต่เจอไปเท่าไหร
16: ่สี่
15: ไม่ใช่นะเนี่ยจริงๆไม่ใช่ double นะเนี่ย
16: ไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน
15: อาจจะเป็นแค่ชื่อกิมมิกชื่อเฉย
16: ๆใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีแล้วก็ตลกดีแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนไปเจอรุ่นพี่อะไรเงี้ยทุกคนก็ประมาณแบบว่ามึงเป็นมะเร็งไม่ใช่เหร
15: อ
16: พอมันรู้พอมันเริ่มพอมีเหมือนว่าเห็นปุ๊บแล้วคงมีคนบอกกันนะว่าไอ้ตั้มมาอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเหมือนคนดังเลยนะ
15: เ
16: ออมาบ้านแบบว่าพอไปก็แบบไอ้พวกเนี้ยเขาไปยืนรออยู่ตรงเส้นชัยกันแบบว่าแบบขี้มาได้เว้ยอะไรเงี้ยเราก็ทำไมวะแต่
15: จริงจำทุกคนอาจจะแบบไม่ได้หรอกมันต้องมัน
16: ป่วยไอ้นี่ป่วยเยอะป่วยขั้นใหญ่อะไรเงี้ยมาไม่ได้อะไรเงี้ย
15: เพื่อจะรู้เหมือนแบบว่ามีเมมโมรี่แค่รู้แค่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าสเต็ปไหนแล้ว
16: ใช่อะไรเงี้ยก็แบบไปโอ้ยโหยิ่งรู้สเต็ปยิ่งน่ากลัวยิ่งรู้สเต็ปยิ่งแบบ
15: มาลง21
16: มาทำไมล่ะอะไรเงี้ยมึงมาไปมึงไม่นอน
15: แต่ก็โอเคจบสิ้นไปได้ดีแฮปปี้
16: อาทิตย์นั้นกินเยอะชิบเหงเลย
15: จบกี่โมงพี่ตั้มยี่มายี่เอ็ดโลอ่ะมันต้องจบประมาณ
16: 21โลก็โอ้ยต้องจบก่อน7ครึ่ง
15: อ๋อโหออกตีสาม
16: ตีสามต้องออกจบก่อน7มั้งเพราะว่ามันทั้งหมด3 2 4อ่ะ3ชั่วโมง24
15: อืม
16: ก็หกโมงครึ่งหกโมงครึ่ง
15: ก็เพลินๆนะ
16: ก็เพลินๆก็อันนี้ไม่ได้มุกเลยพอแบบว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ปวดท้องอ่ะมันก็จะเป็นการวิ่งที่สนุกกว่านี
15: ้
16: ช่วงท้ายท่าก็จะสวยกว่านี
15: ้ค่ะ
16: นี่ก็บอกว่า
15: ท่าเป็นไงตอนสุดท้าย
16: ตอนสุดท้ายก็โอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าแบบมันยุ่งมากอ่ะเดือนนั้นเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกเขาไปรับงานลงเสียงอะไรไว้ใช่ป่ะ
15: น
16: ี
15: ่แหละนี่แหละ
16: เท่โคตรเท่ไม่มีใคร
15: กระทบไหล
16: ไม่มีใครไม่มีคนรู้เลย
15: กระทบไหลไปรู้ดิ
16: เนี่ยจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยเขาให้พูดหรือยังแต่เขาประกาศชื่อเราไปแล้วอ่ะเขาร
15: ู้แล้วแหละได้แล้วแหละ
16: พูดแล้วล่ะพูดได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย
15: แอบซุ่มมาตั้งนาน
16: ไม่ได้ซุ่ม
15: แต่
16: เพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
15: ลงเสียงไงลงเสียงพี่ตั้มก็ไม่ได้บอกใครเพราะเขาไม่ได้บอกใช่ไหม
16: เพราะเขาให้เป็นงานแรกในชีวิตเลยครับที่เหมือนกับว่าต้องเซ็นรักษาความลับอ่ะ
15: เหมือนพวกแบบดาราพวกรายการเรตตี้อะไรเงี้ยหรออ
16: ย่างนั้นเลย
15: ห้ามบอกใครก่อน
16: ให้เซ็นตั้งแต่คุยอ่ะ
15: หรออ๋อแสดงว่ากี่เดือนคะนานไหมกว่าเขาจะแบบลันช์ออกมาน
16: ี่ก็ยังไม่ลันช์นะ
15: แต่ว่าหมายถึงว่าข่าวประกาศออกมาได้อะไรเงี้ย
16: อ้าวแล้วเขาประกาศวันอาทิตย์ใช่ป่ะ
15: ก็วันงาน
16: เขาประกาศวันอาทิตย์ก็ปลายพฤษภาน่าจะวีคแรกของมิถุนาเริ่มอัด
15: ก็ไม่ถึงกับแบบนานมากแต่ก็ระยะเวลานึงอยู
16: ่คนคุมที่กันดานาบอกว่าสปีดนรกมากเลย คือแบบดูแล้วเนี่ยเขาดูกันปุ๊บปุ๊บไม่น่าทันไม่น่าทันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็แบบว่าไอ้เราก็แบบว่าแบบทำไงมันจะทันแบบอ๋อพี่ก็ต้องทำอย่างนี้แบบ
15: เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวต้องมาถามด้วยว่าแบบมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าดีเทลมันอะไรยังไงบ้าง
16: ก็ถามได้ถามได้อันไหนตอบได้ก็ตอบ
15: อ
16: ันเนี้ยเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าตอบได้ตอนไหนแต่ว่าวันนี้เห็นมีข่าวออกมาว่าเขาเริ่มเหมือนในวงการน่ะในเพจคือเราอ่ะไม่ได้ตามเลยนะเราพูดตามจริงเราไม่ได้ติดตามเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เลยเพียงแต่ว่ามันเป็นงานที่เราผูกพันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับแบบถ้าใครอยู่ในงานวันนั้น
15: อ
16: ่ะเราพูดบนเวทีนะจะมีสปีชที่แบบล่างคร่าวๆภาคไปก็ล่างไปพอเขาพูดเอาไว้บอกว่าเนี่ยไองานเนี้ยพี่ถ้าเกิดว่าขึ้นเวทีเมื่อไหร่เนี่ยห้ามพูดภาษาไทย
15: อ๋อต้องอังกฤษอย่างเดียว
16: ใช่ใช่ใช่
15: เพราะว่าคนในงานคือต่างชาติเยอะอย่างนี้หรอ
16: คนในงานก็มีแต่หัวดำๆทั้งนั้น
15: แหละแต่เพราะว่ามันแบบ international หรือเปล่า
16: ใช
15: ่ไหม
16: พิธีกรยังไม่พูดไทยเลยนอกจากจะประมาณหรือว่าแปล
15: แปลนู่นน
16: ี่อะไรเงี้ยแบบมาปุ๊บเราก็แบบเอาก็ให้พูดก็พูดไม่เป็นไร
15: เราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล
16: ้
15: ว
16: ให้พูดก็พูดคือแต่ว่าที่แอบเคืองเล็กๆขำๆว่าถ้าเกิดมึงบอกกูก่อนกูได้โกง
15: มากกว่านี้
16: เอาก็จ่ายก็จ้างมาจ้างมาภาพภาษาไทย
15: ก็จริงก็จริงก็จริง
16: นี่แบบก็เริ่มแปลกๆแต่งหน้า
15: อันนี้มันสองภาษาเลยนะ
16: แต่งหน้าด้วยเว้ยขึ้นเวทีด้วยเว้ยเว้ย
15: ตกลงไปงานอะไรยังไม่เกินไปแล้วไปง
16: านอันนี้เอาเรื่องวิ่งจบแล้วใช่ไหม
15: เรื่องเอาเรื่องวิ่งต่อ
16: แล้วเนี่ยพอมาเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เลยแบบคุยกับมึงชื่ออะไรนะ
15: แฟ
16: คุยกับหนูแฟไว้ว่าแบบว่าเนี่ยแฟมันพูดว่าอะไรบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยเคียร์ก็ไปทำให้มันเสร็จซะซี่แล้วก็เอาผ้ามาอวดหนู
15: ใช่ป่ะนี่ไงวันนี้เลยเอาผ้ามาอวดจริง
16: ใช้เวลา1ครั้งซักแล้ว
15: ซักแล้วอ๋อฉันก็ผมไปเต็มที่เลยเพราะหนาว
16: ซักแล้วเนี่ยแต่ผ้าโอเคนะ
15: ใช่ผ้าอุ่นนะอันนี้คือมันผ้าเช็ดตัวใช่ไหม
16: ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัว
15: ซับน้ำได้เท่เลยอ่ะ21โล
16: ใช่
15: เจ๋งเพราะว่าหนูวิ่งไกลสุดก็10โล
16: ตอนแรกอะตอนแรกยังนึกว่าประมาณแบบว่าด้วยอาการด้วยความที่ว่าเราป่วยใช่ป่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามสำรวจตัวเองอยู่ไว้เราก็สำรวจตัวเองพี่ก็หันไปถามมันไอ้คนที่วิ่งประกบไว้โทษอะไอ้มึงฮาร์ดเรทเท่าไหร
15: ่
16: ประกบไว้โทษจะฮาร์ดเรทสูงกว่าพี่ตลอดเลยซึ่งมันก็เราก็จะดูว่าแบบอ๋อมันเป็นตามที่เราซ้
15: อ
16: มอย่างไอ้ทศเนี่ยน้องทศเนี่ยมันเป็นเหมือนนักกีฬาอีกประเภทนึงอ่ะขึ้นไวลงไวของเราอ่ะ
15: อีลิตไปแล้ว
16: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันพวกประเภทแบบเตะบอลไงมันก็จะมีสปรินต์อะไรของเขาเนี่ยของเราน่ะไม่ของเราจะขึ้นประมาณนึงแต่ก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะสเตเบิลวิ่งไอ้เนี่ยเดินวิ่ง21โลอ่
15: ะ
16: ให้ถ่ายไว้ฮาร์ดเรท
15: เท่าไหร่อ่ะ
16: เนี่ยโซน2ของแท้
15: ตลอดเลยเหรอ
16: เฉลี่ย21โลเนี่ยฮาร์ดเรทพี่ไม่ถึง140หนูเว้ย เออ130กว่า
15: แต่ก็คือเหมือนคงให้มันอยู่อย่างนั้นหรือว่าเราก็แค่แบบอัตโนมัติร่างกาย
16: มันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็วิ่งไม่ไหวอยู่แล้วเพราะผ่านครึ่งทางก็จะสับขาอะไรล่ะนอกจากเห็นช่างบ้าป่ะ
15: อ๋อแล้วก็สักหน่อย
16: หน่อยอะไรเงี้ยแบบมา
15: ออ
16: ตอนแรกจะทำท่าประมาณว่าลงไปคานพีเดเตอร
15: ์
16: ไอ้ทดรีบเงี้ย
15: ไป
16: เดี๋ยวแม่งลุกไม่ขึ้น ครับ
15: ชอบอ่ะ
16: ทำได้ทำได้นะพี่เพราะว่ามันเห็น
15: ออ
16: มันเห็นคนข้างหน้าแม่งแบบวิ่งมาคันคานทำท่าแบบปุ๊บๆๆๆแล้วก็กระโดดไงก็เฮ้ยทดเราทำได้เว้ยอะไรเงี้ยแบบทำได้พี่แต่เดี๋ยวตะคิวขึ้นก็เลยแบบอ้าวก็เป็นท่านู่นนี่นั่นอะไรไปอุลตร้ามงอุลตร้าแมนอะไรอย่าง
15: เ
16: ง
15: ี้ยก็เหมือนเป็นแชท GPT ส่วนตัวเหมือนกันนะ
16: เออมันคงเคยลองแล้วอ่ะ
15: แล้วตะคิวขึ้น
16: แล้วมันคิดว่าแบบว่าแบบมันก็แบบเฮ้ยจบด้วยกันจบด้วยกันอะไรเงี้ยจบเลยได้
15: จบจริงจบจริง
16: ก็จบ
15: ปรบมือ
16: 42ไหมล่ะ
15: สักหน่อยสิ
16: ไม
15: ่หนูโอ้โห10โลยังวนแล้วบนอีก
16: แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยที่เล็งๆไว้ก็น่าจะวิ่ง10โล
15: ค่ะ
16: แต่ว่าแต่กะว่าแบบเป็น10โลแบบที่แบบวิ่งเฟิร์มๆมาต้นจนจบอ่ะ
15: 10โลแบบคุณภาพ
16: ก็คุณภาพไหมก็แบบเอาอย่างเงี้ยเอาแบบไม่ต้องแบบเอาแบบไม่ต้องแบบเดินเยอะ
15: ค่ะ
16: เพราะว่าคราวนี้น่าจะเดินประมาณ 70% ของระยะทาง
15: เข้าใจได้
16: 21
15: โลเนี่ยเดี๋ยวหนูมีไปวิ่งเหมือนกัน
16: เหรอไม่มีมาชวนเลยนะ
15: ญี่ปุ่นไปไหม ไปไหมอ่ะ
16: อยากไปเหมือนกัน
15: โน no.
16: เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ามาเล่าเรื่องที่ไปงาน e-football world finals
15: กระทบว่าไร
16: เวลูนี่ไม่เท่าไหร่หรอกธรรมดากับนักบอลคนนึง
15: ก็อยากเจอไง
16: คนก็อย่างเงี้ยคนก็อย่างเงี้ยคนก็คิดว่ามันเออแต่แบบเดี๋ยวไอ้คนอยากเจอกับไอ้คนเจอมาแล้วเนี่ยคือเคยเจอมาแล้วไงก็เลยแบบ
15: อ๋อเคยเจอมากกว่า1ครั้งเหรอก่อนนั้น
16: เคยเจอตอนมาเมืองไทยก็เจอตอนยังเป็นนักข่าวอ่ะ
15: อ๋อ
16: โอวงโอเว่นเบคแฮมเจอหมดอ่ะ
15: อ๋อ
16: สมัยนั้นเมืองไทยรุ่งเรือง
15: เขามาใหญ่เลย
16: เออมาก็แบบอย่างตอนนิคาโซนี่ไปรับตั้งแต่งวงช้างอ่ะ
15: เนื้อหรอ
16: เอาก็สปอนเซอร
15: ์
16: เออบริษัทที่ทำมาสปอนเซอร
15: ์
16: ก็แบบเปิดงวงช้างมาเลย
15: เ
16: จอแบบมา
15: ทักทาย
16: มีคนไทยอยู่4คน
15: ค่ะ
16: กูเป็นหนึ่งในนั้น
15: อ๋อ
16: แล้วคุณต้องทำอะไร
15: เออทำยังไงนะ
16: ช่างภาพก็ไม่มีมาแบบไม่ต้องถ่ายไปนั่นแหละ
15: ทักทายเฉยๆ
16: ไปเสนอหน้าแล้วก็นั่งสังเกตการณ์ไว้แล้วก็มาเขียนจะเป็นไดอารี่นิวคาสเซิลไดอารี
15: ่แล้วก็ค่อยเอาไปลงอย่างเงี้ยเหรอเป็น
16: ก็ลงเลยเป็นบทความลงทุกวันตอนนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
15: เ
16: ออ
15: เลิศนะ
16: เนี่ยตอนนั้นบกชื่อคุณพานพใจเกลือเนี่ยตอนนี้เป็นทีมงานท่านสวอยู
15: ่
16: อยู่ในสภา
15: อ๋ออยู่ในสภาแล้ว
16: ใช่ตอนนี้ท่านใหญ่โตอยู่ในสภาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
15: ได
16: ้นะครับ
17: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถ
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า 68 ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เทียนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
7: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10 ล้าน 9 แสนบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ย้ำ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: มาจ้า
4: เ
3: มื่อกี้สัมภาษณ์นักกีฬาไปแล้ววันนี้รอบนี้เบรกนี้จะสัมภาษณ์นักพากย์เป็นนักพากย์เสียงทองเหมือนแบบพิมพ์ใบทองคำ
4: ปลดหนี
3: ้ใบปลดหนี้ยังไงซี
4: ม
3: า
4: ปลดหน
3: ี้
4: น
3: ะ
4: คร
3: ับ ไปทำอะไรที่ไหนมาคะ
4: ก็
3: เสียงของคุณจะไปโผล่อยู่ที่ไหนหรือ
4: เอาเรื่องไหนมันคนละเรื่องกันอะแต่ว่ามันก็แบบแอบมาแอบมาวิ่งชนกัน
3: เชื่อมเชื่อมกันเอาเรื่องภาคก่อนละกันมันมาก่อนในเรื่องภาคเนี่ย
4: ใช่แบบคือเหมือนกับแบบว่าเราอะเราก็แบบมาคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: ครับ
4: ไอ้นี่ก็เก็บความลับเก่งมากเลยนะประมาณแบบว่าพี่น้องทั่ววงการไปเขาจัดงานกันครับบริษัทโคนามิใช่ไหม
3: โคนามิค
4: ่
3: ะ
4: โคนามินะครับพูดเล่นตอนเด็กๆว่าเป็นไอ้โคนามัยอ
3: ะไรคือโคนามัย
4: เหมือนมิแอมไออะไมอามี่อะเวลามันแบ่งพยางค์อ่านไง
3: แ
4: บบมันจะมีมันเคโอก็โคเอ็นเอก็
3: อ๋อคน
4: เป็นเอก็นา
3: แล้วก็ไม
4: ้ MI ก็ไม้อะไรเงี้ยเหมือนไฮกับไม้อะไรเงี้ย
3: เข้าใจ
4: เหมือนแบบเราก็แบบเหมือนแบบตอนเด็กๆเถียงอาจารย์อ่ะทำไมไม้อามี่ไม่อ่าน
3: MI
4: วะ
3: MI
4: ใช่ไหมไม่อ่านอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จัดงานครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับชื่องานของเขาก็คือเหมือนกับว่า eFootball World Festival in Bangkok นะครับหรือว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือการชิงแชมป์โลก
3: เกม e-football
4: ใช่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในการเกมชิงแชมป์โลกของ e-football ซึ่งก็คือสืบสายต้นตระกูลไปเนี่ยก็คือวินนิ่งนั่นแหละนิ่งไหม
3: OG
4: นิ่งไหมล่ะ
3: นิ่งไหม
4: อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบพี่เนี่ยเขาจะทันมันมาตั้งแต่ที่เล่นเองเลยเนี่ยที่เล่นเองเลยเนี่ยไม่ต้องไปฟังรุ่นพี่เล่าเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยพี่ก็จะทันตั้งแต่ประมาณปี94อะไรเงี้ยที่เราเริ่มโดดเรียนไปเล่นเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเกมชื่อ Ghost Storm ซื้อโทเนี่ยที่น้องมันเอาไปพากันอยู่เนี่ยมันเนี่ยตอนนั้นน่ะนะครับแล้วก็เราวินนิ่งก็จะมาม.ปลายแล้วก็จะมามหาวิทยาลัยพอหลังจากนั้นเสร็จมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยเราเนี่ยเขาได้รับการติดต่อมาว่าแบบเสาร์อาทิตย
3: ์
4: เหมาคิว2วันได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได
3: ้
4: แต่จองเป็นเดือนเลยนะตกลงค่าจ้างมาแบบเราก็ดูค่าจ้างไม่ได้บอกด้วยรู้แต่ว่าเฮ้ยจะหาให้ได้มากที่สุด
3: แล้วก็ชอบหาให้ได้มากที่สุด
4: เราก็แบบก็รับคือตั้งแต่ป่วยไปในโลกนี้ประมาณแบบว่าใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ย ถ้าเกิดดูแล้วอันไหนไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยก็จะช่วยเขาไป เราก็แบบคุยว่าแบบเนี่ยก็เขียนตัวเลขบอกว่าเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมบอกอ๋อถ้าเกิดนี่คือถ้าเกิดว่านี่เป็นแอดลิสเนี่ยได้บอกเนี่ยแต่ว่าน่าจะมากกว่านี
3: ้
4: เราก็บอกโอเคได
3: ้
4: สักพักหนึ่งไอความรู้สึกเราก็แบบเวลาคนเราคนทำงานอย่างนี้ใช่ไหมนัดวันหนึ่งมันก็น่าจะสักประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงพอแล้วบอกว่า
3: แล้วนะ
4: โอ้โหเพื่อนล่อ9เพื่อนล่อ10โมงจบ2ทุ่มเงี้ยแบบอะไรกันวะเนี่ย
3: เขาทำอะไรบ้างคะถ้าอย่าง
4: นั้นก็แนวแล้วก็มาถึงแบบว่าหนักคือที่อยากจะเล่าคือว่ามันเป็นพอสโคปทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยไอ้งานเนี้ยมันกลายเป็นงานแบบว่ามันกลายเป็นงานแบบว่ามัลติเนชั่นคือมีคนจากหลากหลายประเทศมากมัลติเนชั่นแนลิตี้อ่ะเอาพูดกันอย่างเงี้ยเอาเห็นเลยนะครับมันมีคนจากหลากหลายประเทศมากมางานนี
3: ้
4: มาเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสำคัญมากเลยครับคุณฟังจริงจริง
3: เราเป็นหนึ่งในคนสำค
4: ั
3: ญ
4: ผมรู้สึกแล้วผมเป็นหนึ่งในคนสำคัญเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะมีคนผมเดินไปไหนเนี่ยมีคนเดินตามนะครับ
3: ดูแล
4: คือจะประมาณแบบว่าแบบจะต้องมีคนไทยเดินมาเสร็จปุ๊บพอหมดระยะมาเนี่ยมีญี่ปุ่นเดินตามเอ้ยต้องเป็นอย่างนี้เลยมีคนไทยมีคนญี่ปุ่นมีฝรั่งทีมงานอย่างเดียวเนี่ยทีมงานออร์แกไนซ์ไทยอย่างเดียวอ่ะมาเห็นตอนที่เขามาถ่ายรูปแบบพี่ตั้มไปถ่ายรูปกันทุกคนมันค่อยๆโผล่ออกมา
3: อ๋อคือเยอะมาก
4: ประมาณเขาบอกทีมเขา300แล้วก็แบบ
3: แต่มันแบบ
4: เยอะใหญ่เยอะไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ย
3: งานใหญ่อ่ะ
4: ชื่อบริษัท Mango Team นี
3: ่
4: นะครับเผื่อเขาจะจ้างอีก
3: พอ
4: ว่าเนี่ยพอมาเนี่ยอย่างเงี้ยแบบว่าโผล่มาแล้วก็มีจากญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีจับฝรั่งมาเป็นพวกสเปนอะไรเงี้ยแต่พวกสเปนไม่ค่อยได้ดีลเท่าไหร่หรอกนะครับก็มาเนี่ยก็จะหลักๆข้อที่จะต้องทำงานด้วยก็จะเป็นก็จะต้องเป็นไทยกับญี่ปุ่นนะครับก็แบบมาก็จะเห็นความ
3: เป๊ะ
4: หน้าที่ของเราก็จะมีผมกับกอล์ฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงน้องกอล์ฟก็เป็นผู้บรรยายที่ True Visions เหมือนกันหน้าที่ก็คือหลักๆที่เขาจ้างมาเนี่ยก็คือว่าให้เป็นผู้บรรยายในเกมแข่งขันน่ะ
3: ค
4: ่ะนะครับมันก็จะมีเป็นประเภทมือถือโมบายกับคอนโซล
3: ค
4: อนโซลก็คือ PlayStation 5
3: คร
4: ับ นะครับลักษณะแบบนั้นเนี่ยลักษณะแบบนั้นก็พากไปเรื่อยๆพากไปแบบต้องพากยังไงวะพากเกมอะไรเงี้ยเราก็แบบถามไอ้ทศเนี่ยแหละไอ้ทศเคยไปรับจ็อบทีนึงไม่ต้องไปพูดหรอกพี่ท่านี้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยท่านี้โน่นนี่นั่นเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกพี่พี่ก็พูดไปอ่ะ
3: ใครตามสเต็ปอะไรไป
4: ใครชนะเอาเท่านั้นอ่ะบอกเหรอโคตรมันเลยนะ5นาทีจบดี
3: พี่มันเร็ว
4: แล้วดีไม่เบื่อไม่เบื่อแต่แม่งหลายคู่แล้วเกิน
3: เนี่ย
4: นะแล้วเขาพอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีผู้บรรยายที่เป็นผู้บรรยายของ global feed เราจะเป็นไทย feed เราก็พูดภาษาไทยเวลาพูดกับกล้องพูดภาษาไทยแล้วก็ไอ้ global feed เนี่ยไอ้สี่คนเนี้ยแม่งจะต้องอยู่ด้วยกันกินข้าวโดยกันเนี่ยนะไอ้สามคนเนี่ยกินข้าวด้วยกันกินกาแฟกาแฟก็บอกตอนนั้นก็ผูกมิตรกันไว้ชื่อคุณแบร์รี่กับคุณแฮร์รี
3: ่
4: ซึ่งเขาเนี่ยเหมือนว่าเขาจองเหมือนว่าเขาผูกปีกับการแข่งขันแบบตามทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆของอีฟุตบอลก็เหมือนเป็นนักพากย์ขาประจำไปเออแล้วก็แบบอ๋อเหรออ๋อก็ได้ถามใครเก่งวะผมบอกเออเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนี่ซึ่งแบบถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยเท่าที่เจอมาก็จะอาจจะมีแบบกักๆเนี่ย
3: แต่นี่ไม
4: ่โอ้มันก็ถามว่าหนาเอ้าไม่เคยมันก็ถามว่าไม่เคยพากย์เหรออะไรเงี้ยบอกว่าแอมเนี่ยอย่าว่าคุณนะอะไรเงี้ยบอกว่ากูพากย์แต่เลียวฟุตบอลผมบอกอ๋ออยู่เป็นสปอร์ตแคสเตอร์ใช่ไหมแล้วว่าใช่อ๋อไม่ใช่เกมแคสเตอร์มันก็มันก็นั่งเล่าให้ฟังเลยเว้ยปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบเนี่ยรู้เรื่องไหมผมบอกไม่ค่อยเก็ตว่ะก็พูดอะไรเงี้ยบอกก็ถามเขาแบบเก็ตไหมบอกไม่ค่อยเก็ต
3: ไม่ค่อย
4: บอกไม่ค่อยเก็ตว่ะมันก็แบบไม่เก็ตมันก็จมูกมือกันเข้าไป
3: อธิบายต่อ
4: ไม่แล้วพาเข้าไปในเจอนักกีฬาบอกมึงไปนั่งเล่นกับมันอ่ะเราก็นั่งเล่นไปก็ไปเจอน้องคนไทยก็ไม่รู้คนไทยมันดูเครียดก็เลยไปเจอน่าจะบราซิลคนหนึ่งชื่อเจวิกเตอร
3: ์
4: มันก็แบบพยายามสอนเราใหญ่เลยว่าอ๋อเนี่ยยูมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ย passion my passion อยู่ตรงนี้เองแล้วก็ว่าแบบวันนั้นอ่ะวันไอ้ช่วงเตรียมตัวเนี่ยก็อ๋ออ๋อมันเล่นประมาณนี
3: ้
4: เนี่ย this core double touch เนี่ย
3: เนี่ย
4: อยู่รู้อันนี้ไว้เนี่ยทุกคนแม่งใช้เหมือนกันหมด double touch double shot แล้วก็จะมาเนี่ยมันก็แบบบอกท่ามาอีกประมาณ10ท่าบูตาม double touch ได้อันนี
3: ้กูไม่ได้อยากรู้เยอะขนาดนั้น
4: อยากรู้แต่จำไม่ได้แล้ว
3: มันเยอะ
4: นะครับก็แบบมานั่งเปิดเอาทีหลังอะไรก็อ๋อโอเคถือว่าเป็นการรู้วิชานั่นไป

0: ับงานที่กูทำทุกวันมันเป็นแบบนี้เออ
1: แล้วก็ต่อไปอ๋อรออัจฉริยะ
0: แบบเอ้ยทำได้อะไรเงี้ยยูหรือยูต้องช่วยไอ้นะยูต้องพูดเผื่อไอ้ด้วยนะเออก็นั่งคุยกันอะไรไปนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นส่วนที่มารู้เกือบจะหน้างาน
1: ก็คือ
0: ว่าต้องขึ้นเวทีด้วย
1: นอกเหนือจากการที่เราต้องพากย์เกมก็คือต้องขึ้นเวที
0: หลักๆคือพากย์เกมแต่ว่าต้องขึ้นเวทีด้วยเหมือนว่า
1: ขึ้นไปทำอะไรบ้างคะ
0: ต้องเป็นซีนในนั้นนะครับต้องเป็นซีนในนั้นคือเหมือนกับแบบว่าไปถึงก็เขาก็จะมีพิธีกรนะสองคนเป็นคนไทยนี่แหละพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันโดยเขาจะบอกว่าถ้าขึ้นเวทีเมื่อไหร่เนี่ยจบไปเลยแล้วกันตอนแรกเขาแบบญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่อยากจะให้พูดอย่างนี้เพราะเดี๋ยวคนฟังที่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมาถึงปุ๊บไอ้นึงก็แบบไอ้แต่วันนี้มีคนไทยนั่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเขาก็เลยหันมาถามจบไปเลยได้ไหมพี่ตั้มคุณตั้มคุณก๊อฟพูดภาษาอังกฤษหมดเลยบอกแล้วคุณมีสิทธิ์ตอบว่าไม่ได้ด้วยไหมเพราะเอิญทำได้ไงก็บอกได้โอเคว่าเป็นไรแบบเงี้ยแบบมาแล้วแบบไม่ได้แบบพูดกับเขาด้วยนะบอกว่าไม่ได้พูดนานแล้วเอ้ยก็เนี่ยมึงถามมากูก็ตอบก็ขึ้นไปก็คือเหมือนกับแบบว่าก็แบบไปขึ้นไปบิวซีเนี่ยถามมาแบบเนี้ยอุ้ยตั้งตารออะไรแล้วก็นั่งพูดไปจากที่ภาพไปแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เห็นอะไรยังไงชอบคนไหนอะไรยังไงออกคุยกันไปเป็นบักเป็นเวนเออก็นึกไปก็แบบเห็นหน้าไอ้แบรี่ก็หันไปแซวมันอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยมึงแม่งอู้นะกูไม่ได้ยินเสียงมึงนานเลยนะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับก็มานั่นก็รอบแรกก็ผ่านไปรอบที่สองเราก็รู้ละเพราะว่าเขาใกล้ๆวันเนี่ยเขามาบอกเราแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาตอนแรกบอกว่าเป็นตัวซีเคท
1: แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
0: ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่แบบเราก็รอแล้วมันคงเป็นตัวนักบอลอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ตามเราพูดงี้ก่อนแล้วเราก็ไปรับอีกจ็อบหนึ่งไว้คือว่าเราไปรับจ็อบลงเสียงเพื่อเนี่ยแหละที่เขาเพื่อมาใช้เปิดตัวในงานเนี้ยซึ่งมารู้ทีหลังมาเดาๆเอาว่าแบบทำไมมึงเร่งจังวะคือเราไปรับจ็อบเพื่อจะลงเสียงภาษาไทยของอีฟุตบอลนี่แหละ เออแต่งานมันเร่งมากแล้วก็เลยแบบหรือว่ามันจะเอามาเปิดตัวที่นี่วะ
1: แ
0: ล้วก็เป็นไปตามนั้นเออแล้วก็มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุยกันพอก่อนหน้างานเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักฟุตบอลมาเป็นตัวเลเจนด
1: ์
0: เออเราก็แบบก็ตัวเลเจนด์อะไรเงี้ยสมัยเราก็นึกถึงคันโตน่าสิไอ้แต่คันโตน่าไอ้น้องตองน้องตองแอมเลเจนด์มันเพิ่งพามา
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบใครวะอะไรอย่างเงี้ยเออใครวะ
1: เจนได้แค่ไหนเชียว
0: ใช่เราก็แบบมาแค่เนี้ยว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเขาก็มาเฉลยที่หลังสัก10วันหรืออะไรเงี้ยก่อนนั้นล่วงหน้าเวนลูนี
1: ่นี
0: ่เราก็เลยแบบไอ้อ้วนโทษทีเด็กเมื่อวันซืน
1: เ
0: ด็กกว่ากูอีกก็อ้วนกว่าฉันนะเอออย่างเงี้ยแต่ก็บึกขึ้นตัวหอมมาก
1: ตัวหอม
0: มาก
1: อยู่ใกล้ใกล้เขาใน
0: เอออยากจะตบหัวแซวเลย
1: ได้มีการคุยอะไรไหม
0: ก็คุยยืนคุยกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยู่บนเวทีมันก็ยืนงงๆคน
1: ทำอะไรวันนี
0: ้เห็นเขาบอกว่าเขาแบบเหมือนเจ็ตแลกอะแข็งๆมา
1: เขาเพิ่งถึงเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ก็มาเลย
0: อะพอมาถึงอย่างนี้เนี่ยไอ้วันที่สองเนี่ยก็วันที่สองก็พากไปเรื่อยๆพากไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขึ้นมาส่งบทส่งอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็พอเรารู้ละได้แชมป์โลกเราก็ต้องวันแรกไม่มีออเดียนซ์ในห้องก็พากแบบพูดอะไรกันเลอะเทอะเละเทะกันไปแต่พอวันที่สองเขาบอกแล้วว่าจะมีคนเข้ามาอยู่ประมาณ 3-5,000 คนหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบอ๋อโอเคก็ดีเหมือนดูคอนเสิร์ตเลยนะเพราะมันคือพารากอนฮอลล์อ่ะ
1: อ๋อก็ใหญ่นะ
0: ก็ใหญ่แต่ว่าคนก็ประมาณนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนก็ประมาณนึงว่าพารากอนฮอลล์ถ้าเกิดว่าต่ออัฐจันทร์ใส่เต็มก็น่าจะเป็นหมื่น
1: อ
0: ันนี้เนี่ยดูจากสายตาแล้วเนี่ยช่วงที่ไม่ใช่ลูนี่อ่ะก็น่าจะประมาณสัก 2,000 3,000 นะที่ช่วงนี้เขามาดูเกมกันอ่ะแล้วเราก็แบบมีเริ่มพอเริ่มมีคนถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาให้เลยเฮ้ยเฮียมาอยู่งานนี้เหรอทำไมไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยวะก็เขาไม่ให้กูบ
1: อกก็ไม่ได้อยากจะไม่บอกเขาไม่ให้บอก
0: แล้วกูก็ไม่ว่างบอกใครด้วยเอาที่พูดความจริงเลย
1: ค่ะ
0: ได้ป่ะแค่หาคนไปรับลูกให้ได้ก็เหนื่อยแล้วพี่จิ๋วเนี่ยเดี๋ยวพี่จิ๋วเนี่ยรู้ดีเดี๋ยวว่า4โมงรับสายแล้วแบบให้พี่จิ๋วหาคนแทนหน่อยว่า
1: ภารกิจรับลูกติดอยู
0: ่มันแบบมันมั่วๆไปหมดอ่ะชีวิตอ่ะจัดสรรไม่ค่อยได้อ่ะตอนนั้นก็มาถึงพอรู้ว่าลูนี่มาลูนี่เขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ยังถามกันเลยแล้วเราต้องมีอะไรกับลูนี่หรือเปล่าเราต้องมีซีนอะไรกับ

0: นี่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะตามนั้นน่ะเขาก็มาแจ้งเราแล้วว่าเดี๋ยวคุณน่ะจะต้องมีขึ้นไปสปีชด้วยนะในทำนองนั้นว่าแบบเพราะว่ามันจะเปิดตัวเสียงคนไทยซึ่งไอ้คู่พาร์ทเนอร์เราอ่ะมันเป็นพิธีกรอยู่แล้วเท่ากับว่ามันจะไม่มีฉากที่เดินขึ้นไปเว้ยฉากที่เดินขึ้นไปจะเป็นพี่คนเดียวโคตรหล่อ
1: ดูเปิดตัว
0: แบบคือจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะมีซีนแล้วถ้าเกิดว่าแต่อันเนี้ยมันไม่มีมันเป็นพิธีกรของมันไปแล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นคนบอกว่าแบบงั้นเจอกับเสียงภาษาไทย
1: คุณตามพันซ
0: ีใช่เราก็แบบเดินเราก็มาเราก็ถามเนี่ยอันนั้นคือรู้แล้วว่าแบบงั้นก็คือภาคให้เสร็จซะอะไรอย่างเงี้ยมีสติครองเอาไว้ซ
1: ะ
0: ภาคให้เสร็จแล้วก็มีสปีด1ทีจบถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปที่เหลือเนี่ยแต่เราเนี่ยพวกคนมักง่ายแล้วก็จะบอกว่าแบบแล้วมีคนคอยบอกคิวไหมบอกมีเราก็แบบโอ้สบายแล้วมึงให้กูทำอะไรก็บอก
1: ก็คือแค่ตามคิวจบ
0: ๆแต่สิ่งที่มันไม่ได้บอกไว้คือว่าพอลูนี่มาถึงเนี่ยลูนี่แม่งขึ้นมาเลยไงก็เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็น
1: ใน
0: เฟซบุ๊กอะครับที่แบบมีภาพเหมือนผมตบหัวมันจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างๆแล้วก็เชิญนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบคนมีมารยาทไง
1: ถ่ายมือเชิญ
0: ก็ต้องอย่างนั้น
1: ตบหัวเฉยๆ
0: ภาพมันก็แบบมาแล้วคือมันเป็นภาพนี้เราก็ทำท่าแบบบิ้วลู่นี่ลู่นี่อะไรเงี้ยคนมันก็แบบก็ดีก็เป็นประสบการณ์แปลกๆดีนะครับ
1: แบบที่ไม่ค่อยรู้ซีเควนต์อะไรมาก่อน
0: คือ
1: ก็ไปเซอร์ไพรส์หน้างาน
0: ก็แต่นี่ก็ถือว่าแน่นที่สุดละถือว่ามีอิมพอไวส์น้อยที่สุดตั้งแต่ทำงานมาแล้วนะครับรวมทั้งสปีชด้วยเขามีเวลาแบบกูเขาสติ๊กมากเลยน
1: ะ
0: แบบว่าแบบประมาณแบบว่าแบบมึงจะไปไหนมึงหาอะไรกินใช่ไหมมึงนั่งอยู่นี่เดี๋ยวกูหาให
1: ้ห้ามออกไปไหนเลยพารากอนนี่ชั้น1 2 3ห้ามเดิน
0: ก็บอกเลยมึงจะไปใช่ไหม40นาทีมีให้เท่านี้แต่ว่ามึงนาทีนี้มึงต้องมาถึงแล้วนะ
1: เ
0: รื่องจริง
1: อ
0: ีก2นาทีก่อนถึงอีก5นาทีก่อนถึงนัดโทรแล้วพี่ว่ารอซื้อกาแฟอยู่มึงบอกอ๋อพี่ตั้มเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมไปต่อแถวให้พี่ก็แบบทีหลังจะกินกาแฟบอกนะครับพี
1: ่เออโอเค
0: มีงบดูแลแล้วว่า
1: เอ
0: าไม่บอกแต่แล้ว
1: ซื้อของเองตั้งนาน
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไป
1: ก็เขาก็ดูแลดีนะดูมืออาชีพ
0: แล้วก็สิ่งที่ก็ได้เห็นถึงความน่ารักที่แตกต่างกันของตอนแรกอาจจะมีเวลาเขียนเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีเลยเราสัมผัสได้ถึงความต่างกันความต่างที่เหมือนกันของคนแต่ละชาติอ่ะคนไทยอ่ะก็คือคนไทยนึกออกไหมมันก็จะแบบเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะ
1: อันนี้
0: เป็นไปอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยก็บ่น
1: ค่ะ
0: นึกออกปะคนไทยอ่ะเหนื่อยก็บ่น
1: อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยว่าไป
0: ผมมีน้องทีมงานที่เป็นทีมภาษาเนี่ยมันเป็นน้องผู้หญิงอ่ะแพ้เลย
1: เหนื่อยแล้ว
0: พี่หนูเหนื่อยแล้วซึ่งแบบอันเนี้ยเราก็แบบเราคนอายุเยอะแล้วเรา40ปลายแล้วใช่ไหมเราก็แบบมองไปเราก็มองด้วยความเอ็นดู
1: อ
0: ่ะเหนื่อยก็คือเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรก็เราก็แซวกันขำๆว่าก็แบบว่ากินนมปลากินนมปลาอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเราก็ซื้อโดนัทมาให้กล่องนึงก็แบ่งกันไปอะไรเงี้ยก็แต่ก็บอกอะไรพวกเขาก็จะทำบอกว่าเฮ้ยอันนี้อยากได้อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็จะพยายามวิ่งหาให
1: ้ก็คือทำหน้าที่แหละ
0: แต่ก็จะมีลูกแบบไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรยังไม่รู้เลยลูกเรียกลูกแบบลูกงอแงแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เว้ย
1: ไม่มีทรงนี้เห็น
0: ฝรั่งไม่ฝรั่งเนี่ยแสดงออกทางร่างกายอย่างเดียวว่าอ่อมแล้ว
1: น
0: ั่งนั่งเนี่ย
1: นั่งคอตก
0: นั่งคอตกเลยเนี่ย
1: ไอ้
0: แบร์รี่แฮร์รี่เนี่ย
1: เ
0: พราะมันเหนื่อยอ
1: ่
0: ะแต่ถึงเวลาแบบชวนมันคุยปุ๊บมันก็จะดึงดึงแบบว่าตุ๊บมาตุ๊บมาปุ๊บโหแล้วแบบวันแบบว่าแบบเราก็พวกนักกีฬาเก่าเขาก็นี้ให้เราพอเวลาจะทำอะไรเงี้ยรวมจะต้องรวมตัวกันเนี่ยพี่ก็จะแบบมาเนี่ยเราพวกประเภทไม่ค่อยตื่นเต้นไงเราก็จะ let's go มันก็จะแบบหันมาม
1: า
0: อะไรเงี้ยมันก็จะหันมาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเอาหมัดมาชนเดี๋ยวหันมากอดกันแบบโรคแล้วไปเว้ย
1: บูทเอเนอร์จี
0: ้ก็แบบสนุกดีคือแบบมันต้องเป็นอย่างเงี้ยขนาดที่ญี่ปุ่น
1: เขาเป็นญี่ปุ่นทำไงญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นไม่รู้เป็นเพราะกลุ่มนี้หรือเปล่านะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาเป็นญี่ปุ่นที่แบบว่า เขาเป็นญี่ปุ่นที่เหมือนกับเขาต้องมาประกบเนี่ยคนที่มาประกบพี่เนี่ยชื่ออิตาโยชิอะไรสักอย่าง
1: ยูกิ
0: อะไรที่แปลว่าหิมะเนี่ยเขามาประกบทันทีที่เขามองว่าอีตั้มกับอีกอฟแม่งดูหมดแรงเนี่ย
1: ม
0: ันจะต้องมาแบบเดี๋ยวมันจะต้องมาไฟตุมาแบบเจอหน้าตอนเช้าแล้วใส่แว่นกลมๆเจอหน้าอะไรเงี้ยแบบไฟตกนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบมา
1: ให้กำลังใจ
0: ให้กำลังใจแบบเดี๋ยวกอดเดี๋ยวกอดอะไรเงี้ยมันเงี้ยแล้วแบบผู้หญิงก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมาทำท่าอย่างนี้เหมือนกันใน
1: ก็
0: เหมือนว่าตำแหน่งเขาคือตำแหน่งนี้เว้ยเขาแบบว่าตำแหน่งคือทำยังไงก็ได้ให้ไอ้สองคนเนี้ยมันลากไปให้จบอย่างมีแบบยังมีแบบจิตวิญญาณอะยังมีเอนเนอร์จี้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบมาเงี้ยถึงเวลาบอกเฮ้ยกูปวดฉี่ว่ะทนงอนมึงขึ้นไปก่อนมึงขึ้นไปพูดให้เสร็จก่อน
1: จบ
0: อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเป็นกูจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนมันพูดในหูปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันแบบไปพันเสร็จ3 นาทีกูต้องรีบไปแล้วมันก็แบบเออเขาจะเป็นอย่างเงี้ย
1: เขาดูกระตือรือร้น
0: ก็เป๊ะก็เป๊ะมากแล้วก็แบบเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเวลาเราทำอะไรดีๆให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบโอ้เป็นแบบ
1: appreciate
0: มากมาเหมือนกับแบบว่าทีมเขาจะมีอยู่ทีมที่ดูแลพวกพี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบคนแก่ๆอยู่อะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะต้องแบบ60อะเป็นตัวเป็นซีเนียร์เราก็แบบคนไทยใช่ไหมบอกอ่ะมึงดูแลกูจะได้แบบมึงเผื่อกูจะช้าจะเร็วอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยพี่ก็ซื้อไอ้คริสปี้ครีมกล่องใหญ่อ่ะให้ทีมไทยกล่องนึงไอ้ทีมญี่ปุ่นกล่องนึงต้องเดินเขาเดินมาเนี่ยใครเจอพี่ต้องเดินมาสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ
1: เขารู้สึกแบบเขาประทับใจ
0: แต่ในทางเหมือนแต่ว่าตอนซ้อมนัดเอาไว้บอก6 โมงเสร็จไม่เสร็จอ้าว
1: เกินเหรอ
0: เกินวันแรกนัด6 โมงเสร็จ3 ทุ่มอ่ะ
1: โอ้โห
0: วิธีแก้ของคนญี่ปุ่นคือไงรู้ป่ะมึงบ่นเลยพันสิทธิ์มึงอยากบ่นแล้วมึงบ่นเลยมาเนี่ยคนที่1เดินมาไหว้คนที่2เดินมาโค้งมันมาผัดกันเดินมาขอโทษอยู่นั่นแหละ3ชั่วโมงนั้นน่ะจนแบบพี่ก็แบบ
1: เออจะเกินได้ก็เกินไป
0: ก็เลยถามว่ามึงไม่ให้กูกลับแน่เหรอเพราะกูไม่ต้องทำอะไรเลยมึงบอกว่าแบบ
1: ขออยู่ต่อ
0: มันก็บอกว่าสรุปคือมันต้องการว่าไหนๆแบบมีคนจริงๆอยู่อ่ะ
1: uh-huh.
0: มีคนที่ประจำหน้าที่ตรงนั้นจริงๆอยู่
1: อยากให้เหมือนทันรันให้เหมือนของจริง
0: ใช่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยบทสคริปต์อะไรที่มันจะต้องให้เราพูดเนี่ยก็ยังไม่เสร็จไง
1: oh.
0: ก็แบบให้เราไปพูดเองเลยกลายเป็นว่าพอขึ้นไปพูดเองแล้วพูดได้เราบอกอ้างั้นพรุ่งนี้อยู่ก็พูดเองละกัน อะไรอย่างเงี้ยขำๆกันไปเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบส่วนตัวผม
1: หลาก
0: หลายมันก็เป็นอีเวนต์ใหญ่นะยิ่งมาดูยิ่งแบบยิ่งมานั่งคิดว่าถ้าเกิดสมมติมาเป็นงานที่ลับตอนที่ไม่ยุ่งขนาดเนี้ยเราจะยิ่งรู้สึกแบบโอ้โหมากเลย
1: เก็บดีเทลได้อีกนะ
0: เพราะว่าแบบดูจากเงินรางวัลที่เขาชิงกันดูจากเงินที่เขาลงทุนอ้อแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆ
1: คือ
0: ผมเพิ่งรู้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยรอเล่นเกมที่มีเสียง
1: ภาษาไทย
0: มากจริงๆนะไอ้เกมวินนิ่งเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเวนลูนี่มาพี่โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมาน้องๆเขาคงเป็นน้องผมนะโอฮาน่าเลยอ่ะโอฮาน่ามาเน
1: ี่
0: ย
1: พี่อะไรมันเยอะนะใหญ่สิโอฮาน่ากันรวม
0: มาเนี่ยกูก็นั่งเขาให้กูไปนั่งติดกับเขาเนี่ยกูก็แบบรู้สึกผิดมากเลยอ่ะไม่รู้จัก
1: แล้วเขาทักทาย
0: พี่เขาก็ไม่รู้จักต่างคนต่างไม่รู้จักแต่ว่าหันมายิ้มๆอะไรเงี้ยก็หันมาบ่นกันแบบมึงให้กูมานั่งรอในนั่งหนาเขาแบบไม่ใช่พี่เนี่ยบ่นมั่งบ่นมั่งแล้วก็ไปเนี่ยก็เฮฮาประมาณหนึ่งคนไทยแต่ทันทีที่คุณยาตะที่เขาเป็นเหมือนกับว่าแบบเป็น MD ของงานเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องแรกที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ขอเลยเวลานิดนึงนะครับอาจารย์ครับ
1: เรื่องแรก
0: เรื่องแรกที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของ e-football หรือว่าวินนิ่งเดิมประจำปีนี้ก็
1: ค
0: ือมีเสียงภาษาไทยคนในคอแม่งแบบคนแล้วแบบเพื่อคือแบบเราอะยืนอยู่ไกลๆเพื่อที่จะต้องเดินออกมาครับในซีนนั้นน่ะเราก็แบบเฮ้ยแม่งมีคนโห่ร้องอ่ะแล้วก็แบบ
1: มันเซอร์ไพรส์นะมันพิเศษนะ
0: แล้วนี่เขาก็ประกาศต่อว่าบอกเดี๋ยวจะมีการ์ดเวนลูนี่กับการ์ดกุนากุเอโร่คนในงานบ้างเฉยๆละ
1: เออ
0: เออเออเนื่องจากว่าเบาเลยอ่
1: ะ
0: เออเนี่ยแล้วก็มีอย่างชนะทิพย์มีกิจกรรมอะไรกับเรามันเงียบเลย
1: กลายเป็นว่าคนรอเสียงภาษาไทย
0: เออ
1: ในเกมมากกว่าอย่างอื่นอีก
0: แล้วเหมือนกับแบบว่าคือไม่ได้เป็นเพราะว่าเราดังด้วยนะไม่ใช่เลยนะเพราะตอนผมรู้สึกเลยว่าตอนที่ผมเดินออกมาตอนที่ผมเดินออกมาเขาก็ไม่ค่อยรู้จักผม
1: เขาจะเคยได้ยินแค่เสียง
0: เขาแบบขึ้นชื่อมาอย่างเงี้ยว่าตั้มพันศิษย์วิชยาคุปอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกบริความรู้สึกผมนะผมก็เดาเอาจากสถานการณ์อะไรเงี้ยนะเพราะแบบบางทีไปในสถานที่ที่เขารอเราอ่ะเราจะสัมผัสได้แต่เหมือนกับว่าอันเนี้ยเขารอในสิ่งที่เราทำอ่ะเขาเพิ่งรู้ว่าแบบ
1: มีเสียงภาษาไทย
0: มีเสียงภาษาไทยอ่ะเราเนี้ยเหมือนกับว่าแบบเราก็เตรียมในสิ่งที่เราอยากพูดไปเราก็บอกเขาไปบอกว่าแบบอันเนี้ยพูดปิดท้ายเลยนะเนี่ยเราก็บอกไปบอกว่า30ปีที่แล้วอ่ะเราอ่ะเป็นเด็กเราเป็นเด็กมัธย
1: ม
0: นี่เราเป็นเด็กมัธยมคนหนึ่งที่โดดเรียนเนี่ยไปเล่นในเกมเนี่ย
1: วินนิ่ง
0: ใช่ไอโกตอมเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็แบบโดดเรียนต่อไปเรื่อยๆจนมหาลัยเนี่ยเพื่อเล่นวินนิ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือไอสองเกมเนี้ยเป็นหนึ่งในสองแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เราอะเลือกที่มาทำอาชีพผู้บรรยายกีฬา
1: ออ
0: กมาพูดแบบนี้เขาบอกอ๋อเริ่มรู้แล้วว่าเอาว่าคือใครอะไรเงี้ย
1: คนมันได้ยินเสียงก็จะ
0: เริ่มคุ้นแล้วอ๋อเริ่มแล้วอ่ะแล้วบอกเป็นผู้บรรยายกีฬาอะไรเงี้ยแล้วบอกเงินฝากเกมนี้ด้วยนะอะไรเงี้ย
1: ชีวิต
0: อยู่ในพารากอนฮอลต่อให้แบบจะแบบอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มีหน้าม้าอยู่บ้างเพราะก็จะมีน้องขอบสนามน้องพีทีวีอะไรเงี้ยที่เขาก็แบบอ้าวเฮ้ย
1: ตั้มทุกคนไม่มีใครรู้
0: ทุกคนอึ้งตั้งแต่ว่าแบบอยู่ๆไอ้นี่ก็เดินออกมาแล้วก็พูดภาษาฝรั่งด้วยแล้วก็ไปยืนประกบกับเวลูนี่ด้วยซึ่งครูก็รู้พร้อมมึง
1: ไปที่งงเหมือนกันนะไอ้ตอนเห็นรูปพี่ตั้มแบบฮะ
0: ใช่ป่าววะ
1: พี่ตั้มก็ไป
0: แล้วพอมาเสร็จบอกว่าแบบแล้วทุกคนก็แบบไอ้คนที่เล่นเกมก็จะแบบอ้าว Voice of Thailand ไว้อะไรเงี้ยแบบเราก็แบบ
1: มันหลายอ้าวหลายเอฟไปหมดเลยอ้าว
0: อะไรเงี้ยเราก็แบบนี่แหละเกิดมาเพิ่งแบบไปพูดอะไรในพารากอนฮอลแล้วมันมีคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้อะไรเงี้ยแล้ว
1: โอ้
0: โหแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยตอนซ้อมก็จะมีภาพแบบนี้มาแล้วน
1: ี่
0: บอกว่
1: า
0: เพราะตอนซ้อม
1: ภาพไว้หน่อยละ
0: ตอนเพราะว่าตอนซ้อมญี่ปุ่นมายืนแบบ
1: กดดันกูเต็มเลย
0: ไม่เขาจะมายืนสร้างสถานการณ
1: ์อ๋อให้มันเหมือนจริง
0: โอ้โหแล้วแบบ
1: คือ
0: แบบว
1: ่
0: าคนญี่ปุ่นเนี่ย
1: คนญี่ปุ่น
0: คนไทยก็จะตบมือประมาณหนึ่งไว้คนไทยก็เสร็จ
1: ยาคนญี่ปุ่นก็จะแบบว่า
0: คนญี่ปุ่นมันอย่างเงี้ย
1: เหมือนเราดูการ์ตูนเนอะ
0: แล้วแบบโปรดิวส์มันจะทำจนเขาจะทำจนกว่าโปรดิวเซอร์จะบอกจบ
1: อ๋อ
0: พอสมมติผ่านไป4รอบ
1: ค่ะ
0: รอบที่5โปรดิวเซอร์บอกโอเคจบแม่งก็แบบ
1: โอเค
0: หายไปโอ้เดินมาจับมือเราปุ๊บแล้วมันก็แบบเดินหันหลังให้เราไปเลยอะไรวะเนี่ย
1: นี่มันอะไรครับเนี่ย
0: เออเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้นะอันนี้เราอาจจะอายุขนาดนี้เราแบบเราเลยรู้สึกว่าแบบไอ้การทำงานกับคนหลายๆชาติเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: เนาะ
0: ใช่ดังนั้นมีโอกาส
1: ค่
0: าตัวน้อยหน่อยก็รับไปซะเอาจริงๆเรื่องจริงโอกาสแบบนี้เรื่องจริง
1: ส่วนใหญ่โอกาสบางทีได้มาแล้วเราก็แบบมันดูมันน่าจะสำคัญมากกว่าเรื่องของเงินนั่นแหละเงินก็สำคัญแต่ว่าโอกาสสำคัญ
0: น้อยกว่า 20% เนี่ยนี่พูดเลยน้อยกว่างานทั่วไปแบบ 20% ทำไปเถอะ
1: จะได้โอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆใช่ไหม
0: เพิ่มตังค์เยอะ
1: รวยแล้วไงเฮ้ยแสดงความยินดีด้วยให้ตั้มเลิศ
0: เรื่องอะไรวะ
1: น
0: ั
1: ่นไงทั้งวิ่งแล้วก็
0: ได้
1: เป็นใครเป็นหน้าเป็นตา
0: วันนี้เป็นเรื่องของผมเลยใช่ป่ะ
1: ใช่วันนี้เพลินๆนะคะ
0: ยังไงฝากด้วยยังไงฝากด้วยนะครับฝากไปกดเล่นกันด้วยนะครับด้วยความตั้งใจนะครับคือผมไม่ได้ตังค์เพิ่มแล้วเอาผมพูดเลยต่อให้แบบ
1: คือต่อให้เขาจะใช้ไปอีกเท่าไหร่
0: ใช่ผมไม่ได้ตังค์เพิ่มละแต่ว่าอยากให้เล่นกันนะครับตั้งใจ
1: จริงอีฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ความหวังเหรียญของเอเชียนเกม
0: อะไร
1: ใช่ค่ะเพราะว่านัก คแข่งเราก็ไปทำผลงานดีเยอะนะ
0: เดี๋ยวต้องไปบิวหมอเสียงไทยเข้า
1: เออ เอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้ไม่ได้เก็บคอมเมนต์เลยเจอกันใหม่วันนี้วันอะไรอังคารพรุ่งนี้นะคะวันนี้พวกเราสองคน
0: วันนี้วันพุธ
1: วันนี้วันพุธเหรอ
0: ใช่ จ
1: ะหน่อยวันอังคารหน้านะคะวันนี้ต้องแฟนพี่ตั้มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: นาติงมาแล้ว
2: ครับผมโอ้โห
1: วันนี้มาติงมาพร้อมกับรักฟันศอก
2: รักฟันศอกมากับนาติงมาแล้ว
1: เราก็นั่งฟังเพลิน
2: โอ้โหนี่ต่อเนื่องเลยอ่ะจาก
1: คุณตั้ม
2: พารวยครับผม
1: ตั้มพันศิษย
2: ์ฮะ
1: ก็ยินดีด้วย
2: ครับโอ้โห
1: งานคนที่มีความสามารถก็
2: ครับผม
1: ก็ต้องมีงานที่เหมาะสมแล้วก็งานที่ทำให้ก็ยินดีอ่ะนักเต้นก็มาเลือกคุณยังไง
2: ก็เหมาะสมครับผมแกก็เสียงเป็นเอกลักษณ์มาก
1: เสียงเขาก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่รู้จักกันอะไรเขาก็เป็นคนที่เตรียมตัวในการทำงาน
2: ใช่ใช่ใช่แกก็เต็มที่ทุกอย่างนะ
1: แล้วก็เป็นคนที่ไม่เหมือนนักเต้นอ่ะเอาง่าย
2: ๆอุ้ยยังไงครับ
1: คือนักเต้นเนี่ยประเภทมาถึงก็พูดไปเพราะว่ามันเทคโนโลยีสู
2: ้
1: ความใฝ่ขอกเรื่องแล้วใฝ่รู
2: ้
1: มันไม่เหมือนกับตั้มต
2: ั้
1: มเขาจะรู้เขาจะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีงานภาคไอ้ตัวนี้แต่เขาสนใจเนี่ยเขาก็จะไปศึกษาแล้วก็ไปค้นคว้าไปดูข้อมูลไปอะไรเขาก็จะมีรายละเอียดขณะที
2: ่
1: ตัวของนัตติงเนี่ยก
2: ็
1: จะเป็นแค่คนที
2: ่
1: อ้าปากพังงาไปแล้วก็คว้าเอาสิ่งที่อยู
2: ่รอบตัว
1: รอบตัว
2: ใกล้ตัว
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรที่ลึกซึ้งซ
2: ึ่
1: งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่มันหาไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราหาไม่เป็นนึกออกว่าแล้วเราก็ไม่ได
2: ้คือ
1: ถึงขนาดนั้น
2: คือบางทีก็อาจจะแล้วแต่กลุ่มไงครับนะติ่งคือบางทีก็บางรายการหรืออะไรเง
1: ี้
2: ยมาฟังกันแบบไปสบายกันเองกันเอง
1: ก็เราก็จะสนใจในสิ่งที่เราพอจะรู้แต่ไม่ลึกไม่ลึก
2: ครับผม
1: ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ามันคนละเจเนเรชันกันคนในรูปแบบนะครับแต่ว่าคนที่เขารู้เนี่ยอย่างตั้มเนี่ย
2: ครับ
1: อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างพอดีฟังเมื่อกี
2: ้เราฟังกันต่อเนื่องเลยฮะ
1: เขาเรียกว่ายังไงเวลาเรียนหนังสืออาจจะไม่เรียนเก่งเท่านาติงก็ได้ถูกก็บ
2: า
1: ล
2: าเพราะว่าก็ไม่รู้นะ
1: ของเราเนี่ยมันเป็นเป็ดคือรู้
2: หลายอย่าง
1: แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสเปเชียลิสต
2: ์
1: เขาจะรู้คือและเขาก็ชอบในสิ่งเนี้ยสมมุติว่าเขาจะชอบกีฬาเขาก็จะไป
2: ลึกไปเลย
1: ลึกกีฬานะอเมริกันเกมเขาจะรู้มากถึงขนาดที่ว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไปเรียนจากต่างประเทศนะไม่ได้เด็กอินเตอร์น
2: ะ
1: แต่เขาสามารถไปศึกษาไปดูไปอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าเราเนี่ยอย่างเงี้ยคือความแตกต่างกัน
2: ความสนใจความใฝ่รู้จริ ง
1: ๆใช่ในขณะที่เราก็ถือว่าเอ้ยก็เราก็เก่งในรุ่นของเรานะแต่รุ่นของเราเนี่ยคุณอย่าลืมนะนักติงเรียนคารุศาสตร
2: ์
1: ก็
2: นาติงก็เป็นคารุพละนะก็
1: คารุพละ
2: ของทักษะ
1: แต่เราเรียนเนี่ยสมัยเราเนี่ย
2: ครับ
1: เราก็ได้ข้อมูลด้วยการเราชอบอ่านหนังสือกีฬา
2: ครับ
1: เราก็เปิดหน้ากีฬาแล้วก็อ่านแล้วก็ดูหรือไม่ก็ไปนั่งดูทีวีนั่งดูอะไร
2: ครับ
1: เท่าที่เราจะสามารถดูได้ในขณะเดียวกันเฮ้ยเราก็เก่งนะเว้ยเก่งกว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาลึกเท่าเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกของข่าวสารด้านกีฬาคนที่รู้เรื่องกีฬามากกว่าเราก็มี
2: ก็มีอีกโอ้โห
1: แล้วก็อย่างเมื่อกี้ตอนขับรถเข้ามาที่จะกำลังมาทำรายการเนี่ยก็จะมีวิทยุกีฬาคลื่นหนึ่งคลื่นดังแหละ
2: ครับผม
1: FM 99
2: 99นะ
1: ก็จะมีสองคนมาทำงานคือฟังผลงานเขาฟังเขาเนี่ยมานานแล้วเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้า
2: ครับผม
1: แต่เขาจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องกีฬาที่อย่างเอาง่ายๆเรื่องฟุตบอลเนี่ยนาติงเชื่อแน่ว่านาติงรู้ในแค่ระดับหนึ่งแต่จะไม่รู้เข้าอีกระดับหนึ่ง
2: ครับผม
1: จะไม่รู้
2: ใช่
1: ล
2: ึ
1: กซึ้งประวัตินะว่าจังกุยงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่รู
2: ้
1: อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่ก่อนรายการเราเนี่ยตั้มเขาก็
2: เขาก็เล่าให้ฟัง
1: มาเล่ามาเล่าเราก็นั่งฟังเอาเพลินนะ
2: เพลินเพลิน
1: แต่ว่าก็เหมาะสมคือพูดตรงๆในเรื่องของ
2: ก็เป็นเรื่องที่ดีเลย
1: แม้กระทั่งน้องแฟรี่ที่นั่งเป็นพิธีกรกับตั้มเนี่ย
2: ด้วยกันทำรายการ
1: เขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เอ้ารู้เรื่องกีฬา
2: ใช่ไหมใช่ใช่ใช
1: ่แต่ถามว่าเขาจะไปรู้หมดไหมไม่แต่เขาก็จะรู้มากกว่าผู้หญิงทั่วๆไปอีกคือจะเป็นลักษณะขั้นตอนของแต่ละคนที่มันเป็นนะครับ
2: ครับผม
1: อย่างนัตติงก็จะยกตัวอย่างตัวเองเป็นหลักนะเวลาเราเป็นครูสอนพละศึกษา
2: ครับ
1: เราจะสอนแบดมินตันเราจะสอนฟุตบอลเราจะสอนอะไรเราก็จะได้เท่ากับพื้นฐานเท่านี
2: ้ครับ
1: แต่ถ้าเด็กเกิดพัฒนาการเก่งขึ้นมาแบดมินตันเก่งขึ้นมาปุ๊บทำไงต้องส่งเขาไปเรียน
2: ส่งไปเรียนใน
1: เขาจะต้องเข้าไปเขาจะมาดักดานอยู่กับเราไม่ได้เคยมีคนมาตอนนั้นมันมีชิงแชมป์เจ็ดสี
2: ครับ
1: แล้วเขาอยากจะเขาเรียนว่ายน้ำเขาไม่ได้เรียนกับเราหรอกแต่เขาอยากจะไปแข่งชิงแชมป์เจ็ดสีเราก็อ้าวจับเวลาไปค้นมาว่าจะต้องฝึกยังไงเข้าคอร์สยังไงซึ่งมันไม่เพียงพอเด็กไปแข่งได้ที่โหลไม่เพียงพอแต่มันก็อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจว่าเออได้ลงสนามแล้วนะอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้
2: น
1: เขา
2: ต้องเป็นอย่าง
1: นี้เราก็เลยต้องส่งเขาไปกับฝึกโค้ชที่เขาเข้มงวดกว่าเราแล้วก็เป็นระดับมากกว่าเราม
2: ีประสบการณ์มีความชำนาญมาก
1: แก้ไขท่าการไหว้อะไรต่างๆที่ถูกต้องนะในอนาคตเด็กคนนั้นกลายเป็นทีมชาติ
2: โอ้
1: กลายเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติแล้วก็กลายเป็นตัวโรงเรียนสาธิตกลายเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
2: ครับ
1: ไม่ใช่เราเห็นไหมแต่เราก็จะมีพื้นฐานของเรา
2: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเป็นโค้ชว่ายน้ำซะเต็มที่อ่ะเราก็มาสอนของเรา
2: สอนพื้นฐานแหละ
1: ประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมนุษย์มันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่อย่างกรณีของตั้มพันสิทธิ์เนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในรูปแบบของเขาอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วย
2: แล้วจริงๆฟังเขาเนี่ยโอ้ไอไปลงเสียงกงเสียงเกมอะไรผมว่ามันก็คนละอย่างกับมาภาคกีฬามาอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเรียกว่าต้องเป็นความชำนาญของคุณตั้มเขาจริงๆที่แบบเข้าไปตรงนั้นได
1: ้ก็สามารถเข้าไปในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็ยินดีกับเขา
2: ครับผมก็เป็นเรื่องอะไรยินดี
1: เขาที่เราเคยรู้จักกันมาแกก็เป็นคนน่ารักนะครับ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็มาเรื่องของเราครับขอบคุณ
2: ประเดิมก่อนเลยนะติ
1: รณรงค์หยุดพันนันนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพันนันนะครับเสียงเชียร์สร้างพลังและความภาคภูมิใจการพนันทำลายทุกอย่างนะไม่ใช่ทำลายคุณค่าของกีฬาอย่างเดียวทำลายชีวิตคุณทำลายอนาคตของคุณทำลายครอบครัว
2: ครอบครัวด้วยใช่คร
1: ับ นะครับอันนี้ก็พูดให้ฟัง
2: ก็วันนี้วันอาสาฬหบูชาครับนะติง
1: วันนี้อาสาฬหบูชา
2: พรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษา
1: เขาอ่านว่าอาสาฬหะ
2: อ้าวผมยังอ่านผิดเลยเนี่ย
1: ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้นอกจากจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: โอ้ใช่ครับผม29กรกฎา
1: คมคุณก็ตามไปใช่ครับอะไร
2: ผมรู้มันพูดเห็นเหมือนกันผมเห็นอาจารย์กาญจนาเพจอาจารย์กาญจนาขึ้นมา
1: ว่าก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับแล้วก
2: ็ต้องรณรงค์นะนะติ่งเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะแล้วติ่งทักผมเนี่ยถูกต้องเลยผมก็จะจำไว้แล้วคราวนี้ว่าเป็นต้องเป็นอาสาฬหบูชาขอบคุณครับ
1: ไม่ต้องมาพูด
2: เอ้าใช่เลยเนี่ยเอ้าแฟนๆที่ฟังรายการวันนี้ก็ได้รู้ไปด้วยว่าต้องเป็นอาสาฬหบูชา
1: คือนติงกันนิสัยเสียชอบเบรกต่อหน้าธารกำนัน
2: โอ้ยเป็นอะไรวิสัยครูไงนติงก็แบบว่า
1: ไม่ใช่หรอกนิสัยเสียนะฮะคือด้วยตัวเองเนี่ย
2: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับคือเป็ดแล้วก็เคยตอนเรียนอยู่วัดสุทธิวรารามเนี่ยเป็นประธานชมรมภาษาไทย
2: โอ้โห
1: เป็นตัวแทนโต้วาที
2: นะไปเป็นไปได้เหมือนกันนะเนี่ย
1: แล้วก็พอมาเรียนที่จุฬาก็เข้าชมรมเหมือนกันชมรมโต้วาทีแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรในจุฬานะครับเพราะฉะนั้นในจุฬาสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนเก่ง
2: ๆ
1: มีรุ่นน้องเก่งเจ้าอะไรอ่ะที่ผ ูดเก่งๆเนี่ย
2: อ๋ออภิชาติดำดีไหมอ
1: ภิชาติไม่ใช่อภิชาติดำดีเขาธรรมศาสตร์
2: เขาธรรมศาสตร์เน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็มีพี่ถาวรพ
2: ี่
1: ถาวร
2: ครับผม
1: นะฮะถาวรวิศวะ
2: อ๋อฮะโอเควิศวะจุฬาเหรอ
1: ใช่แล้วก็เจ้าอะไรนะที
2: ่เป็นนักพูดได
1: ้นักพูดกันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะอยู่ครุศาสตร์เหมือนอยู่คณะวิทยาศาสตร
2: ์อ๋อเอ๊ะผมน่าจะรู้สิเดี๋ยวก่อนวิทยาศาสตร์อ้
1: าวเรื่องอะไรเรื่องอะไรพูดอย่างเงี้ยเก่งๆ
2: ดูดิเลยชื่อไม่ออกผมว่าเขาเคยมางานคืนสู่เหย้าคณะวิทยาด้วยแต่ผมนึกชื่อแกไม่ออกแต่นติ่ง
1: เขาดังเลยดังมาก
2: ใช่ๆดังๆ
1: เดี๋ยวชื่ออะไรนะ
2: ขออภัยจริงๆจำชื่อพี่ไม่ได้เนี่ยนักพากย์นักพูดนะครับก็พอดีเลื้อยไปถึงเรื่องนักพากย์นักพูดเนี่ยแล้วสุดท้ายนัตติงก็มาใช้ทักษะในการพูดในการเรื่องของภาษาอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นนักพากย์กีฬามาเป็นนักจัดรายการให้แฟนๆได้ติดตามกันเมื่อกี้จะบอกว่านัตติงบอกว่ามีเรื่องของความรู้ความชำนาญเนี่ยผมจะเสริมเหมือนกันว่านอกจากความรู้ความชำนาญด้านกีฬาแล้วเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของการพูดเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งนัตติงก็เคยยกตัวอย่างให้ผมฟังว่ามีหลายคนที่มีความรู้มากกว่าแต่ว่าไม่สามารถมาพูดออกอากาศมาพูดเรื่อยเจื่อยอย่างที่ผมกับนัตติงกำลังพูดอยู่เงี้ยไม่สามารถมาพูดได
1: ้คือทุกคนนะครับมีความรู
2: ้ครับ
1: มันอยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะนัตติงก
2: ็ครับ
1: ได้โอกาสในการที่จะมาทำสื่อในการที่จะได้สอนหนังสือ
2: ครับผม
1: คือถ้าเราไม่ฉกฉวยโอกาสที่ได้มาเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็จะใช้ชีวิตปกติ
2: ครับผม
1: มนุษย์บางคนเขาก็มีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้ผาดโผนไม่ได้แข่งขันอะไร
2: ครับผม
1: นะครับเขาก็มีความสุขอันนี้เป็นมนุษย์ส่วนใหญ่แต่ว่ามนุษย์ที
2: ่ครับผม
1: ไม่ก็ไขว่คว้าหาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะได้แล้วก็ทำให้ได้
2: ครับ
1: มันก็จะเป็นกำไรชีวิตนะครับอันนั้นต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนทำแล้วก็ทำให้สำเร็จนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็อย่างคุณตั้มเนี่ยต
2: ั้
1: มพันศิษย์เนี่ย
2: ครับผม
1: นัตติงเห็นเขาตั้งแต่เขามาฝึกงาน
2: นะครับ
1: ตั้งแต่เขามาฝึกงานอยู่ที่ทูวิชั่น
2: ครับผม
1: แล้วก็มาสมัครแข่งขันเป็นนักพากย์รุ่นใหม่นะครับ
2: เขา
1: เรียกว่าเจเนอเรชันใหม่นะติงก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปคัดนะครับแล้ว อันนี้เรียนตรงๆว่ามันมีคนที่ผ่านเยอะแยะประถ
2: ม
1: ชื่อประถมพงชื่ออะไรเจ้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเขาเข้ารอบโทนคุ้งโทนคุ้งนี่ยังตกรอบเลยนะ
2: อ๋อตกรอบไปก
1: ่
2: อน
1: เข้ารอบลึกแหละแต่ว่าอย่างตั้มพันศิษย์นี่ตกเลยตกเลยแต่ด้วยความพยายามเขาก็พอฝึกงานเสร็จเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น
2: น่
1: ะยังฝึกไปเรื่อยๆยังไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ฝึกแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องอะไรต่างๆนะครับจนได้รับโอกาสสักวันหนึ่งแล้วก็ทำได้แล้วก็โด่งดังจนถึงทุกวันนี
2: ้
1: อันนี้ด้วยความทั้งเขาเรียกว่าพรสวรรค์แล้วก็พรแสวง
2: แล้วก็
1: ความรักในงานที่ตัวเองอยากทำ
2: ในสิ่งที่ทำนะ
1: ไม่ใช่สิ่งที่ทำตัวเองที่อยากจะทำ
2: อยากทำ
1: แล้วก็ทำให้ได้โดยเมื่อกี้คำพูดของเขาอันนึงคือไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงเรื่องค่าจ้างไม่เกี่ยงเรื่องอะไรต่อมีอะไรยอมทุ่มเททุกอย่างนะครับ เพื่อที่จะได้ทำงานคือเพื่อที่จะไม่ได้อย่าบอกว่าใช้ทำงานนะเพื่อที่จะได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู
2: ่ครับ
1: แล้วให้คนได้เห็นคือการไปเป็นนักพากย์แล้วไปแข่งขันเนี่ยอย่างลักไปแข่งอย่างกุ้งไปแข่งเนี่ยความจริงศักยภาพเรามีอยู
2: ่
1: แต
2: ่
1: เขาให้เราแสดงออกเนี่ย5 นาที
2: โอ้โห
1: 10 นาที
2: ครับ
1: ไม่ถึงอ่ะ5 นาที
2: น่าจะ5 นาที
1: เพราะคนมีเป็น
2: ใช่
1: เป็นเกือบร้อยเป็นร้อยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คำพูดออกมาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาเนี่ยบางทีไม่ได้
2: จบแล้วมันยังดูไม่ออก
1: บางทีมันดูไม่ออก
2: เรายังแสดงออกไม่ได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: แสดงทักษะเราไม่ได้
1: ถ้าเราไม่เข้าไปด้วยความรักจริงๆแล้วเราทนทุกนักพากย์ทุกคนต้องทนในลักษณะอย่างนั้นต้องทนจะโชคดีอย่างบางคนไม่ได้ อย่างนักติงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่โชคดีเพราะว่าสอนหนังสืออยู
2: ่แ
1: ล้วก็มีคนเรียกคุณสุรางเปรมปรีน
2: ะฮะ
1: อยากจะได้นักพากย์แล้วก็เจาะจงชี้มาว่าเอาไปเลือกมาคนนึงเขาไม่รู้จักเราหรอกไปเลือกมาก็ไปเอาเราเข้ามาไปพากย์ที่ช่องเจ็ดอันนั้นจังหวะดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเลยพอละเพราะว่ามีอาจารย์ที่เข้าไปภาคด้วยกันเนี่ยไปสมัครด้วยกันไปภาคด้วยกันเนี่ยอาจารย์สมบูรณ
2: ์
1: สมบูรณ์อินถมยาเทพสิทธิ์
2: ค
1: ุณธวัชชัย
2: ครับผม
1: เขา
2: ไปแล้วก็ไม่ต่อ
1: จบแล้วเขาก็ไม่ต่อยอดแต่นาติงก็ยังเหมือนเดิมคือ
2: ผม
1: ยังไปมีโอกาสก็เข้าไปอะไรเง
2: ี้
1: ยมันก็ยังได้อยู่ทุกวันนี้นะ
2: ครับผม
1: เช่นเดียวกับคุณตั้มพันศิษย์เขาก็ยังอยู่ไม่ใช่ว่าหรืออะไรนะแต่ว่าเขาอยู่เพื่อที่จะแสดงศักยภาพ
2: ครับผม
1: แสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วก็ให้ นึกออกว่าล่ะ สิบนาทีลักไปนั่งรอครึ่งวันแล้วก็มาอ้าปากงับอยู่สิบนาทีไม่ถึงสิบห้านาทีสามนาทีแนะนำตัวแล้วก็ภาคไฮไลท์นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ผ่านใช่ไหมยังยังทนคุงเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งเลยเก่งอะไรลูกเล่นก็ดีจังหวะอะไรก็ดีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตกรอบ
2: แต่เขาตกรอบนะ
1: ตั้มพันศิษย์ตกรอบ
2: ตกรอบ
1: เพราะว่าไม่ได้ยังแค่อ้าปากอ่ะสวัสดีครับผมพันศิษย์อ้าวไม่ผ่านอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ย
2: ต้องเป็นเรื่องของจังหวะจริงๆนะ
1: คือก็นั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เส้นสายใช้สายอะไรนะคร
2: ับผม
1: ต้องใช้ความสามารถอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะวันนี้วันภาษาไทยนะฮะ
2: ครับผม
1: ก็เรียนเชิญนะครับนอกจากเป็นวันภาษาไทยแล้วก็ยังเป็นวันอาสาฬห
2: บูชา
1: เอ๊มันเป็นวันยังไงวันนี
2: ้อ้าวเดี๋ยวต้องยาวๆเลยนะติงวันอาสาฬหบูชาเนี่ย
1: เป็นวันอะไร
2: มีพระรัตนตรัยครบเป็นวัน
1: เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ
2: องค์สาม
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
2: ์
1: แต่วันนี้พักก่อน

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
8: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: กลับมาช่วงที่2ของนัตติงมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดค้างไว้ว่าวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน6
2: เดือน8
1: เดือน8สิว่าเดือน6นี่วิสาขบูชา
2: วิสาขะใช
1: ่ก็เป็นวันที่พระสงฆ์ครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นวันแสดงธรรมจักธรรมจักกัปปวัฒนสูตรนะฮะแล้วก็เป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบนะแล้วก็แสดงธรรมจัก
2: ธรรมจัก
1: กับปะวัฒนสูตรนั่นแหละ
2: ก็คือ
1: แล้วก็พระสงฆ์มารวมตัวกัน
2: พระสงฆ์มารวมตัวนั้นวันมา
1: วันมาคะ
2: อันนี้พระสงฆ์อันนี้คืออันนี
1: ้ชักวนไปใหญ่แล้ว
2: คืออันนี้พระพุทธเจ้าท่านพอตรัสรู้เมื่อตอนวันวิสาขะ
1: วิสาขะ
2: เมื่อวัน15ค่ำเดือน
1: 6วันมาคะท่านก็มารวมกันก่อน
2: ท่านก็ออกเดินทางหมายว่าจะเผยแพร่คำสั่งสอนของท่านท่านก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยมา
1: ครบ
2: มาปฏิบัติท่านอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายพอมาเจอปัญจวัคคีย์ท่านก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาคือธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยก็คือพระธรรมเป็นครั้งแรก
1: แล้วก็
2: พระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็น
1: หนึ่งใน
2: ปัญจวัคคีย์เนี่ยก็ศรัทธาเริ่มใสแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เลยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบในวันนี
1: ้
2: เป็นพระสงฆ์องค์แรกของพุทธศาสนาน
1: ี่
2: ใช่ครับนี่เลยโอ้โหวันนี้มา
1: วันนี้ก็มาครบพรุ่งนี้วันเข้าพรรษา
2: พรุ่งนี้วันเข้าพรรษา
1: ก็จะเป็นการประกาศนะครับว่าให้พระเนี่ยอยู่จำวัด
2: อ
1: ยู่ที่
2: อยู่นิ่งๆไม่ออกไปเดินไม่
1: คือไม่ไปค้างคืน
2: ไม่ไปค้างคืน
1: ไอเดินเนี่ยต้องไปเดินไปบิณฑบาตไปโปรดญาติโยมแต่ว่าต้องกลับมาจำวัดอยู่ในสถานที่ที่เคยอยู
2: ่ที่อยู่เป็นประจำ
1: นะครับไม่ใช่ว่าจะไปทุดงไปอะไร
2: จะออกเดินทุดง
1: แล้วก็ไปเหยียบย่ำมาพืชผลของชาวบ้านอะไรว่ากัน
2: ต่างเหล่านั้นครับผม
1: มา
2: โอเคเดี๋ยวแฟนๆรายการทักทายกันมาเยอะเลยนะติงต
1: ั้
2: งแต่ต้นรายการและคุณนัทเรือใบมาก่อนเพื่อเลยดีครับนัทติงสวัสดิ์กินเกสรพี่รักฟันสองหน้าตาดีอันดับต้นๆนี่พี่กุ้งลืมเส้นวันนี้ไม่มายังอุตส่าห์ทักมาคุณนัทเรือใบนะครับแล้วก็บอกว่าระดับนัตติงต้องยกให้เป็นระดับปรมาจารย์ครูของบรรดาดีเจนักพากย์ระดับตำนานครับนัทเรือใบโอ้โหอวย
1: คุณนัทก็อวยกันเกินไป
2: แฟนตัวจริงโอ้นะครับคุณลาเมสอนวันนี้ไม่เข้ารายการ
1: คุณกุ้งริมเส้น
2: อุตส่าห์ทักเข้ามาทางแชทนัตติงบอกว่าสวัสดีครับลุงรักนั่นลุงรักอีกแล้วนัตติงนัตติงลงสมัครผู้ว่ากกท.ไหมครับ
1: โอ้เดี๋ยวคุยให้ฟัง
2: เขาปิดรับสมัครไปแล้วพี่กุ้งไม่ทันละ
1: นะฮะคือนัตติงจะรู้จักคนที่สมัครอยู่2คนนะ
2: อัน
1: นี้ที่รู้จักส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
2: เดี๋ยวค่อยไปอันนี้มีทักทายกันมาเยอะพี่กุ้งบอกว่าเข้าพรรษานี้งดเหล้าเลี่ยงพนันกันด้วยนะครับอันนี้ก็ใช่เลยเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเอาหน่าถือโอกาสยึดเป็นหลักในการที่จะงดเหล้านะรักษาศีลให้ครบอยู่ในช่วงอย่างน้อยทำไม่ได้ทั้งปีก็ทำในช่วงเข้าพรรษาก็ยังดีอะไรเงี้ยนะติงไอ้ปังอ่ะปังประกาศิษฐ์เนี่ยเห็นมันอบายอย่างเงี้ยมันงดเหล้านะนะติงเข้าพรรษานี่เหมือนงดเหล้าทั้งพรรษานะ
1: คือจะบอกกับปังนะ
2: ฮะ
1: คุณน่ะกินเหล้าให้เต็มที่เลยตอนเข้าพรรษาเนี่ย3เดือน
2: แล้วงด6งด
1: และที่เหลือเนี่ย
2: งด9เดือนดีกว่า
1: เ
2: ออกับทางกันหน่อยดีกว่า
1: ใช่
2: แต่อย่างน้อยเขาก็งดจริงนะติงชวนไปกินบอกเฮ้ยไปกินนะแต่กูไม่กินเหล้าเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงแล้วก็พี่กุ้งทักมาอีกบอกว่าสำหรับคนตัวเล็กๆได้พักได้แซวเด็กๆกุดไว้อะคาเดมี่ก็ภูมิใจแล้วครับนะติงนี่อันนี้พูดถึงเรื่องของการที่เป็นนักพงนักพากย์เนี่ยพี่กุ้งก็ไปพากย์แซวเด็กๆกุดไว้
1: เขาก็แต่ละคนเนี่ยเห็นไหม
2: ครับ
1: แต่ละคนจะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะฮะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงตั้มพันศิษย
2: ์ครับ
1: เขาก็คือเขาฝึกงานเสร็จเขาไม่ไปไหนเขามาสมัคร
2: มาสมัครต่อเลย
1: เป็นผู้บรรยายแต่ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านตอนแรก
1: ถึงไม่ผ่าน
2: ครับ
1: ตอนแรกตอน2ตอน3ไม่ผ่านเลยเพราะว่าเขารับทีเดียวแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอ่ะ
2: ครับ
1: เขาก็ยังอยู่เพื่อจะฝึก1ฝึก2ยังอยู่เพื่อจะช่วยเหลือยังอยากทำงานกับทูวิชั่นยังอยากทำงานยังอยู่กับเขาอะไรต่างๆ
2: ครับ
1: ไม่ได้ค่าใช้จ่ายนะไม่ได้ค่าจ้างนะก็ยังทำอยู
2: ่ก็คือมาช่วยมาคลุกคลีอยู
1: ่ก็นี่คือความอดทน
2: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็ ในขณะที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็ฝึกนะฝ
3: ึ
1: กด้วยตัวเองโดยที่ อาจจะว่างก็นั่งดูคนอื่นภาคบ้างอะไรต่างๆ
3: ก็คอยดูสังเกตเทคนิคสังเกตวิธีการเตรียมตัว
1: นั่นแหละเขาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆกุ้งก็เช่นเดียวกัน
3: ครับผม
1: จนพันสิทธิ์เนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จกุ้งก็เช่นเดียวกันเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนจบแล้วก็มาหางานทำแล้วก็มาได้ทำงานที่มูลนิธิ
3: ที่
1: นะฮะการทำงานมูลนิธินะติงก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กๆนะไม่ใช่เขาตัวเด็กอ่ะเห็นตั้งแต่เขาเริ่มใหม่ๆ
3: ทำงานนะ
1: ยังก็เป็นคนซื่อแล
3: ้
1: วก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีพิษมีภัย
3: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ทำงานให้มูลนิธิ
3: จริงจังเต็มที่มากนะ
1: แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ทางของเขาก็ได
3: ้
1: ทางของเขาคือได้กลับมาอยู่กุดหวายได้มาทำเป็นอะคาเดมี่ได้มา
3: ชุมชน
1: อันนี้เราไม่รู้นะเราเดาเอา
3: ครับผม
1: ล่ะเขาก็มาทำเพื่อชุมชนแต่ว่าการที่เขาจะมาทำชุมชนทันทีทันใดเหมือนตั้มพันศิษย์ก็อยู่ดีจะมาภาคไม่ได้เขาก็ต้องสะสมประสบการณ์สะสมใหม
3: ่
1: กุ้งก็เหมือนกันก็พอเริ่มมีงานทำได้งานทำได้มีรายรับเข้ามาก็เจียดเงินกลับมาให้ถิ่นฐานบ้านช่อง
3: ครับผม
1: โรงเรียนกุดหวายบ้านเดิมของเขา
3: ครับผม
1: นะครับไม่ได้เยอะแต่เขามีวิธีการละเริ่มจะรู้จักคนนู้นคนนี้เริ่มมาทำงานเริ่มคือเขาไม่ได้ว่าจบปั๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันได้ทันทีใช้เวลาเป็นหลายปี
3: ครับผม
1: ใช้เวลาหลายปีอยู
3: ่
1: ไม่ใช่ว่าเหมือนรักอ่ะรักเรียนจบเนี่ย
3: โอ้โห
1: จบสาธิตจุฬาไปจบที่จุฬา
3: ครับผม
1: ไปจบเนี่ย
3: ศาสินอีกนะ
1: แล้วใช่ไปเรียนปริญญาโทที่ศาสินแล้วรักจบอะไรจบถ่ายรูปศพ
3: โอ้
1: ใช่เปล่าวะ
3: ถ่ายรูปเฉยๆแต่ผมไปสมัครเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
1: เออก็ไม่รู้แหละก็ต้องไปถ่ายรูปศพ
3: ยังไม่ทันไปผมลาออกซะก่อน
1: นะก็ต้องคือ
3: ไม่งั้นก็แย่แน่
1: มันต้องไปถ่ายรูปอย่างนั้นแล้วก
3: ็
1: จบทางนี้มา
3: น้าติ่งอันนี้พูดถูกเลยคือผมเนี่ยถ้าให้ไปถ่ายรูปศพแรกๆผมคงเป็นลม
1: ก็ไม่รู้แต่หมายความว่ามันได้ไปทางฟิลนั้น
3: ไปเรื่อยๆแล้ว
1: มันได้ไปทางฟิลนั้น
3: ครับผม
1: แล้วถ้าทำอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: แล้วก็จะได้ในอีกแบบหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่
3: ไม่
1: ชอบอ่ะมันไม่ก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกุ้งเหมือนตั้มพันศิษย์เนี่ยเขาก็ไปในทางของเขาตั้มเนี่ยนะติงเข้าใจว่าเข้าใจนะไม่รู
3: ้
1: เขาจบนิเทศแหละจบนิเทศอาจจะเป็นมอกรุงเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาไปทางผู้สื่อข่าวเขาออกไปเขาก็ทำงานน
3: ะ
1: เขาไปทำเป็นผู้สื่อข่าวทำเป็นดีไรเตอร์ทำเป็นคนเขียนบทความอะไรในนิตยสารอะไรต่างๆเขาไม่ได้ว่ามาขุกตัวอย่างเดียวเขาก็ไปทำงานของเขาจนกระทั่งเขาก็ไม่ใช่ทางอ่ะก็เหมือนรักอ
3: ่ะ
1: พอเรียนมาอ้าวไปเป็นตำรวจถ่ายรูป
3: ศ
1: พไม่ไหวเว้ยก็ต้องไปทำงาน
3: ผมก็ไปทำงาน
1: ที่อื่น
3: สุดท้ายก็
1: ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ที่เราเรียนมาเลย
3: ไม่ใช่เลย
1: ไม่ใช่เลย
3: สุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่เราชอบ
1: แล้วเราชอบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำงานที่เดียวนะอันนี้ขออนุญาตแฉคือเท่าที่รู้อ่ะคือไปทำงานที่หนึ่งก่อนก็ใหญ่โตนะเอาพูดตรงๆเซเว่นอีเลเว่นไปทำปั๊บเนี่ยแต่ก็มันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ทางแต่พอมาทำบริษัทตรงนี
3: ้ครับผม
1: อ้าวแล้วมันทำ
3: โอ้ทำแล้ว
1: ทำที่เรียนมาเปล่าไม่ได้เรียนเลยนะพี
3: ่ไม่ใช่นะ
1: การเงิน
3: ครับผม
1: นะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ
3: บัญชี
1: การเงิน
3: ครับผม
1: ซึ่งคุณไม่ได้เรียนมาเลยแต่พอมาแล้วเนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมด้วยอะไรต่างๆ
3: ครับผมประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาม
1: ันก็ทำให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่เป็นผู้บริหารได
3: ้ครับผม
1: แล้วก็ไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งตามหลังมาแต่สิ่งที่ติดตัวของรักออกมาก็คือความเขาเรียกว่าพอใจละเรามั่นใจแล้วว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมามีความสุขเรามีความสุขกับงานที่เราทำอยู่
3: ม
1: ี
3: ความสุขใช่
1: แล้วนัตติงเนี่ย
3: บ
1: ังเอิญได้อยู่ในสายตรงคือเรียนครูมาแล้วก็เป็นครูพละแล้วก็อยู
3: ่ในโรงเรียน
1: สาธิตซึ่งเราพอใจแล้ว
3: ครับผม
1: พอใจ

0: คณะวิทย์กีฬ
1: า
0: เขาก็จะถามว่าใครจะไปไม่ไปเราก็ไม่ไปเนี่ยด้วยความที่ว่าเราโคตรมีความสุขเลยเราอยู่กับเด็กซึ่งเด็กสาธิตอ่ะ
1: ใ
0: ครบอกว่ามันอะไรมันซนแต่ว่ามันก็ซนกับเราเหรอมันก็สนุกกับเราอ่ะ
1: เป็นการสนุกกัน
0: คือมันสนุกกันมันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนลูกแล้วเราก็มีครอบครัวคือน
1: ั
0: ตติงก็แต่งงานอยู่กับอาจารย์ที่อยู่สาธิตอาจารย์จารุรัตน
1: ์ที่สาธิตจุฬาร
0: ุ่นเดียวกันนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลูกค
1: ือ
0: เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็มีความสุขกับเราในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นเราก็แฮปปี้จนทุกวันนี้เราอยู่จนเกษียณนะฮะเราไม่ได้ไปไขว่คว้าไม่ได้ไปอะไรเน
1: ี่
0: ยก็คือทุกคนมีความสุขหมดรักเนี่ยไปทำงานไปทำฝ่ายดูแลการเงินบัญชีเอาไม่ได้ตรงเลยอ่ะเอาแต่มีความสุขมากเลย
1: มีความสุขครับผม
0: นะมีคนคือความสุขมาจากไหนความสุขมันมาจากการยอมรับ
1: อ
0: ยอมรับด้วยตัวเราเรายอมรับก่อนแล้วคนอื่นยอมรับเรา
1: ครับผมครับผมอัน
0: นี้พูดตรง
1: ๆ
0: ก็ติงไปอยู่โรงเรียนสาธิต
1: อันนี้จริงนะติง
0: โอ้ใครๆก็ยอมรับว่าอาจารย์สุวัฒน์เนี่ยอย่างนี้อะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ๆๆๆอ
0: าจารย์สุวัฒน์สอนตลกดี
1: ฮะ
0: เวลาเขาทํา
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทํารีเสิร์ชมั้ง
1: ฮะ
0: ว่าเด็กนักเรียนอยากจะเรียนคณะกับอาจารย์ท่านใดแล้วติงก็มาเบอร์1อยากเรียนอาจารย์สุวัฒน์เหตุผลเหรอไม่ได้สอนเก่งไม่ได้อะไรใจดี
1: สนุกดีฮาดีอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็มาเรียนเราก็มีความสุขวันนึงวันนึงก็สนุกสนานไปกับเด
1: ็ก
0: ม
1: ี
0: ความสุขจะตายก
1: ็
0: แล้วแต่แต่เราไม่ได้มุ่งหวังถึงขนาดเราจะต้องไปเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีแค่นั้นเอง
1: ครับผมครับผมแล้วก็มีคุณเกมหายไปนานเหมือนกันคุณจิรพัฒน์นะสวัสดีครับนัตติงและพี่รักคิดถึงนะครับเดี๋ยวผมจัดเสื้อผ้าไปงานขาวดำการจากไปของอาเปาะกีละเกียรติเย็นมโนดครับท
0: ั้
1: งคุณเกมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ได้แวะมาฟังสดเลยครับสดมากฟังย้อนหลังก็ยังดีขอบคุณมากคุณเกมเราก็ทักบอกเสื้อสวยมากครับนะติงใครเห็นก็ต้องทักนะติงเสื้อนะติงตัวนี้โอ้โห
0: เป็นเสื้อของเขาเรียกว่าฮิปปี้เคยได้ยินไหม
1: โอ้โหรุ่นฮิปปี้เลย
0: เจเนเรชันสมัยนู้นนะครับ
1: ครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงครับคุณละพีคุณนัดเลือใบบอกฟุตบอลอังกฤษเปิดฤดูกาลใหม่เมื่อไหร่ครับนัดเลือใบก็กลางกลางเดือนสิงหา
0: ก็จะมีคอมมูนิตี้ชิลน่าจะ11นะ
1: คอมมูนิตี้ชิลน่าจะแถววันที
0: ่วันแรกอ
1: ่ะ
0: แล้วก็ถัดไปก็อาทิตย
1: ์ถัดไปก็จะ
0: เริ่มเลย
1: เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกแล้วก็คุณนัดเลือใบทักมาบอกนัดติงครับขอเทคนิคการออกไปยืนพูดหน้าเวทีคนเยอะๆไม่ให้เกิดอาการประมาทด้วยครับ
0: โอ้ยสมัยก่อน
1: น้องรุ่นใหม่
0: สมัยก่อนคุณนัทเอ้ยนัตติงก็ประมาทประมาออกไปพูดเนี่ย
1: ครับผม
0: แต่ว่าเทคนิคไม่ได้มีอะไรมากเตรียมตัวให้ดีก่อนคุณต้องมีความมั่นใจในเรื่องที่คุณจะพูดก่อน
1: นะใช่
0: คุณต้องมีความมั่นใจแล้วมีความรู้ที่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยคนถามมาคุณตอบได
1: ้
0: อันเนี้ยแล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วอ่
1: ะ
0: เหมือนเราลงแข่งขันกีฬาถ้าเรามั่นใจว่าเราเล่นได้สู้ได้เนี่ยมันก็จะลงไปด้วยความมั่นใจ
1: เราก็ทำอะไรได้หมด
0: ใช่แต่ถ้าไม่มั่นใจอ้าวตอนแรกๆนะติงก็แต่ก็คือตัวเองก็จะมีความรู้สึกคิดไวทำไวพูดเร็วอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นพอขึ้นไปแล้วตัวสั่นสั่นไหมเคยไหมรักเคยไป
1: ไหมเคย
0: สั่นเกี่ยวแล้วก็โอ้ขอโทษทีวันนี้ไม่รู้ใครเขย่าพื้นออกตลกไว้ก่อน
1: ออกตลกไว้ก่อน
0: ออกสนุกตลกไว้ก่อน
1: นี่เป็นทางแก้ทาง
0: แต่ว่าคุณต้องมั่นใจในเรื่องที่คุณจะพูดก่อน
1: ครับผม
0: คุณมั่นใจว่าเรื่องที่คุณจะพูดคุณต้องมีความรู้
1: ครับ
0: แล้วก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงล่ะมั่นใจแล้วก็มีความรู้แล้วก็พูดได
1: ้
0: ก็ต้องเตรียมพี่ไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นไปพูดสดๆนี่ไม่ได้หรอกคุณต้องร่างเอาไว้ก่อนว่าคุณจะพูดอะไรหัวข้อ1 2 3 4นะแล้วก็จดไว้บ้างหรือจำไว้บ้างนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนสมัยเนี้ยนะติงก็อาศัยสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีอะไรใช่มั้ยก็เอากระดาษแปะไว้ที่พื้น
1: อ๋อเอางั้นเลย
0: หัวข้อไงแต่ไม่มีใครเห็นหรือเดี๋ยวเนี้ยที
1: ว
0: ีเค้ายังทำอยู่
1: ก็
0: ย
1: ัง
0: ไม่ทีวีเค้าก็ยังทำอยู
1: ่
0: เค้าก็จะมีป้ายไอ้คนที่อยู่เค้าเรียกว่าอยู่สเตจข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเขียนป้ายคอยบอก
1: ไอ้
0: พิธีกรก็ไอ้พูดไป
1: เราก็มอง
0: ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยกว่าเพราะว่าข้างล่างมันก็จะมีจอทีว
1: ี
0: มีมอนิเตอร์แล้วก
1: ็
0: เวลาเราอ่านข่าวอะไรก็จะขึ้นมา
1: ไล่เลื่อนไป
0: ไล่มาเรื่อยหรือ คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนทุกอย่างอยู่ที่ความมั่นใจทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจในหัวข้อที่เราจะพูด
1: ครับผม
0: แล้วก็เราเตรียมตัวด้วยไม่ใช่รัก

0: ไก่ขึ้นไปพูดเนี่ยยังไงก็ต้องสั่น
1: ยังไง
0: นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยหัวข้อที่เราช่ำชองเนี่ยอย่างรักเนี่ยตอนเนี้ยให้ไปพูดเรื่องศพถ่ายรูปศพพูดไม่ได้ต้องไปเตรียมแต่พูดได้นะแต่คุณต้องไปเตรียม
1: ต้องไปเตรียมก่อน
0: ต้องไปคน
1: ครับผม
0: นะแล้วก็พอมาพูดเรื่องการดูแลการเงินการบัญชีอะไรต่างๆแล้วก็พูดได้ก็มีวิธีการ
1: อ
0: ย่างกุ้งเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาเรื่องของการทำคอนเทนต
1: ์
0: เรื่องของการทำคลิปวิดีโอเรื่องของการไปพูดล่าสุดเนี่ยไปฟังเขาพูด
1: ครับ
0: โอ้เห็นไหมพูดคล่องเลยออกไปจัดแจงนู่นนี่นั่นลงมาลูกพี่กุ้งคุณแอร์
1: คุณแอร์ครับ
0: แต่ก่อนก็พูดงกๆอะไรเดี๋ยวนี้ออกไปพูดกล่าวเปิดงาน
1: ลื่นเลย
0: ก็เนี่ยแหละอยู่ที่ความชำนาญอยู่ที่ความรู้หัวข้อรู้เรื่องที่เราจะพูดนัดนัดมั่นใจในตัวเองเหรอ
1: นะคุณนัดนะก็หลักๆก็คือเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดแล้วก็มีความมั่นใจในสิ่งที่
0: มั่นใจมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะทำได้นะครับไม่มีอะไรที่เกินเหนือบ่ากว่าแรง
1: ครับผม
0: มีใครอีก
1: ไม่มีแล้วนะติงวันนี้อ่านครบแล้วนะติง
0: ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ
1: ครับผม
0: ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ครับผม
0: ตอนนี้คุณก้องศักดิ์เนี่ยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยเขาครบวาระแล้ว
1: ครบวาระครับ
0: ครบวาระครบจนกระทั่งไม่สามารถที่จะสมัครได
1: ้สมัครใหม่ไม่ได้แล้วคือ
0: 8ปี
1: 8ปีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครบวาระ8ปีเพราะฉะนั้นผู้ว่าก้องศักดิ์ก็จะต้องขอพัก
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าก็มีคนมาสมัครวันนี้วันสุดท้ายยัง
1: วันนี้สุดท้ายแล้วครับปิดรับสมัครวันนี้ครับนะติงครับผม
0: ก็หมดละ
1: เดี๋ยวลองไล่หาดูนี่แต่สุดท้ายมีมาแรงเมื่อเย็นนี้นะติงเห็นข่าวป่ะ
0: ธนากรดวงมณี
1: ไม่ใช่คุณมาริกาบุญมีตระกูล
0: เอ้ามาริกามาสมัครด้วย
1: มาสมัครวันนี
0: ้คุณมาริกาเคยสมัครผู้ว่ากทมนะครับ
1: ครับผม
0: คุณมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ย
1: ครับผม
0: เคยสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็ไอตอนมาสมัครเนี่ยก็มีประเด็นนะคือได้เบอร์14มาไม่ทันจับฉลากเบอร์เหตุที่มาไม่ทันจับฉลากเบอร์เพราะว่า
1: ใช
0: ่เพราะอะไรรู้ป่ะไปสัมภาษณ์
1: อ๋อมัวแต่ไปสัมภาษณ์อยู
0: ่ไม่ได้มัวก็มาแล้วเนี่ยจะมาจับฉลากแต่ดันมีคนไปยื่นไมค์หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แกก็เลยพูดเพลิน
0: แกก็เลยต้องพูดไป
1: ต้องพูดเยอะเลย
0: แล้วก็มาถึงมันหมดเวลาเขาจับฉลากกันไปแล้วแกก็เลยต้องได้หมายเลข
1: ก็เลยรับเบอร์สุดท้ายไป
0: แต่ถึงขนาดที่ว่าได้หมายเลข14นะ
1: ครับผม
0: แกก็ได้เบอร์อันดับ2
1: สุดท้าย
0: อันดับ2อันดับ3นะ
1: 2หรือ3น่าจะ3มั้ง
0: อันดับ2 3นะ
1: 2 2 2
0: อันดับ2
1: 2 2ใช่ๆอันดับ2
0: ถึงขนาดถือว่าโอเคคะแนนมันห่างอ่ะช่างมันนะแต่ว่าถ้านับกับคนอื่น
1: อ
0: ่ะแกเบอร์2นะ
1: เบอร์2ใช่
0: ๆถ้าสมมุติว่า
1: ใช่ๆ
0: ถ้าสมมุติว่าคุณชัดชาติเนี่ยชัดชาติไม่สามารถ
1: ปฏิบัติหน้าที่
0: ได
1: ้
0: ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
1: ครับผม
0: เขาเอาเขาเลือกตั้งใหม
1: ่ผมก็ไม่ใช่นางงาม
0: ไม่ใช่นางงามแต่จะพูดเธอว่าให้ฟังว่าคุณชัดชาติเนี่ยถ้าไม่ได้สมมุติว่าถ้าเป็นนางงามเนี่ยแกได้นะ
1: แกได้เลยใช่ใช่
0: ก็แสดงว่าคะแนนนิยม
1: สมัครจากพรรคที่ว่าโอ้โหคน
0: อันนี้สมัครเดียวนะ
1: สมัครอิสระใช
0: ่เดียวนะ
1: แต่ขนาดจากพรรคที่คนกรุงแบบศรัทธาคนรุ่นใหม่ชื่นชมอะไรยังคะแนนแพ้แก
0: ไม่รู้มาดูสมัครอย่างนี้มีใครบ้าง
1: ตอนนี้มีสรุปว่ามี10คนนะครับ
0: คนที่มาสมัครคนแรกก็ได้เบอร์1ไป
1: ก็เบอร์1ก็คือคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย
0: คือคนที่มาสมัครจะต้อง
1: มีตำแหน่งต้องมีคือเขามีเงื่อนไขนะติงว่า
0: ต้องมีตำแหน่งบริหาร
1: ผู้บริหาร
0: ไม่ใช่เป็นนายกสมาคมนะต้องมีตำแหน่ง
1: บริหารครับ
0: แล้วมันมีอันนึงนะ
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะ
1: ฮะ
0: สมัยก่อนที่ดร.วิชิตคนึงสุขเกษมเนี่ยเขาสมัคร
1: ครับ
0: อาจารย์ดร.โตเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วได้ด้วย
1: ค
0: ือการสมัครนี่ไม่ได้เป็นเลือกตั้งน
1: ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เลือกนะ
1: สรรหาน
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ได
1: ้แต่บอร์ดกกต.ต้องสรรหา
0: ไม่ผ่านเพราะว่ามันจะมีหัวข้อหนึ่งที่จะต้องเคยบริหารโครงการหรืออะไรก็ตามที่มีมูลค่าม
1: ากกว่าเท่านั้นเท่านี้
0: 50ล้าน
1: ครับผม
0: ตอนนั้นแกเป็นอาจารย
1: ์
0: ที่จุฬาที่คณะวิทยาลัย
1: ครับผม
0: นะครับมาดูคนที่2
1: คนที่2ครับดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานด้านสังคม
0: คนนี้เขาเป็นเจ้าของค่ายมวยสิกวนอิม
1: สิกวนอิม
0: แล้วก็เป็นเจ้าของคอร์ดแบดมินตันนะฮะแล้วก็เป็นเลขานุการ
1: ครับผม
0: สมาคมมวยไทยเดี๋ยวนาติงก็ล่าประวัติเพราะว่ารู้จักเขาส่วนตัว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณอันดับ3ครับคุณทันประวัติเตชะภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
0: นี
1: ่ก็เรียกว่าเป็นคนวงการกีฬา
0: ทุกคนแหละ
1: คนที่4นี่จะคุ้นชื่อหน่อยคุณเจนปิยทัศน
0: ์นักสโมสรแบดมินตันไง
1: ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนดูล่าแล้วก็เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
0: คุณเจนปิยทัศน์
1: คุณเจนแกเปิดตัวมาแต่แรกเลยนะ
0: เปิดตัวด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นแกก็มีคดีความ
1: ก็มี
0: ไม่ได้คดีความนะมีข่าวดีกว่าม
1: ีข่าว
0: เกี่ยวกับโทนไง
1: แย้ง
0: โทนบังแพเขาไม่ได้แย้งก็ไปมาดามเก่งนี่ก็
1: ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันไปเบอร์5ครับคุณคุณากรมั่นนาทีไรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทย
0: โอ้ยรู้ตอนนี้
1: ม
0: ัน น
1: ี่
0: ม
1: ี
0: หมดอ่ะ
1: เบอร์6ครับพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาสายตำรวจเลย
0: สายตำรวจมา
1: ครับผมหมายเลข7ครับนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร
0: อันนี้คนในหมอมีชัย
1: ครับผมอันดับ8ครับ
0: นาย
1: โปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเมื่อกี้เขาเป็นฝ่ายบริหารครับนะติง
0: อันดับ9
1: อันดับ9นายธนกรดวงมณี CEO ดีเอเจนซี่กรุ๊ป
0: คืออ
1: ันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาว
0: เขาเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับการเอาเด็กไทยไปเรียน
1: ไปรับทุนเรียนแล้วเล่นกีฬา
0: ไปร
1: ับ
0: ทุนเรียนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา
1: ครับผม
0: เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลโคราช FC สวัสด
1: ิ์แคทใช่สวัสดิ์แคทแล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับก็คือเบอร์10นะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนักการเมืองและอดีตผู้สื่อข่าวชาวไทยซึ่งเพิ่งลงตำแหน่งชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรอบล่าสุดไป
0: เขาเป็นอดีตนักจักรยานทีมชาติ
1: คุณมาริกาเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็เรียกว่าคนกีฬากันทั้งนั้นนะครับนาติง
0: คนกีฬา
1: ครับผมซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท.คนใหม่นะครับซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเนี่ยจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับนาติงของผู้สมัครทั้งหมดตามขั้นตอนที่กำหนดและก็จะเชิญมาดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษฮะต้องสอบด้วยเหร
0: อต้องสอบเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้เป็นแค่ผู้ว่าแล้วพูดไม่รู้เรื่องต้องฟังออก
1: ต้องอ่านออกเขียนได้เน
0: า
1: ะแล้วก็ถึงจะสรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วต่างๆเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดเนี่ยครับบอร์ดกกท.ครับนะติงให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วถึงจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย
0: มาดูทีละคนนะ
1: ทีละคนครับผมนะติง
0: คือคนไหนที่นาติงไม่รู้จักนาติง
1: เราก็ไปเร็วๆนะครับผม
0: อย่างคนแรกเนี่ย
1: คุณสิริเชษฐ์ครับผม
0: ไม่รู้จักแต่ว่าเขาก็เป็นนายกสมาคมมิกเมอร์เชียลอาร์ตก็เป็นสมาคมใหม่นะสมาคมเกี่ยวกับการต่อสู้นี่แหละ
1: การต่อสู้สมาคมการต่อสู
0: ้แล้วก็เท่าที่รู้สมาคมนี้ก็กำลังฟ้องกำลัง
1: ยื่น
0: ฟ้องกกท.อยู
1: ่โอ้ยตายละอ๋อนี่เลยเข้ามาคุม
0: เรื่องเบี้ยเลี้ยงไง
1: อ๋อเรื่องเบี้ยเลี้ยงใช่
0: อะไรกองทุนกีฬาชาติ
1: กองทุนกีฬา
0: คนที่สองเนี่ยคือคุณสุวิทย์หรือวิทย์กวนอิม
1: เลิศ
0: ธนากุลวัฒน์เนี่ย
1: ครับผม
0: ก็เคยสมัครสกเคยสมัครอะไรสขออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวเราติมีประวัติด้วยนะคือข้อมูลเนี่ยอาจจะคือในคุณสามารถมารุลีมเนี่ยก็เป็นพี่คนสนิทของคุณวิทย์
1: นะครับ
0: เขาเป็นเลขาธิการสมาคมมวยไทยนานาชาติหัวหน้าค่ายมวยพอธวัชชัยแล้วก็สิทธิ์กวนอิมแล้วก็ว่าที่อุปนายกสมาคมขี่ม้ายิงธนูเป็นอุปนายกนะอดีตเลขาธิการเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาผู้แทนนะฮะก็เขาเรียนจบปริญญาตรีจาก อเมริกาเพราะว่าเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา
1: อ
0: ย
1: ู่พอสมควรสอบภาษาอังกฤษสบายแล้ว
0: ภาษาอังกฤษแล้วก็มาเรียนปริญญาโทที่คณะวิจิตรา
1: จุฬาที่จุฬานี่
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มาต่อปริญญาเอก
1: ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้ว
0: จุฬาก็เป็นด็อกเตอร์วิทย
1: ์ครับผม
0: ด็อกเตอร์สุวิทย
1: ์ครับผมหมายเลข3ครับคุณทันประวัติเตชะภูวดลวิทิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกาย
0: อันนี้ไม่รู้จัก
1: อันนี้ก็เราก็ผ่านไปเนาะไม่ต้องเมากันอันดับ4เจนปิยทัศน
0: ์คุณเจนเนี่ย
1: สนามสมาสโมสรแบดมินตันแกรนดูล่า
0: อยู่ในสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานของแกรนดูล่
1: า
0: แกรนดูล่านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: สโมสรใหญ่
0: สโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทำสร้างทีมชาติมาเยอะ
1: เยอะเยอะ
0: เยอะมากนะครับโอ้นักกีฬาหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเจนนะฮะ
1: แต่แกก็ดูเป็นคนแรงๆเหมือนนั้นนะติง
0: มีแกก็มี
1: ข่าวเยอะเงิน
0: ก็แย่งกันนี้คือเป็นคนจริงจัง
1: จริงจังจริงจังรักจริงอ่ะรักแบดมินตันจริงอ่ะดู
0: คนที่5
1: คนที่5คุณากรมั่นนาทีไรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารตำรวจแห่งประเทศไทยส่วนคนที่6ครับพันตำรวจเอกชัยพรอฟูวงรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็น2ท่านนี้ก็เป็นเรื่องของทหารและตำรวจมาเข้ามาในแวดวงนะครับผมหมายเลข7ครับนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นี่แหละฝ่ายบริหารอันนี้ก็ที่เราคุยกันนะติงก็คือคนในครับผม
0: คือคนในเนี่ยสามารถสมัครได
1: ้ครับผม
0: แต่ว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นะฮะก็อย่างคุณโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยแล้วก็คุณนายแพทย์
1: นายแพทย์มีชัย
0: เนี่ย
1: ครับผม
0: ก็มีโอกาสคือเขาเกษียณ
1: เกษียณแล้วก็จะมารับตำแหน่งด้านบริหารแล้วอันนี้คนในก็จะมีข้อดีนะติ่งก็คือว่ารู้จักวิธีการทำงานรู้จักการบริหารงานต่างๆภายในอยู่แล้วนะครับนะติ่งก็เรียกว่าการดำเนินงานมันก็ต่อเนื่องไม่ติดขัดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมแล้วก็เป็นเบอร์7กับเบอร์8นะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดแล้วก็นางโปรดปรานสมานมิตรนะครับผมแล้วติ่งเราจะไปต่อเลยไหม
0: ไปต่อ
1: เบอร์9ธนกรดวงมณี
0: คนนี้เป็นลูกศิษย์นะติ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก
1: ฮะ
0: คือบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านกีฬา
1: บ้านกีฬาเลยผมจำได้
0: บ้านเขาเกี่ยคือเขาเป็นนักเทนนิส
1: ตัวเขาเป็นนักเทนนิสเดียวประชาชน
0: เขาเป็นนักเทนนิสของสาธิตจุฬาได้แชมป์สาธิตสามัคคี
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้แชมป์กรมพละศึกษาได้แชมป์ต่อมีอะไรเยอะแยะ
1: เยอะแยะเลย
0: จนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับพ่อเขาเนี่ยชื่อธรรมนูน
1: ก
0: ำลัง
1: รู้จักเลย
0: พี่เขาชื่อพี่เจี๊ยบ
1: มณีพร
0: นะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของ
1: น
0: ักเตะ
1: พี่เจี๊ยบรุ่นก่อนผมรุ่นหนึ่ง
0: นะฮะ
1: ส่วนไอ้จอร์ดนี่รุ่นเดียวกับน้องผม
0: จอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีเจี๊ยบจอร์ดแล้วอีกคนหนึ่ง
1: อีกคนหนึ่งผมนึกไม่ออก
0: ไอ้น้องชายเขา
1: ห่างลงไปอีกผมจำไม่ได้แล้ว
0: คือเขา
1: ครับ
0: เขามาเป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: คือตอนที่เป็นนักกีฬาเยาวชน
1: ครับ
0: เทนนิสเนี่ยก็ระดับหนึ่งแต่ตอนที่คนรู้จักกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเวลานักกีฬาไทยเนี่ยไปแข่งกีฬาที่อเมริกาเขาจะเป็นคนดูแล
1: นะ
0: ไปพักที่บ้านเขา
1: ครับผม
0: บ้านเขาอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยไปพักที่บ้านแล้วก็คนก็จะมาดูแลแล้วเขาก็เทคแคร์ดูแลดีมากนะธนากรแล้วก็เขาก็จะมีอาชีพหนึ่งคือการลิงก
1: ์ประสานงาน
0: ประสานงานระหว่างนักกีฬาไทยที่มีฝีมือไปเรียนต่อ
1: ที่
0: ในมหาวิทยาลัยอเมริกาม
1: หาวิทยาลัยที่นู่น
0: คือเขาจะติดต่อมหาวิทยาลัยให้แล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นคนคัดเลือกนะ
1: คัดเลือกมหาวิทยาลัยเขาคัดเลือก
0: เขาเป็นคนแค่เป็น
1: แค่ประสานให้
0: นะครับก็จะมีเขาก็เป็นอาชีพนะตั้งพูดตรง
1: ๆใช่ครับ
0: แล้วก็แต่ขณะเดียวกันเขาก็กลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศเหมือนกันคือเขามาเป็นประธานฟุตบอลโคราชFC
1: สวัสดิ์แคท
0: นครราชสีมา
1: FC
0: สวัสดิ์แคท
1: ครับผม
0: นะครับอยู่ประมาณโอ้โหหลายปี
1: ก็เป็นอยู่พักหนึ่ง
0: นะครับแล้วก็ไปอเมริกาแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังทำเรื่องของไอเอเจนซี่กรุ๊ปเนี่ย
1: ที่รับหาเด็กไป
0: ลูกของไอ้หังเนี่ยลูกของอัจฉพงศ์ศรีมาก็หนึ่งในนั้น
1: ได้ไป
0: แม้กระทั่งไม่แน่ใจว่าลูกของ ยศวินด้วยหรือเปล่าที่น้องปริมน้องปริมก็จะได้ทุนไป
1: ทุน
0: เป็นทุนนะไม่ได้ไป
1: เรียนถูกฮะถูกฮะ
0: คือใช่เขาหาทุนให้
1: นะอันนี้จริงๆดีมากนะนะติงเพราะว่าเปิดโอกาสให้เด็กไทยเลยนะว่าไปเรียนด้วยแล้วก็ได้เล่นกีฬาด้วยแล้วยังได้ทุนด้วยครับผมเห็นเขาโพสต์อยู่เรื่อยแหละว่าโอ้วันคนนู้นคนนี้เซ็นสัญญากับยูนู้นยูนี้อะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยอ
0: ันนี้ก็ลองพิจารณากันก็แล้วกันนะครับนัตติงรู้จักกับดร.สุวิทย
1: ์ครับผม
0: นะธนาเลือดธนากรุณรัตน
1: ์ครับผม
0: แล้วก็
1: ธนากร
0: แต่ก็ไม่ได้อะไรนะก็คนที่สิบนี่ก็รู้จักมาริกาบุญมีตระกูล
1: ครับผม
0: มาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยเคยไปพักบ้านเขาด้วย
1: โอ้โหครับผม
0: ดร.ติ่งคือเขามีนามสกุลเดิมเนี่ยคือบุญมีตระกูลแล้วก็แต่งงาน
1: แล้ว
0: ก็มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ครับผม
0: นะครับเป็นคนพะเยาแล้วก็มีเชื้อสายไทยลื้อ
1: โอ้ครับผม
0: จบปริญญาตรีที่รามคำแหงปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรังสิตนวัตกรรมมหาลัยเดียวกับทางคุณสุวิทย์นี่แหละ
1: ครับ
0: ปริญญาเอกที่รังสิตเหมือนกันนะครับสาขาผู้นำทางสังคมก็เป็นผู้สื่อข่าวของ ITV เดิ
1: ม
0: เป็นแล้วก็เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละดร.มาริกาก็จะเอาแต่งงานด้วยมั้ยณัฐพลนะฮะนั่นแหละ
1: ก็
0: เลือกเอานะครับ
1: ต้องให้กบฏเขา
0: พิจารณากันเมื่อกี้มันมีหัวข้อนึงที่จะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเนี่ยกังวลหลายคนนะ
1: ในนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: จริงๆก็ต้องเราต้องลุ้นหลายคนอยู่
0: เพราะว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้องใช้
1: จริงๆ
0: ต้องใช้
1: แล้วเดี๋ยวนี้ต้องติดต่อกับเรื่องของกีฬา
0: คนที่ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยนะติงมองว่า2คนนะที่เห็นนะ
1: ครับผม
0: คือคุณสุวิทย
1: ์ครับผม
0: แล้วก็ธนากร
1: อันนี้แน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอน
0: เรียกว่าพูดได้เลยสุวิทย์เนี่ยไปอยู่ LA
1: ไปอยู่
0: แถบนี้ส่วนธนากรไปอยู่แถบตะวันออก
1: ไปอยู่ฝั่งตะวันออก
0: อันนี้อยู่ยอร์ก
1: ทาง
0: อะไรอย่
1: าง
0: น
1: ี
0: ้นะครับก็ไม่รู้นะก็เลือกเอา
1: ครับผม
0: เราไม่ใช่คนเลือกนะเพราะคนเลือกเนี่ย
1: เป็นบอร์ดของกกต.
0: เป็นบอร์ดของกกต.ของกระทรวงการท่องเที่ยวเขาก็จะส่งคนมา
1: เขายังไม่แยกนะนัตติงตอนนี้ยัง
0: แล้วขอโทษนะ
1: ครับ
0: นัตติงไม่เชื่อว่าแฟร์ก็อยู่ที่เส้นสาย
1: ถูก
0: อยู่ที่ใครคือรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยคือไม่คงไม่เอาคนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: ทำกันคนละทิศคนละทางอ
0: ่ะอันนี้เราพูดกันตามภาษา
1: ใช่ใช่
0: คนไม่รู้นะวิจารณ์นะ
1: ครับผม
0: เขาไม่เอาคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมาแล้วมันคนละทิศคนละทางกัน
1: คนละทิศคนละทาง
0: เขาก็เอาคนของเขาหรือคนที่เขาพูดได้รู้เรื่องคนที่เขา
1: คุยกันได้ไง
0: แล้วก็สามารถทำงานให้มันไปข้างหน้าได
1: ้เพราะอันนี
0: ้ไม่งั้นนะกักกันอยู่กลางเนี่ยแย่เลย
1: ก็เราก็คุยกันอยู่นะติงเมื่อกี้เรื่องของงบของงบการเก็บตัวอะไรก็งบมาจากรัฐบาลแล้วกกต.เขาต้องเป็นคนบริหารต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องคุย
0: งบเนี่ยมันมาจากรัฐบาลบ้างมาจากอะไรมันต้องคืออย่าลืมว่ากกต.เนี่ยมันขึ้นตรงต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรแล้วคุณก็ส่งนักกีฬาไปเองตอนนี้ไม่ได้มันต้องอยู่ที่
1: หรือว่างบจะบริหารแจกจ่ายยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ย
0: ก็เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับอยู่จริงๆนะไปสมัครเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไปสมัครก็โอเคว่าบางคนอยากทำงานก็ลองพิจารณากัน10คนนี่แหละไม่มีมากกว่านี้ละ
1: ตอนนี้ก็ปิดรับสมัครไปแล้ว
0: บางคนเนี่ยเขาอยากทำงานโดยที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่อย่างกุ้งเนี่ยก็ได
1: ้ก็ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่ากุ้งเขามีงานของเขารักเหมือนกัน
1: ครับผม
0: บางทีเขาอาจจะเรียกไปคณะวิทยาศาสตร์จุฬ
1: า
0: เรียกไปเป็นคณะกรรมการจัดนี่นั่น
1: เนี่ยอะไรจัดนั่นเนี่ยงานเลี้ยงรุ่นเนี่ย
0: แล้วรักบอกว่า
1: ขึ้นสุยาวสิทธิ์เก่า
0: ก็ต้องเอา
1: ก็ต้องช่วย
0: บางทีเราก็ต้องทำไม่ใช่ว่าฝืนใจน
1: ะ
0: เราก็อยากเจอเพื่อนเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราก็ยินดี
1: ครับผม
0: กุ้งก็ไม่ได้ฝืนใจเอาเวลาว่างของงานก็มาทำนัตติงก็เช่นเดียวกันนัตติงก็เป็นกรรมการรุ่นจุฬา17 แล้วก็เป็นประธานรุ่นครุศาสตร
2: ์ครุศาสตร
0: ์17
2: ครับผม
0: เราก็ยินดี
2: เราก็ยินดีทำ
0: เพราะเราก็อยากเจอเพื่อน
2: ครับผม
0: เห็นไหมคือทุกคนมันมีอะไรกิจกรรมทำหมด
2: ครับผมเนี่ยพอดีผมไม่มีลูกไม่ได้เข้าสาธิตจุฬาผมเลยไม่ได้ไปช่วยสาธิตจุฬาเท่าไหร
0: ่ไม่งั้นนะ
2: เอาตัวไปก่อน
0: รักยังไม่มีลูกนะฮะใครอยากจะมาเป็นลูกก็บอก
2: โอ้ไม่ต้องแล้วครับ
0: วันนี้หมดเวลาละ
2: อ่ะโอเคครับผม
0: ต้องขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาคุยกันใหม่นะวันนี้ก็คุยเรื่องสัพเพเหระนะ
2: มี
0: สาระหลายเรื่องนะที่จะคุยกันแต่ว่าคนอื่นก็คุยกันหมดละฝรั่งเศสได้โค้ชแล้วนะซีดานใช่ไหม
2: เยอรมันก็ได้
0: เยอรมันก็ได้แล้วแล้วก็ไออิตาลีก็ได้แล้วมันชินี่อะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหก็คราวนี
0: ้มันทั้งนั้นของไทยเรายังคนเดิมนะฮะ
2: ของไทยเรา
0: ฮัตสัน
2: จริงๆเดี๋ยวก็น่าคุยนะติ่งเดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อๆไปแล้วกันแองชิงแชมป์อาเซียน
0: วันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
9: นั
8: ไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการณ์ว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผยอีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: ฮิลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
9: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: EuroLeague Focus
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิม จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2026นะซึ่งเราก็รู้กันแล้วล่ะว่าใครได้เป็นแชมป์นะครับนั่นคือทางสเปนนั่นเองนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือการที่เริ่มมีคนหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการได้รางวัลบัลลังดอร์นะครับเริ่มนะใช้คำว่าเริ่มที่จะมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะสเปนได้แชมป์โลกเนี่ยบัลลังดอร์ปีนี้เนี่ยจะเป็นของโรดี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตอนก่อนจบฤดูกาลแล้วด้วยซ้ำก็จะมีกระแสนะครับข่าวออกมาว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยบัลลังดอร์เนี่ยน่าจะตกเป็นของแฮร์รี่เคนชัวร์ๆเลยเพราะว่าเคนเนี่ยตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ย แม้ว่าจะพาบาเยิร์นเป็นแชมป์เท่านั้นนะในประเทศนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งการลงเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็การลงเล่นให้กับสโมสรปัจจุบันของเขาก็คือบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยแฮร์รี่เคนยิงไปประตูรวมทั้งหมดเนี่ย70กว่าประตูนะครับก็เลยทำให้โอ้โหสื่อต่างๆนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับยกให้ว่า ปีนี้แฮร์รี่เคนน่าจะได้บัลลังดอร์สมใจอยากแล้วล่ะนะหลังจากที่เขาเฝ้ารอคอยมานานนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพการแข่งขันต่างๆพาทีมเป็นแชมป์สถิติส่วนตัวจำนวนประตูที่ทำได้การสลัดอาการบาดเจ็บโน่นนี่นั่นต่างๆนานและเหนือสิ่งอื่นใดครับต้องยอมรับว่าบัลลังดอร์คือรางวัลเกียรติยศน่าจะพูดว่าสูงสุดแล้วล่ะสำหรับชีวิตนักเตะสักคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมากมายข้อติติงต่างๆเกี่ยวกับการประกาศรางวัลถ้วยนี้นะถ้วยบัลลังดอร์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นกลางจริงหรือเปล่ากับการที่ในปีนั้นๆน่ะนักเตะสักคนหนึ่งที่ได้บัลลังดอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันใช่หรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะครับอย่างปีที่โรดี้ได้บัลลังดอร์เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงให้โรดี้ล่ะทั้งที่วินีซูจูเนียร์ปีนั้นระเบิดฟอร์มสุดๆไปเลยพามาดริดเป็นแชมป์ลีกได้ด้วยนะแล้วก็ดันกลายเป็นว่า วินีซูจูเนียร์ไม่ได้บัลลังดอร์แล้วมันก็มีข่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนวันที่จะประกาศผลว่าบัลลังดอร์เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้งวินิซุสจูเนียร์คาร์โลอันเชลอตติรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมแล้วมาดริดไม่มีใครเดินทางไปร่วมงานประกาศผลบัลลังดอร์เลยแล้วก็ทุกคนเนี่ย ในสโมสรมาดริดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับการที่ไม่เลือกให้บัลลังดอร์กับวินิซุสจูเนียร์มันก็จะมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเนื่องจากว่าคณะกรรมการของบัลลังดอร์เนี่ยที่มีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยนะครับสื่อของทางฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการแสดงออกของวินิซุสจูเนียร์นะครับในการที่เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่เลยก็ว่าได้ในการที่จะลุกขึ้นมาประท้วงใส่การเหยียดผิวการดูถูกเรื่องชาติพันธุ์การทำท่าล้อเลียนการตะโกนด่าถ้อยคำไม่สุภาพใส่นักเตะผิวสีทั้งหลายนะครับในที่นี้เนี่ยที่ผมใช้คำว่าผิวสีเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เป็นผิวดำเป็นแอฟริกันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันรวมไปถึงบรรดานักเตะเอเชียด้วยที่โดนนะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่านิยมที่มันถูกปลูกฝังกันมานะสำหรับสังคมของผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าคือมันเป็นพฤติกรรมที่โดนปลูกฝังกันมา ทางคำพูดก็ดีทางการแสดงออกก็ดีนะครับคนปัจจุบันเนี่ยมันเลยยังคงมีอยู่กับการที่ล้อเลียนสีผิวพูดจาส่อเสียดดูถูกเหยียดหยามนะครับที่สีผิวต่างตัวเองแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันน่ารังเกียจก็จริงแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ต้องยอมรับว่ามันโดนปลูกฝังกันมาเนี่ยทั้งการเห็นจากคนอื่นๆที่เขาทำกันแล้วไม่เห็นโดนอะไรเลยพอมีคนพูดขึ้นมาไอ้คนข้างๆก็เฮตามอะไรเงี้ยเด็กๆเห็นก็จะเห็นว่าแบบเอ๊ะมันทำได้นี่หว่ามันพูดได้นี่หว่านะครับการเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วก็โห่ใส่นักฟุตบอลฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเจาะจง

เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปตามจี้เรียงตัวได้มากขนาดนั้นนะว่าแบบเอ้ยคนนี้พูดจับปรับยังพูดอีกแบนยังพูดอีกติดคุกอะไรเงี้ยนะครับมัน มันเป็นสิ่งที่มันทำได้ยากกับการที่จะไปไล่บี้เรียงตัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นวินิซูจูเนียร์นี่แหละเพราะว่าเขาก็โดนมากับตัวเขาก็เลยขึ้นมาเป็นแบบโอ้แกนนำหลักเลยในการที่จะประท้วงในการที่จะพูดออกสื่อแสดงต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลอะไรต่างๆว่าเขาไม่แฮปปี้เขาต้องการเรียกร้องให้สมาพันธ์ฟุตบอลสเปนยูฟ่าฟีฟ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงกฎในการดูแลในเรื่องพวกนี้ให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ต้องการเรียกร้องให้บรรดาแฟนบอลเลิกที่จะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ ก็ตรงนี้เนี่ยแหละครับที่มันทำให้เกิดผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าลำเอียงหรือว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรล่ะลึกๆในใจก็คือคุณมีอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่วินิซูจูเนียร์ออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผลคะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเทไปให้กับทางโรดี้ไม่ใช่ว่าโรดี้ปีนั้นทำผลงานได้ไม่ดีก็ทำได้ดีแล้วก็พาทีมชาติสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันมองในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าวินิซูจูเนียร์ทำได้ดีมากกว่าโรดี้ในปีนั้นแต่ก็กลายมาสุดท้ายก็เป็นโรดี้ย้อนกลับมาถึงณปัจจุบันนะครับจากตอนแรกแคนดิเดตเบอร์หนึ่งคือแฮร์รี่เคนกลายเป็นว่าเริ่มตอนนี้เริ่มมีกระแสตั้งคำถามขึ้นมาบ้างแล้วนะว่าเอ๊ะหรือว่าบาลังดอร์ปีนี้จะเสร็จโรดี้อีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าโรดี้นะครับก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของเปาคูบาซี่ผู้สาประตูเป็นทางอุไนซิมงนะครับแล้วก็ดาซอนโวประจำทัวร์นาเมนต์ก็เป็นทางคิลิยานเอ็มบัปเป้นั่นเองนะก็ เนี่ยแหละครับถึงได้บอกว่ามันจะมีการพลิกโผกันอีกหรือเปล่านะเพราะครั้งที่แล้วอย่างที่บอกโรดี้ได้เพราะเหตุผลหลักๆเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเนื่องจากว่าโรดี้เนี่ยพาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้นั่นเองนะก็เลยให้โรดี้ได้เป็นบัลลังก์ดอร์ในครั้งนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยการได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่ายูโรและถ้ามองไปถึงผลงานของสโมสรแน่นอนแมนซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์ลีกไม่ได้แชมเปี้ยนลีกแต่ว่าถ้วย2ใบภายในประเทศเขากวาดได้หมดนะครับทั้ง FA ครับแล้วก็คาราบาวครับนะก็ถือว่ายังมีถ้วยแหละและยิ่งใหญ่สุดคือในนามทีมชาติพาเป็นแชมป์โลกได้ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าในปลายปีนี้เนี่ยคนที่นำโด่งมาโดยตลอดอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยจะมาโดนแซงทางโค้งโดยผลงานของโรดี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะส่วนตัวผมเคยพูดไปแล้วว่าสำหรับการประกาศผลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบัลลังก์ดอร์เนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่อันนี้คือในมุมความคิดส่วนตัวมันไล่มาตั้งแต่ช่วงที่ผูกขาดอยู่แค่2คนเมสซี่โดโดเมสซี่เมสซี่เมสซี่โดโดเมสซี่เนี่ยมันจะสลับกันอยู่เงี้ยมันอาจจะมีปีที่โอเคลูก้าโมดริชได้นะครับหรือแม้กระทั่งในปีที่มันเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาปีนั้นเลวันดอฟสกี้พาบาเยิร์นเป็นแชมป์เปี้ยนลีกได้แต่กลายมาว่าโอเคมันก็ยังพอพูดได้ว่ามันก็โควิดอ่ะก็เลยต้องประกาศระงับการประกาศผลบัลลังก์ดอร์แต่คุณประกาศระงับบัลลังก์ดอร์แค่เป็นพิธีการน่ะแต่คุณก็ประกาศออกตามสื่อได้นี่ว่าบัลลังก์ดอร์ปีนั้นเป็นของใครแล้วคุณก็ส่งถ้วยหรือว่ารอให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วคุณก็ค่อยจัดงานประกาศมอบให้ก็ได้แต่กลายว่าปีนั้นนะครับก็คือยกเลิกไปเลยไม่มีการประกาศผลบัลลังก์ดอร์มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราเป็นเลวันดอฟสกี้เราก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็มายกเลิกเพราะเหตุผลเราก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าโควิดแต่แบบก็ประกาศออกสื่อได้นี่ประกาศออกทาง

เว็บไซต์ของทางบัลลังก์ดอร์ได้นี่ว่าปีนี้เป็นของเลวันดอฟสกี้นะเพราะว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของฟีฟ่าดันประกาศออกมาได้ว่ามอบรางวัลนี้ให้กับเลวันดอฟสกี้ในปีนั้นนะครับแต่ทำไมบัลลังก์ดอร์ทำไม่ได้เพราะอะไรนะก็ถึงได้บอกว่าช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มรู้สึกว่าบัลลังก์ดอร์มันดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าปีนี้เนี่ยโรดี้ได้มันก็ไม่ถึงกับรู้สึกเอ๊ะอะใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าโรดี้ได้เนี่ยแล้วเมสซี่ล่ะเมสซี่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดเลยนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะมีส่วนร่วมกับประตูทำประตูได้เป็นแบบเดอะแบกของอาร์เจนตินาเลยคือถ้าพูดถึงคะแนนส่วนตัวเพียวๆเนี่ยเมสซี่ก็ทำคะแนนได้ดีกว่าโรดี้นะแม้ว่าในนัดสุดท้ายนัดชิงเมสซี่จะเล่นไม่ออกก็ตามนะครับโรดี้ทำได้2ประตูแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโรดี้แทบไม่มีส่วนร่วมในเกมรุกสักเท่าไหร่เลยสถิติส่วนตัวของโรดี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือการจ่ายบอลที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเป็นนักเตะที่ออกบอลได้มากที่สุดนะครับมันก็พูดยากเหมือนกันนะในเมื่อสุดท้ายแล้วเขาได้เป็นแชมป์อ่ะคนเป็นรองแชมป์แม้ว่าจะเล่นดีกว่าแต่ว่ามันก็ต้องมาดูด้วยว่าในนัดสุดท้ายที่มันตัดสินคำว่าแชมป์เนี่ยคนที่ทำมาได้ดีโดยตลอดทำได้เหนือกว่ามาโดยตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยไอ้นัดที่มันตัดสินชะตาชีวิตอ่ะคุณดันทำไม่ได้อ่ะมันก็ต้องยอมดีกทางให้กับคนที่อาจจะคะแนนส่วนตัวด้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาทำเป็นแชมป์ได้นะมันก็พอจะมีเหตุผลมาหักล้างกันอยู่นะครับกับกรณีนี้นะก็รอดูนะครับสิ้นปีนี้ถ้าโรดี้ได้มันก็โรดี้ได้2สมัยนะแล้วก็เป็นในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรุกไม่ใช่ตัวเพลย์เมเกอร์ไม่ใช่จอมทัพอะไรเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับซะด้วยซ้ำก็น่าจะเป็นอะไรที่มันก็ใหม่ๆดีเหมือนกันนะกับตำแหน่งที่ได้นะครับส่วนเมื่อพูดถึงทีมชาติสเปนแล้วก็ขออีกเรื่องนึงแล้วกันกรณีของทีมชาติอิตาลีก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประกาศออกมาว่าทางเปาโลมาดินีกับทางเลโอนาร์โดเนี่ยที่เป็น2ผู้บริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยนะครับเลือกที่จะไม่เชิงกับคำว่าแต่งตั้งก็ได้คือมีการเรียกพูดคุยกันกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยขอค่าจ้างเนี่ยปีละ20ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่มันมหาศาลมากๆนะครับคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการรับงานทีมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินถุงเงินถังเหมือนกับการรับงานสโมสรสโมสรมันยังมีผู้บริหารยังมีรายรับที่มันได้หลายช่องทางนะครับการขายตั๋วการขายนู่นขายนี่การลิขสิทธิ์การถ่ายทอดโน่นนี่นั่นยังมีกลุ่มหุ้นส่วนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการเงินอะไรต่างๆแต่ว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยมันก็คือเหมือนกับหน่วยงานภาครัฐแหละที่งบประมาณก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็โดนปฏิเสธไปนะครับต่อมาเขาก็เลยหยิบยกกรณีของอันโตนิโอคอนเต้ที่ค่าเหนื่อยเนี่ย5ล้านยูโรต่อปีกลายเป็นว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีเนี่ยตามข้อมูลที่ผมเห็นมาเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะ5ล้านเนี่ยมันก็ตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคงไม่มีเงินมากขนาดนั้นไปจ้างคอนเต้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าหวยหมอกที่ทางอันเดียสปิโลนะครับอดีตตำนานแดนกลางของทีมชาติอิตาลีของเอซีมิลานของยูเวนตุสนะครับทีนี้เนี่ยมันกำลังใกล้ที่จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอยู่แล้วว่าโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่คืออันเดียสปิโลนะแต่กลายเป็นว่ามันติดปัญหาซึ่งต้องบอกว่ามันปัญหาเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อน
นะครับค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆด้วยเนื่องจากว่าอันเดียสปิโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขารับงานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเนี่ยก็เป็นคุมทีมยูไนเต็ดเอฟซีอยู่นะทางยูไนเต็ดเอฟซีนี่ก็มีเจ้าของเป็นคนรัสเซียนะครับเป็นคนรัสเซียนะทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่น่ามีอะไรบ้างก็แค่เจ้าของเป็นคนรัสเซียเองนี่นะไม่เห็นจะน่าจะมีปัญหาเลยแต่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าของรัสเซียเนี่ยเขาดันเป็นหุ้นใหญ่นะครับของผมจะใช้คำว่าไงเดียพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะยังของบ้านเขานะของบ้านเขาคือถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราพวกแบบลักเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะที่ปราบปรามกันไม่จบไม่สิ้นสักทีแบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตามหน้าสื่อข่าวทุกวันนี้นะครับแต่ของเขาเนี่ยมันคือถูกกฎหมายมันเป็นธุรกิจที่เขายอมรับได้แล้วก็เขาก็เปิดให้ได้อย่างถูกกฎหมายนะทีนี้เนี่ยทางประธานสโมสรชาวรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของเว็บพนันเว็บนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เว็บพนันนะอาจจะเป็นแบบนั่นแหละนะอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็เป็นประธานสโมสรยูไนเต็ดเอฟซีแล้วเขาก็ว่าจ้างอันเดียสปิโลเนี่ยให้มาเป็นโค้ชของสโมสรของเขาโดยในสัญญาก็คือว่ามันก็จะต้องมีการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางเนี่ยสื่อทางพนันออนไลน์เนี่ยนะครับด้วยนะทีนี้นี่แหละตรงนี้เนี่ยที่มันขัดแย้งกับจรรยาบรรณของการประกอบอาชีพด้านกีฬาโดยตรงเลยเนื่องจากว่าเขาก็คือเรารู้กันอยู่แล้วอะถ้านักกีฬาไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับที่มันเป็นเรื่องการพนันเนี่ยมันก็จะดูไม่น่าไว้วางใจดูไม่เหมาะสมกับการที่นักกีฬาการที่โค้ชการที่อะไรต่างๆเนี่ยไปมีความเกี่ยวข้องหรือว่าใกล้ชิดกับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยทางประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็เลยประกาศแล้วนะไปก่อนอย่าเพิ่งประกาศแต่งตั้งนะเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยความชัดเจนคือไงปิโลมันไปมีส่วนเกี่ยวพันอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับกับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะซึ่งนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองคือประเด็นทางการเมืองที่มันละเอียดอ่อนมากกว่าไอ้เรื่องการพนันนี่อีกนั่นก็คือว่าการที่ประเทศอิตาลีไม่สนับสนุนประเทศรัสเซียเหตุก็เกิดจากการที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางอิตาลีนี่ก็ออกมายืนแบบว่าชัดเจนในจุดยืนว่าเราไม่สนับสนุนรัสเซียแล้วเราก็ขอคือจะพูดว่าแบนรัสเซียก็น่าจะได้แล้วนะครับก็เหมือนกับที่อังกฤษไปยึดทรัพย์สินภายในประเทศของโรมันอับราโมวิชนั่นแหละนะแล้วก็บีบให้ต้องขายเชลซีแล้วก็กลายว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยทางการเงินของโรมันอับราโมวิชเนี่ยก็โดนยึดไปอยู่ในอังกฤษนะยังไม่ได้ส่งคืนยังไม่ได้อะไรให้กับอับราโมวิชนั่นแหละนะครับทางอิตาลีก็เลยขอประกาศระงับไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากถ้าคุณไปประกาศแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ย1ภาพลักษณ์ที่ว่าเขาเคยมีสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของเว็บพนันเนี่ยมันก็จะติดตัวเขาอยู่2ความน่าเชื่อถือถ้าผลงานมันเกิดค้านสายตาขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยหัวกับเว็บพนันบอกว่าเอ้ยรับงานมาวะเนี่ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องนี้3คุณไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณเพิ่งบินกลับมาจากมอสโกในการที่คุณเดินทางไปมอสโกเนี่ยคุณไปร่วมงานเปิดตัวไอ้เว็บพนันเว็บเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่มันดูแล้วแบบขัดแย้งทางมุมทางการเมืองของอิตาลีอย่างชัดเจนเลยแหละนะมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นทักท้วงกันขึ้นมาว่าเอ้ยความเหมาะสมมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องไหมกับการแต่งตั้งอันเดียสปิโลขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยมีการ
นำเสนอข้อมูลออกมานะครับว่าถ้าหากว่าแต่งตั้งดังฝืนที่จะแต่งตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือทางเปาโลมอดินีที่เป็นประธานเทคนิคที่เป็นคนเลือกที่จะแต่งตั้งปิโลขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนแหละมันจะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอิตาลีเยอะมากๆอย่าลืมว่าคำว่าประเด็นความละเอียดอ่อนเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดกันไม่ได้เลยนะนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องประเด็นเรื่องหัวเว็บพนันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาเลยแหละแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเกาโชโปลีหรืออะไรต่างๆที่มันมีการหัวกับผู้ตัดสินในการล็อกผลการแข่งขันนู่นนี่นั่นหรือว่ามีการจับได้ว่ามีนักเตะจากสโมสรบางสโมสรในอิตาลีที่ไปรับเงินจากกลุ่มบ่อนพนันแล้วก็พากันล้มบอลเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแผลที่มันอยู่ติดตัวกับสังคมวงจรของฟุตบอลอิตาลีมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับก็เลยมีการคาดการณ์ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมาลดินี่อาจจะต้องถึงขั้นประกาศลาออกแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเลโอนาร์โดด้วยหรือเปล่าที่เป็นคู่หูดูโอกันนะครับที่เป็นระดับตำนานของเอซีมิลานด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปิโลก็คือน่าจะโดนปัดตกและในการแต่งตั้งขึ้นมาทีนี้มันก็เลยมีการออกมาแสดงจุดยืนนะครับออกมาโต้ตอบออกมาพูดถึงมุมมองของเขาถึงสถานการณ์ของเขานะครับของทางเจ้าอันเดสปิโลนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเขาแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าเขาไม่อิงกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับว่าที่ไปสนับสนุนอะไรทางด้านการเมืองนะเขาเนี่ยที่ไปรู้จักไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่เขาเซ็นสัญญารับเป็นเฮดโค้ชของ United FC ในดูไบแล้วก็มันเป็นคือมันเป็นสัญญาที่มันอยู่ในชัดเจนนะระบุว่าคุณรับงานนี้แล้วคุณจะต้องพ่วงโดยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาขอบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนันนะแต่แค่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นทางกลุ่มเนี้ยเขาก็เป็นแค่คนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการกีฬาเกี่ยวกับสโมสรที่เขาคุมอยู่เท่านั้นเองนะเขาไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์อะไรในเชิงลบอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังคงยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือหรือว่ายังคงสนับสนุนทีมชาติอิตาลีต่อไปแม้ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอะไรก็ตามนะก็อย่างที่พูดนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีแผลมาก่อนนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพนันเรื่องอะไรเงี้ยนะเรื่องการล้มบอลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าจะแต่งตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแผลที่เหมือนเอาเกลือไปสาดแผลเดิมให้มันแสบให้มันอะไรขึ้นมานะครับก็คาดการว่าปิโลน่าจะไม่ได้โดนแต่งตั้งแหละแล้วก็เผลอๆเนี่ยมันจะลามไปถึงปาโลมาดินี่อาจจะต้องลงจากตำแหน่งด้วยเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับการตัดสินใจในครั้งนี้นั่นเองนี่ครับปาโลมาดินี่ก็มามีการพูดถึงอยู่เหมือนกันในเกี่ยวกับกรณีที่ระงับการแต่งตั้งอันเดสปิโลนะครับว่าก่อนที่เขาจะมารับตำแหน่งประธานเทคนิคเนี่ยเขาก็มีการคุยกันแล้วนะว่าหน้าที่ของเขาคือการคัดสรรคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชของทีมชาตินะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าการที่ทางประธานสมาคมฟุตบอลอิตาลีมาเบรกเรื่องนี้ไว้เขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณให้อำนาจผมมาแล้วนะผมก็ทำตามหน้าที่ผมนะแต่คุณมาเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายก็คิดว่ามอดินี่ก็น่าจะลงจากตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงการไม่แต่งตั้งปิโลด้วยแหละแคนดิเดตที่ได้ขึ้นมานะครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นจอร์โจ้เคเลนี่นั่นเองอดีตประการหลังทีมชาติอิตาลีนะครับแชมป์ยูโร2020แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้า
เชียลินี่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชอิตาลีคนต่อไปเนี่ยตามข้อมูลที่เขาไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรเบโต้แมนชินี่เนี่ยแหละครับที่ว่าเป็นคนพาอิตาลีเป็นแชมป์ยูโร2020ในครั้งนั้นได้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับจอร์โจเคียลินี่แล้วแหละนะครับในการพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรครั้งนั้นได้นะครับส่วนตัวผมว่ามันชินี่ก็โอเคนะกับการที่จะกลับมารับงานเป็นเฮดโค้ชของอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนแหละมันชินี่ก็เป็นอิตาเลียนอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้เส้นลึกหนาบางของวงการฟุตบอลอิตาลีดีอยู่แล้วแหละนะครับว่าจะต้องใช้งานยังไงความเหมาะสมในการเลือกคนมาติดทีมชาตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของอิตาลีเนี่ยที่เขาพูดกันมาโดยตลอดนั่นก็คือระบบโครงสร้างฟุตบอลเริ่มจากการที่ต้องแก้ไขแล้วก็เริ่มสร้างกันขึ้นมาใหม่จากระบบรากหญ้าเลยนั่นก็คือการพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องวางระบบกันใหม่เรียนรู้กันใหม่ปูกันใหม่หมดเลยเพื่อให้โครงสร้างแข็งแกร่งขึ้นมาตั้งแต่ระบบเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนา สนับสนุนนักเตะอิตาเลียนนะครับให้ขึ้นมาเล่นในระดับสโมสรใหญ่ๆให้ได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี้ยอิตาลีจะเป็นลีกที่นำเข้านักเตะเยอะมากทั้งนักเตะโนเนมนักเตะบิ๊กเนมก็มีเข้ามาแต่คำว่าบิ๊กเนมที่พาเข้ามาในเกาโชเนี่ยเป็นนิกเนมวัยใกล้เกษียณซะส่วนใหญ่30กว่าลูก้าโมดิก40ต่อสัญญาเพิ่มกับเอซิมิลานอีก1ปีก็โอเคแหละถ้าได้โมดิกมามันขวัญกำลังใจมันก็มีแหละนะครับประสบการณ์ในการช่วยยกระดับทีมมันก็เห็นกันอยู่ว่าโมดิกก็ถือว่าทำได้ดีในตามหน้าที่ของเขาแม้ว่ามิลานจะไม่ได้ประสบความสำเร็จไปถึงขั้นเป็นแชมป์อะไรก็ตามในฤดูกาลที่ผ่านมานะมาคิตายานก็มาตอนอายุไปปลายแล้ว30กว่าแล้วนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เข้ามาก็เป็นวัยชราไม้ใกล้ฝั่งกันทั้งแล้วที่มาในเกาโชซิลาในช่วง4-5ปีหลังมาเนี้ยนะครับเป็นบิ๊กเนมจริงแต่ว่าก็เป็นบิ๊กเนมที่มันใกล้จะเกษียณกันหมดแล้วแหละนะก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้กันขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคงจะต้องปรับโครงสร้างเริ่มต้นกันใหม่นะปูพื้นฐานกันใหม่หมดเลยการผลักดันสนับสนุนดาวรุ่งให้ขึ้นมามีโอกาสได้แจ้งเกิดในเวทีใหญ่ๆในระดับสโมสรใหญ่ๆให้มากขึ้นนะเนี่ยแหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกกับการที่ติดต่อเจรจากับทาง เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็มีการวางโครงการ4ปีระยะยาวให้กวาร์ดิโอล่าเนี่ยนอกจากจะมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแล้วก็ให้มาช่วยวางรากฐานการพัฒนาเด็กด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอ้โหค่าแรงที่แพงเหลือเกินผมขอถอยดีกว่านะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยแหละครับก็จะเป็นหัวข้อหลักในการคัดสรรโค้ชคนใหม่ที่จะขึ้นมารับงานซึ่งอันเดรสปิโลก็ตอบรับข้อเสนอตรงนี้กับการระยะยาว4ปีเนี่ยนะครับจนไปถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าฟุตบอลโลก2030นั่นเองนะแต่ก็อย่างที่พูดมายืดยาวทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไปติดเรื่องนี่แหละปัญหาที่มันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาแทนปาโลมาดินี่นะครับก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีเหลือบมาเห็นถ้ามาดินี่ไม่ประกาศแต่งตั้งปิโลตามแรงกดดันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแคนดิเดตโค้ชขึ้นมานะครับ3รายชื่อที่แสดงขึ้นมาในข้อมูลนี้นะว่าราเฟลปาดาลิโน่นะครับอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานดีๆกับทั้งฟิออเรนติน่าทั้งอัตลันตานะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาสเตฟานโนเปียลลี่โอ้โหชื่อนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าตั้งเปียลลี่ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจนะเพราะก็ไม่ใช่โค้ช
ที่แย่อะไรมากมายนะครับแต่ส่วนตัวผมแค่มีความรู้สึกว่าเปียวลี่น่าจะเป็นโค้ชที่มันหมดยุคไปแล้วอ่ะนะสำหรับสเตฟานโนเปียวลี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเตียโก้มอตต้าเตียโก้มอตต้าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกับตอนที่คุมโบโลญญานะครับตอนที่คุมโบโลญญาคุมยูเว่ก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะกับการเป็นโค้ชของทั้งสโมสรนี้นะครับแต่ว่าตอนคุมยูเว่ก็อาจจะระยะเวลาสั้นไปหน่อยนะแรงกดดันมันเยอะนะครับกับสโมสรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า2 ใน 3มันถือว่าน่าสนใจนะราเฟลปาดาลิโนแล้วก็เตียโก้มาต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับการเฟ้นหาโค้ชยุคใหม่ๆอายุน้อยๆมารับงานทีมชาตินะครับแต่ในนี่คือในกรณีถ้าเปาโลมาดินี่ไม่ประกาศลาออกลงจากตำแหน่งนะแต่ถ้าประกาศลาออกลงจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นจอร์โจ้เคเลนี่ตามข้อมูลที่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่จอร์โจ้เคเลนี่แล้วจะเป็นใครแล้วถ้าคนนั้นขึ้นมาแล้วเขาจะเลือกใครจะยังอยู่ในลิสต์ไหมทั้งอันโตนิโอคอนเต้ทั้งโรเบโต้มันชินี่หรือว่าจะมีตัวใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมารอตามข่าวกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนทีมชาติอิตาลีนะเรื่องนี้นี่น่าจะต้องบอกว่าต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกเยอะเลยล่ะเพราะว่าอิตาลีนี่ก็พลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกมาเอาแค่เท่าที่นึกเร็วๆก็คือ2 สมัยนะครับก็8 ปีครับแล้วนะที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเลยนะครับสำหรับอิตาลีก็ถือว่าน่าใจหายอยู่เหมือนกันสำหรับอดีตแชมป์โลกนะอิตาลีนี่ก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะประมาณสามสมัยหรือเปล่านะครับอิตาลีนะ3-4 สมัยประมาณนั้นนะครับอิตาลีนี่คือหนึ่งในทีมที่เคยได้แชมป์โลก2 สมัยติดต่อกันด้วยนะนอกจากบราซิลก็คืออิตาลีนะครับแต่ก็ต้องย้อนไปยุคตั้งแต่ฟุตบอลโลกยุคแรกๆนู่นเลย60-70 ปีที่แล้วนู้นเลยนะครับปิดท้ายกันนิดนึงกับข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายทีมนะเวลานี้ความจริงตอนแรกก็คิดจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยกันด้วยแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายทีมนะเวลานี้นะเนื่องจากว่าโอ้โหราคาการย้ายทีมในตลาดนะเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขนลุกขนพองเหลือเกินนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับ

0: ูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ยูโรลีกโฟกัส
4: ขออภัยด้วยครับเมื่อสักครู่อยู่ดีซูมเด้งหลุดไปนะครับขออภัยด้วยนะต้องการมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเมาดินี่ลาออกเนี่ยมันชินี่น่าจะเป็นแคนดิเดตที่ได้กลับมาคุมทีมชาติอิตาลีนะครับในกรณีถ้าเปาโลมาดินี่ลาออกแล้วก็จอร์โจ้คิเลนี่เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติอิตาลีนะโดยอีกคนหนึ่งที่น่าจะมามีส่วนร่วมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือทางเดียโก้มาต้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับข่าวคราวทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะครับก็เกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะนี่แหละที่มูลค่ามันบ้าบอลโอเวอร์มากๆเลยถ้าเจาะรายละเอียดในเชิงลึกนะครับอย่างที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ใน Follow the Game นี่รายละเอียดในเชิงลึกมันก็คือว่าตัวเลขสุทธิที่ออกมาเนี่ยอย่างกรณีของแบลลี่บาโคล่าเนี่ยที่เจ้าตัวก็ประกาศออกมาแล้วว่าสนใจที่จะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะแล้วก็รอการตัดสินใจของทางปารีสแซงต์แชงแมงว่าจะสรุปตัวเลขในการขายครั้งนี้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดก็ออกมาแล้วว่ามูลค่าที่ปารีสแซงต์แชงแมงต้องการในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ140ล้านปอนด์140ถึง145ล้านปอนด์นะครับถ้าพูดในเชิงลึกเพื่อไม่ให้ตกใจกับตัวเลขที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เมื่อวันเสาร์ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องมูลค่าแอดออนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสต่างๆจำนวนประตูที่ยิงได้จำนวนแชมป์ที่พาทีมกวาดแชมป์มาได้นะครับแชมป์ติดลีกแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับอะไรต่างๆเนี่ยคือในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าอย่างเช่นยิงประตูได้ถึง30ประตูภายใน2ฤดูกาล3ฤดูกาลแล้วแต่เขาจะตกลงกันคุณจะได้โบนัสตรงเนี้ย5ล้านยูโรอะไรประมาณนี้สมมุติขึ้นนะครับอันนี้สมมุติขึ้นนะพาได้แชมเปี้ยนลีกคุณจะได้โบนัสตรงนี้10ล้านยูโรพาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คุณจะได้อีก10ล้านยูโรนะครับหรือว่า10ล้านปอนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมูลค่าจริงของแบลลี่บาโคล่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ถึง100ล้านปอนด์ส่วนอีก40ล้านปอนด์ถึง45ล้านปอนด์ที่เหลือเนี่ยมันคือมูลค่าของแอดออนนั่นเองนะครับแต่เวลาสื่อเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นเสนอตัวเลขโดยสรุปทั้งหมดออกมามันก็เลยเป็นมูลค่าที่เห็นแล้วก็แบบโอ้145ล้านปอนด์เลยเหรอวะบาโคล่าเนี่ยนะมันคือก็ต้องยอมรับว่าเวลาเห็นมูลค่ากับเห็นตัวนักเตะที่เขาประเมินที่เขาขายกันออกมาเนี่ยมูลค่าหลักร้อยล้านเนี่ย บางคนมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าใช่เหรอวะไอ้คนนี้มันค่าตัวสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นหรอวะมันอะไรขนาดนั้นหรอวะอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกมูลค่าจริงมันก็อาจจะประมาณหนึ่งแต่ที่เหลือมันก็คือแอดออนโบนัสต่างๆที่สโมสรต้นสังกัดเก่าจะได้ถ้าหากว่านักเตะที่ย้ายออกมาแล้วเขาทำได้ตามเป้าตามข้อตกลงกันไว้นั่นเองนะครับเหมือนอย่างเช่นกรณีของมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไม่มีแอดออนก็จริงแต่มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย117ล้านปอนด์ตัวเลขสุทธิ117ล้านปอนด์แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดของสัญญานั่นก็คือการผ่อนจ่าย5ปีสรุปแล้วการผ่อนจ่าย5ปีก็ตกปีละ20กว่าล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูหวือหวาทำให้ดูแบบโอ้ไม่แพงจังวะมอร์แกนโรเจอร์มันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าไปดูอย่างที่ผมบอกไปดูในรายละเอียดสัญญามันก็จะนี่แหละคือการผ่อนจ่ายก็สรุปก็คือ20กว่าล้านเหมือนตอนซื้อเอนโซ่แฟร์นันเดสเหมือนตอนซื้อมอยเซสไคเซโดเหมือนตอนซื้อมิไคโดมูดิอะไรพวกนี้นะครับที่โอ้โห80ล้าน100ล้านอะไรเนี่ยแต่ก็คือมันผ่อนจ่าย7ปี8ปีอยู่เหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เชลซีสามารถที่จะซื้อนักเตะหูแพงๆบ้าๆบอๆได้แทบจะทุกตลาดแต่ถ้ามาแจกแจงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการจ่ายยิบย่อยต่อละปีแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยไม่ได้ถึงกับขั้นที่ว่าแบกเยอะมากๆนะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปว่าใช่หรือวะดานนี่บาโคล่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้เรื่องการผ่อนจ่ายการอะไรต่างๆที่มันทำให้ตัวเลขมันอาจจะลดลงนะครับแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้แหละว่ามันก็ต้องเกิดคำถามว่าใช่เหรอดานนี่บาโคล่ามันต้องแพงขนาดนี้เลยเหรอว่าแกโรเจอร์มัน17ล้านสถิติพรีเมียร์ลีกสถิตินักเตะอังกฤษเลยเหรอวะนะครับหรือแม้กระทั่งแยนเดียวมันเด้วัย19ย่าง20ปีเนี่ยที่ล่าสุดก็กำลังจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในมูลค่า100ล้านยูโรเหรอวะเดียวมันเด้100ล้านยูโร19ปียังไม่ได้ว่าโชว์ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เลยนะโอเคล่ะเดียวมันเด้มันได้รับการโปรโมทจากสื่อทั้งในเยอรมันทั้งนอกเยอรมันว่าแบบโหไอเด็กคนนี้นี่แหละเป็นแนวรุกน่าจับตามองโน่นนี่นั่นหลายอย่างมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะมันก็ต้องพูดกันตามตรงในฐานะคนดูบอลในฐานะคนที่ตามข่าวเกี่ยวกับบอลในฐานะแฟนบอลอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะเกิดคำถามขึ้นว่าทีมเราซื้อนักเตะคนนี้ค่าตัวเท่านี้เลยเหรอแล้วถ้าเกิดมันพาเราเป็นแชมป์ไม่ได้ล่ะแล้วจะยังไงอ่ะอย่างนี้มันอดไม่ได้แหละที่คนจะตั้งคำถามขึ้นมานะครับมันก็ทำได้อย่างเดียวคือรอดูว่าจะคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแยนเดียวมันเดย์ไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันที่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ค่าตัวก็116ล้านปอนด์พี่แกเพิ่งจะครองสถิติค่าตัวแพงสุดได้ไม่กี่วันก็เจอมอร์แกนโรเจอร์แซงไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มาแข่งขันกันซื้อนักเตะแพงๆกันไปซะแล้วหรือเปล่านะสำหรับบรรดาทีมเงินถุงเงินถังทั้งหลายนี่ครับก็รอดูอีกประมาณ3สัปดาห์จะเปิดฤดูกาลใหม่ฤดูกาล 2026-2027 แล้วนั่นเองนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนั่นเองนะสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูจากเวลาแล้วยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
3: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ธรรมะรับอรุณ
5: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ
ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิถาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธโสมเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั่นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้
ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับการนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์แน่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องตนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่า

0: กัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความทั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่ง ไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างวางซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกัน คือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่แท้ที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจ แล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตูมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มี จิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้ มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนศิลป์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปนศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
7: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปนศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุพผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
7: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมครับอ้าววันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวการเมืองเลยครับไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่าภูมิใจไทยเอาคืนย้อนเกร็ดร้องกกต.ไต่สวนส้มหัวสว.มีใครจัดเลี้ยง300ผู้สมัครคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ในเฟซบุ๊กครับว่ากรณีที่มีนักวิชาการไปออกรายการทีวีท้าทายว่าถ้ากลุ่มสว.ส้มทำผิดหรือโกงเลือกตั้งสว.ก็ให้ไปร้องต่อกกต.ระบุว่าความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสืบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องถ้ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและคุณสุภชัยก็อ้างอิงกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.มาตรา41ครับสาระสำคัญของมาตรา41คุณสุภชัยสรุปว่า 1. ไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องกกต.อาจทราบเรื่องจากข่าวสารสื่อมวลชนหน่วยงานของรัฐรายงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่นใดก็ได้หากเห็นว่าเหตุอันควรสงสัยและมีข้อมูลเพียงพอก็มีหน้าที่เริ่มสืบสวนหรือไต่สวนเอง 2. เป็นหน้าที่ไม่ใช่เพียงดุลพินิจกฎหมายใช้คำว่ามีหน้าที่ต้องดำเนินการแสดงว่าหากมีเหตุอันควรสงสัยกกต.ไม่ควรเพิกเฉยหลักการนี้ได้รับการยืนยันจากตัวบทกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของกกต.แล้วก็ระบุว่า หากกกต.เห็นกรณีการชุมนุมของกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายนี้ในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินหรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่กกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าท่านสว.กลุ่มท่านเช่นท่านเทวฤทธิ์หรือท่านนันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่เรียกร้องให้กกต.รีบดำเนินการตามมาตรา41โดยเร็วครับอันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะครับเอาไฟสว.ว่ายังไงฝ่ายสว.มติชนเขาพาดหัวว่าวุฒิข้องใจฝ่ายค้าน5ข้อคุยหัวสว.หวังดิสเครดิตสว.ที่ออกมาเนี่ยชื่อพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ซึ่งเป็นโฆษกของวิปวุฒิสภาด้วยครับก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านที่ออกมาเรียกร้องเรื่องหัวสว.เนี่ยคุณพิสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่เห็นชัดๆอาจต้องเรียกว่าใบเสร็จทางการเมืองคือคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยของสว.โดยเฉพาะอดีตผู้สมัครสว.มาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญของสว.หลายๆคนในชุดนี้คิดว่ากกต.ควรตั้งกรรมการตรวจสอบว่ามีการตกลงกันไหมมีการให้ร่วมไหมมีการให้ไหมมีสัญญาว่าจะให้หรือไม่ตามมาตรา77ซึ่งจะชัดเจนที่สุดถึงเรียกว่าใบเสร็จทางการเมืองไม่ต้องไปพิสูจน์ใครเงินเดือนแค่เดือนละ 15,000 บาทปีหนึ่งก็ 180,000 บาท2ปีก็ 360,000 บาทแล้วทีนี้ที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ5ข้อนี่ก็มี1ต้องการจัดกิจกรรมทำเป็นลักษณะขบวนการเอาทั้งบุคคลที่เคยเป็นผู้เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเคยไม่ได้รับแต่งตั้งจากสว.ปัจจุบันอาจรวมไปจนถึงกลุ่มบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสว.สำรองอดีตผู้สมัคร 2. สังเกตว่ามีการพูดถึงหลักฐานคลิปต่างๆมีเส้นเงินมีตั๋วเครื่องบินมีแผนผังต่างๆต้องถามกลับไปทางฝ่ายค้านว่าหลักฐานการได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่สำคัญกว่านั้นคือหลักฐานที่ได้มาสอดคล้องกันหรือบิดเบือนไปจากสำนวนของกกต. 3. พยานในคดีที่เปิดเผยให้การกับกกต.ตรงกับที่มาพูดในกิจกรรมที่รัฐสภาหรือสัมภาษณ์ตามสื่อมวลชนหรือไม่ถ้าให้การไม่ตรงกันแสดงว่าไม่น่าเชื่อถือ 4.ที่ระบุว่าผู้สมัครสว.แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองในวันเลือกสว.ระดับประเทศจริงๆแล้ววันที่26มิถุนายนคือวันก่อนเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1เดือนแล้วปีนั้นก็เป็นปีครบรอบ6รอบ72พรรษาด้วยรัฐบาลเองก็รณรงค์ให้ประชาชนใส่เสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วประนามคนที่ใส่สัญลักษณ์เสื้อเหลืองว่าอ้างสถาบันบังหน้าเพื่อทำทุจริตถามว่ามีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงหรือไม่รวมถึงต้องการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่และก็ข้อที่5 การนำเสนอข่าวบางสำนักชี้นำประชาชนเชิญแขกที่มาร่วมออกรายการก็เชิญแต่ข่าวเจ้าประจำนำเสนอในมุมที่พยายามไม่ได้เอาข้อเท็จจริงหรือไม่เหมือนศาลเตี้ยตัดสินไปแล้วเคยปรากฏอยู่ในหลายคดีที่หน้าสื่อไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องนี่สว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับถัดมาดูมุมของทางฝ่ายกกต.บ้างครับฝ่ายกกต.กกต.เปิดคำวินิจฉัยทำไมสองสว.อำนาจเจริญคุณสมบัติถึงผ่านฉลุยนั่งเก้าอี้สว.ได้อันนี้เป็นกรณีที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เรียกร้องให้คุณสมภารพระศักดิ์กับคุณแดงกองมาสว.อำนาจเจริญทั้งสองคนนี้นะครับได้เปิดเผยรายละเอียดคำวินิจฉัยของกกต.ที่อ้างว่ากกต.ได้ยกคำร้องไปเมื่อ2ปีที่แล้วกรณีที่ทั้งสองถูกร้องว่าขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสว.กลุ่มที่10คือกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆแล้วเมื่อวานเนี่ยสำนักงานกกต.ก็ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยยกคำร้องทั้งสองฉบับนี้เอามาลงในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ครับในคำวินิจฉัยทั้งสองนี้นะครับนางแดงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.ระดับประเทศกลุ่มที่10หมายเลข24ถูกร้องว่าการที่นางแดงระบุประวัติและประสบการณ์ในแบบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครหรือว่าสว.3ว่าประกอบอาชีพขายหมูตั้งแต่ปีพ.ศ.2541แต่เป็นการประกอบอาชีพแผงขายเนื้อสุกรที่ไม่มีใบประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนดเช่นใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบกิจการดังกล่าวนางแดงจึงสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะไม่ใช่บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรานั้นมาตรานี้โดยเหตุผลที่กกต.ยกคำร้องระบุว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนได้ความว่านางแดงขายเนื้อสุกรในตลาดเอกชนวิชิตสินอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่ปี2540ถึงปัจจุบันและเป็นกรรมการพัฒนาตลาดสดหน้าซื้อตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันนอกจากนางแดงลงลายมือชื่อรับรองว่าตนมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครแล้วเจ้าของตลาดและผู้ค้าในตลาดเอกชนวิชิตสินรวม3รายยังลงชื่อรับรองและเป็นพยานให้รวมถึงผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอก็ไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลว่านางแดงไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามจึงประกาศชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกระดับอำเภอดังนั้นพยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่านางแดงเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีตามมาตรา11วงเล็บ10และมาตรา13วงเล็บ3และไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่านางแดงกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามคำร้องนี่กรณีของคุณแดงกองมานะฮะที่ประกอบอาชีพขายหมูนี่แล้วทำไมกกต.ยกคำร้องส่วนของคุณสมภารคุณสมภารเนี่ยก็ถูกร้องในลักษณะเดียวกันนั่นนะครับว่า ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

ายน2552ตามปรากฏใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ออกวันที่4มิถุนายน2552โดยมีพยานของนายสมภาร3ปากให้การสอดคล้องยืนยันว่านายสมภารขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบันและมีร้านหลายสาขาในอำเภอเมืองอำนาจเจริญอีกทั้งนายสมภารให้ถ้อยคำยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครโดยมีบุคคลลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองและพยานในหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครก็คือใบสว.4รวมถึงไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งว่านายสมภารเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสว.วุฒิสภาดังนั้นพยานหลักฐานจึงรับฟังได้ว่านายสมภารเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่มประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่น้อยกว่า10ปีและไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านายสมภารกระทำการเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา11วงเล็บ10มาตรา13วงเล็บ3และมาตรา74ตามคำร้องนี่คือเอกสารข้อมูลของสำนักงานกกต.นะครับที่เอาลงในเว็บไซต์ว่าทำไมกกต.ถึงวินิจฉัยยกคำร้องของทั้งคุณสมภารพระศักดิ์และคุณแดงกองมาว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสว.กลุ่ม10นะฮะทีนี้ยังมีประเด็นการเมืองจากทางฝ่ายค้านบ้างฝ่ายค้านคุณผลิตวัชรศิลป์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กครับเปิดหลักฐานคดีโกงสว.จากหนองบัวลำพูปรากฏเส้นเงินจากสว.สรชาติที่ถูกโอนผ่านเลขาให้ผู้สมัครสว.อีก7คนคือคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook มีการระบุเส้นทางการเงินของคุณสรชาติวิทยะสุวรรณพงศ์สว.หนองบัวลำพูว่ามีการโอนให้กับเลขาชื่อพันนิพาผาสุกยอดรวมทั้งหมด 553,600 บาทแล้วก็มีการโอนจากคุณพันนิพาผาสุกไปให้กับผู้สมัครสว.หนองบัวลำพู7คนยอดรวม 105,000 บาทในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2567มีรายชื่อเรียบร้อยว่าโอนให้ใครเท่าไหร่นะฮะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของคุณสรชาติกับคุณพันนิพาที่จะต้องมาชี้แจงว่าโอนไปให้ด้วยเรื่องอะไรโอนไปทำไมใช้ในการใดนะฮะอันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์อ้าวฝ่ายคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอนี่ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันกรณีที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในต่างจังหวัดนั่นนะครับคุณยิ่งชีพเนี่ยได้โพสต์ระบุว่ากฎหมายเนี่ยไม่ให้แจ้งความตามภูมิลำเนาครับคือระบุว่าตามหลักกฎหมาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

0: อาญามาตรา18คดีจะริเริ่มขึ้นที่ไหนบ้างใครจะไปแจ้งความต่อตำรวจแล้วตำรวจจะต้องรับทำคดีบ้างตำรวจในแต่ละท้องที่จะรับคดีได้ต้องมีเหตุผลใดเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นท้องที่ที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้น 2.เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่ 3. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับคือผู้ต้องหาอยู่ตรงนั้นไม่มีกฎหมายใดที่ระบุว่าสามารถแจ้งความตามภูมิลำเนาของผู้เสียหายหรือสถานที่ที่ผู้เสียหายสะดวกได้ครับ เพราะว่าคนที่เขาจะฟ้องคุณยิ่งคีมเนี่ยเขาบอกว่าจะไปฟ้องในต่างจังหวัดเอายกตัวอย่างเช่นคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าจะไปฟ้องที่จังหวัดบึงกาฬคุณสุขสมรวยก็จะไปฟ้องที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นนะครับแล้วก็คุณยิ่งคีมก็ได้ขู่นะทางตำรวจด้วยนะครับว่าถ้ารับฟ้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายการแจ้งความผิดท้องที่เป็นเหตุผลที่ง่ายมากที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความเราในฐานะประชาชนล้วนประสบปัญหานี้เช่นเวลากระเป๋าตังหายเดินไปแจ้งความตำรวจจะต้องถามคำแรกว่าหายที่ไหนถ้าตอบแล้วมันไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจเขาก็จะไม่รับทันทีนี่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับส่วนเรื่องโกงข้อสอบกองปราบนัด13คนรับข้อหาโกงสอบท้องถิ่นพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น13คนมารับทราบข้อกล่าวหาว่าขณะนี้หมายเรียกที่ส่งไปให้กับคุณธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณเรืองยศศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลางทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศว.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมเนี่ยผู้การกองปราบบอกว่าทั้งคู่ได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเรืองเดชประสานว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่31กรกฎาคมตามหมายส่วนคุณธีรุตรับการประสานว่าจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดรวมทั้งเป็นวันหยุดยาวทั้งคู่จะถูกแจ้ง7ข้อหาด้วยกันแล้วก็มีรายงานอีกว่าผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปช.ตำรวจกองบังคับการปปป.พบว่าอยู่ในบริษัทของจ่าพิชิตที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11คนนั้นขณะนี้หมายเรียกน่าจะส่งไปครบแล้วแต่ยังไม่มีการประสานว่าจะมาพบกับตำรวจเมื่อไหร่ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพราะทั้งหมดเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ปปช.ไปแล้วแต่ถ้าออกหมายเรียกครั้งแรกและจะครบกำหนดในวันที่31กรกฎาคมยังไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2เมื่อครบครั้งที่2แล้วยังไม่มาอีกก็จะเป็นเรื่องของหมายจับนะฮะทีนี้ผู้ต้องหา3คนที่ไม่ได้ประกันตัวอยู่ในเรือนจำนั่นนะครับก็จะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ3คนนั้นก็เอาทวนชื่ออีกทีนึงครับนายวินธนพัชระโพคินนางสาวสุตพร ธนพัชรโพคินน้องสาวของนายวินนะครับแล้วก็จ่าพิชิตทั้งพรมเนี่ยพนักงานสอบสวนกองปราบจะเข้าไปในเรือนจำเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่31กรกฎาคมเหมือนกันครับที่แจ้งเพิ่มเติมก็คือสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ข้อหาเดิมที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คืออ้างยี่ซ่องโจรทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายแล้วก็ข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมนะอันนี้คดีโกงข้อสอบนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:35 น.ครับกลับมาในช่วงนี้ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มีเรื่องที่ควรรู้ครับโดยเฉพาะคนกทม.ต้องรู้เลยล่ะครับนั่นก็คือเรื่องค่าขยะครับท่านผู้ฟังคงทราบกันแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเขาขึ้นค่าเก็บขยะหรือภาษาทางการหน่อยก็ค่าธรรมเนียมการเก็บและกำจัดมูลฝอยครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการกับขยะที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือปรับจากเดือนละ20บาทเป็น60บาทสำหรับภาคครัวเรือนนะครับส่วนสถานประกอบการนั้นก็อีกอัตราหนึ่งนะฮะแต่ว่ากทม.เขาก็มีโครงการหนึ่งที่จะไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระจ่ายถึง60บาทนั่นก็คือเขาทำโครงการที่เรียกว่าบ้านนี้ไม่เทรวมครับคือให้แยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปหรือว่าขยะอันตรายแล้วก็ลงทะเบียนกับทางกทม.น่าจะไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตในแต่ละเขตก็ตามแต่แล้วก็เพิ่มความสะดวกก็คือให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือ BKK Westpay นะครับซึ่งแอปเนี่ยเขาจะเข้าไปรับซื้อขยะให้เลยนะครับนอกจากช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเป็น60บาทแล้วยังจะได้ตังค์ด้วยนะครับเพราะเขาจะไปรับซื้อขยะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับเขาผมจะได้พูดคุยกับเจ้าของเว็บนี้ก็คือดร.อิทธิกรศรีจันบานท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท West by Delivery จำกัดครับ
4: สวัสดีครับดร.อิทธิกรครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
4: ครับเรื่องการแก้ปัญหาขยะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวกทม.ของชาวเมืองใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาระดับโลกก็ว่าได้ใช่ไหมครับดร.
5: ใช่ครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากครับต้องอาศัยทุกคนช่วยกันครับต้องรวมกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องขยะครับผม
4: ครับท่านมีข้อมูลขยะในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเราไหมครับ
5: อ๋อมีข้อมูลครับผมคือกรุงเทพมหานครวันนี้เองนะครับอยากจะบอกพี่น้องทุกท่านว่า เป็นเมืองที่มีขยะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้เรามีขยะวันหนึ่งนะครับประมาณโดยเฉลี่ย10,000ตันนะครับโดยเฉลี่ย10,000ตันเนี่ยปีนึง3ล้านกว่าตันนะครับปีนึง3ล้านกว่าตันต่อปีนะครับโดยปริมาณขยะที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายราชการนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครหลายท่านเนี่ยก็พยายามคิดมีโครงการใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการท่านปัจจุบันนะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะก็มีนโยบายไม่เทรวมซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะที่มาช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหามลพิษปัญหาจากขยะนะครับคิดอย่างว่าถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะ10ปีย้อนหลังลงไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยปริมาณขยะไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปียิ่งปัจจุบันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายว่าวันนี้เองเมืองเรากำลังเจริญรุ่งเรืองนะครับมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากช่วงโควิดก็ทำให้ขยะนี้ออกมามากขึ้นนะครับทีนี้เองเนี่ยกรุงเทพมหานครมีนโยบายไม่เทรวมนะครับจากปัญหาขยะเหล่านี้เนื่องจากว่าท่านเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาขยะได้เลยเนื่องจากว่าวันนี้ปริมาณของขยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกำลังของประชากรของพี่สำนักงานเขตของเทพมหานครเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการขยะเหล่านี้ได้หมดได้ทันได้นะเนื่องจากปริมาณมันเยอะกว่าจำนวนคนนะครับและพื้นที่ในการจัดเก็บก็น้อยลงเนื่องจากว่าขยะเก่าก็เต็มอยู่แล้วขยะใหม่ไปทับถมอีกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจะทำให้หลายๆท่านวันนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ในเขตอ่อนนุชนะครับหรือบ้านผมเองอยู่เขตมินบุรีเนี่ยก็ผมกลับบ้านดึกๆเดือนก็ยังได้กลิ่นขยะจากบ่อขยะอนุในโชยมาถึงที่บ้านผมเลยเนี่ยปัญหาขยะมาถึงบ้านเราแล้วนะครับมาถึงบ้านเราถึงห้องนอนเราแล้วนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับ
6: ครับดร.อิทธิกรอธิบายให้ท่านผู้ฟังชัดๆอีกทีหนึ่งครับว่าประกาศของกรุงเทพมหานครซึ่งมีผลเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องการรณรงค์ให้ชาวกทม.คัดแยกขยะที่ว่าถ้าใครเข้าร่วมโครงการไม่เทรวมก็จะได้จ่ายเท่าเดิม20บาทแต่ถ้าบ้านไหนไม่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเพิ่มเป็น60บาทเนี่ยมันเป็นยังไงคือยังไงอธิบายให้ประชาชนชาวกทม.ฟังหน่อยครับ
5: ครับผมจริงๆมันเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยตั้งแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีนโยบายไม่เทรวมแต่ว่าท่านก็พยายามที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับที่จะไม่ถูกขึ้นค่าธรรมเนียมเนื่องจากว่าวันนี้เองกรุงเทพมหานครมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจาก20เป็น60บาทนะครับของภาคประชาชนทั่วไปนะครับและส่วนคนที่มีปริมาณขยะเนี่ยมากกว่า20ลูกบาศก์ลิตรนะครับก็จะขึ้นเป็น120บาทนะครับ
6: ครับ
5: หรือถ้าเป็นในส่วนของหน่วยงานองค์กรต่างๆห้างสรรพสินค้านะครับก็จะขึ้นเป็น 8,000 บาทซึ่งปัญหาเหล่านี้เองก็ทำให้หลายคนก็ตื่นตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าวันนี้เองถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นก็หลักการง่ายๆเลยครับเราแค่คัดแยกขยะอยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปส่งไปที่แอปพลิเคชัน DK Westpay นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้วนะครับเรียก West by Delivery นะครับไปรับซื้อขยะถึงหน้าบ้านแบบง่ายๆสบายๆโดยที่ต้องเราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเดินทางนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็สามารถลดค่าธรรมเนียมได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
6: ถ้าผมเข้าร่วมโครงการคัดแยกนี่นะครับท่านครับผมคัดแยกอาหารเศษอาหารไว้ถุงนึงรีไซเคิลไว้ถุงนึงขยะทั่วไปถุงนึงหรือถ้ามีขยะอันตรายผมไว้ถุงหนึ่งเนี่ยผมเรียก West by Delivery มารับฟรีเลยใช่ไหมครับ
5: West by Delivery รับซื้อขยะฟรีอยู่แล้วครับพร้อมกับให้เงินด้วยนะเอาเงินได้ถึงหน้าบ้านนะเพียงแต่ว่า West by Delivery เองเนี่ยเราออกมาช่วยส่งเสริมพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะนะครับ
6: ครับ
5: โดยที่ว่าแค่เราคัดแยกขยะแล้วอยู่ที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องไปเดินทางไปไหนแล้วเดี๋ยว West by เนี่ยไปรับซื้อถึงหน้าบ้านเอาเงินได้ถึงหน้าบ้านเลยครับแบบง่ายๆสบายๆซ
6: ึ่งเราไปซื้อไม่ได้ไปรับฟรี
5: ไม่ได้ไปรับฟรีครับเอาตังค์ไปให้ด้วย
6: อ๋อได้ตังค์ด้วย
5: ได้ตังค์ด้วย
6: ใครคัดแยกขยะ1นอกจากจะเสียค่าธรรมเนียมให้กทม20บาทเท่าเดิมแล้วเนี่ยท่านยังจะได้มีรายได้จากการขายขยะให้กับ West by Delivery ด้วย
5: ถูกต้องครับ
6: อืม
5: ก็ขอให้มีขยะเนี่ยรวมๆกันแค่20กิโลนิดเดียวนะครับ20กิโลเนี่ยไม่ว่าจะเอารวมกันได้ทุกอย่างนะเศษเหล็กเศษกระดาษพลาสติกขวดแชมพูยาสระผมขวดน้ำปลาน้ำเครื่องดื่มต่างๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียๆต่างๆนะครับของเหล่านี้สามารถรวมกันได้20กิโลขั้นต่ำนะครับแล้วเวสต์บายก็จะไปรับซื้อว่าโดยที่ว่าเวสต์บายเรามีแอปพลิเคชันเวสต์บายเดลิเวอรี่นะครับเราสามารถโหลดแอปเราเป็นแอปเดียวในโลกนะที่โหลดแล้วได้ตังค์นะครับก
6: ็
5: สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับใน Android หรือ iOS ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นบายนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มีการสมมติว่าเราสะดวกวันไหนอยู่บ้านก็แค่โทรจองคิวในระบบครับเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าที่ของแอดมินเนี่ยประสานงานแล้วก็เข้าไปรับตามวันเวลาที่กำหนดนะครับ ซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเยอะเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยถือว่าเวสต์บายเป็นทางออกของกรุงเทพมหานครในการช่วยจัดการขยะ ที่ดีมากนะเนื่องจากว่าหลายคนพอมาใช้บริการแล้วเนี่ยก็เกิดความชัดเจนนอกจากจะไม่ต้องเสียตังค์แล้วเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นแล้วยังเสีย20บาทเท่าเดิมแต่ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับบางบ้านก็มีรายได้เป็นหลักพันนะครับหลักหลายพันก็มีนะครับแค่คัดแยกขยะในบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสำคัญคือช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
4: ครับฮะนอกจากบ้านที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเราไปรับซื้อตามสถานประกอบการต่างๆด้วยไหมครับ
5: วันนี้มีกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B ฮะไม่ว่าออฟฟิศสำนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆก็มาใช้บริการเวทบายหลายที่เยอะเลยครับทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมนะครับหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีความห่วงใยในเรื่องของการจัดการขยะหลายห้างสรรพสินค้าก็ทำเป็นโครงการซีโร่แลนด์ฟิลนะครับไม่ต้องการให้ขยะเหล่านี้ไปสู่แลนด์ฟิลเราก็ไปส่งเสริมตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่การคัดแยกแต่ต้นทางนะครับแม้ทั้งในบ้านในชุมชนเช่นเดียวกันเราจะมีเท่าที่ทีมวิทยากรของเวทบายเนี่ยเข้าไปให้ความรู้ในแต่ละพื้นที่ว่าขยะแต่ละชนิดคัดแยกยังไงให้สร้างประโยชน์อะไรขายได้กี่บาทแต่ละชนิดประเภทยังไงบ้างนะครับเราอธิบายละเอียดสอนละเอียดเลยครับสอนให้ทุกท่านเนี่ยขายขยะให้ได้เงินเยอะๆนะครับทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องถูกทิ้งขยะลงเป็นถังขยะแล้วก็นำกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้สิ่งที่เวทบายทำแล้วก็วันนี้เรามีการนัดวันซื้อขยะกันในหลายชุมชนหลายหมู่บ้านนะครับแต่อย่างนี้ก็ทำกันหลายจุดแล้วซึ่งถือว่าเป็นทางออกใหม่ของประเทศไทยของเทศบาลนครจริงๆนะครับเนื่องแต่ว่าแอปพลิเคชันเวทบายเนี่ยปีนี้เราก็ได้รับรางวัลดีมาร์กหรือดีมาร์กนะครับดีมาร์กเนี่ยรางวัลดีไซน์เอ็กเซลเลนซ์อะบอร์ดแล้วก็โซเชียลอิมแพคได้มา2รางวัลเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการจัดการขยะแบบง่ายๆสบายๆนะครับส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางแล้วก็ส่งเสริมรายได้กับภาคประชาชนด้วยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยครับเรื่องการจัดการขยะในวันนี้เวทบายคือคำตอบครับ
4: ครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ครอบคลุมทุกเขตทุกพื้นที่ไหมครับ
5: ครับผมเราร่วมกับทางสำนักงานเขตทั้ง50 เขตของที่บางคอนแล้วก็ปริมณฑลด้วยครับสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมนะครับสมุทรสาครวันนี้เราให้บริการควบคุมนะครับแล้วเรามีสเตชันที่ขยายไปรถเราก็วิ่งอยู่ทั้งทั่วทั้งกรุงเทพเลยครับ
4: ครับแปลว่ากรุงเทพปริมณฑลไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่ตรอกไหนซอยไหนถ้าเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
5: ได้เลยครับเราเข้าไปที่ BKK Westpay ครับเนื่องจากพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็น Westpay อยู่ใน BKK Westpay เราก็เนื่องจากว่า Westpay เรา API กับกรุงเทพมหานครคือ BKK Westpay เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้บริการ Westpay Delivery ในการให้มารับซื้อขยะถึงที่บ้านแล้วหรือออฟฟิศสำนักงานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ถูกขึ้นค่าธรรมเนียมยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าเดิมนั่นเองครับแต่ว่าสำคัญที่สุดค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายแค่นิดเดียวแต่ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมากเกินนะครับการเช่าเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้มากขึ้นครับผม
4: เสียค่าธรรมเนียมเท่าเดิมแต่ว่าจะมีรายได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นจากการขายขยะให้กับเวสบาย
5: ครับผม
4: โอ้ดีมากเลยอ้าวทีนี้จะถามต่อเมื่อเวสบายเดลิเวอรี่รับซื้อขยะจากประชาชนชาวกทมและปริมณฑลไปแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปจัดการยังไงครับ
5: อ๋อครับผมคือขยะรีไซเคิลที่เวสบายเราซื้อมาเนี่ยก็ส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็ส่งไปประเภทกล่องลังกระดาษก็ส่งไปทำกระดาษม้วนใหม่ก็มาพับทำเป็นกล่องใหม่เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าไซเคิลอีโคโนมีแม้แค่มีการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติส่วนกระดาษ A4 A4 นะครับกระดาษขาวดำเหล่านี้ก็บางครั้งก็ไปทำทิชชู่บ้างนะครับหรือไปทำสมุดหนังสือเรียนให้เราได้ใช้เขียนกันใหม่นะครับเศษแก้วก็ไปหลอมเป็นเศษแก้วใหม่อย่างเงี้ยครับหมุนเวียนกันใช้ส่วนเศษเหล็กชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็ไปหลอมเป็นเหล็กเป็นทำเป็นเหล็กใหม่ให้เราได้ใช้กันนะครับเศษทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมก็เช่นเดียวกันครับเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ไม่ไปขุดทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในดินออกมาใช้นะครับอันนี้ก็ทำให้โลกไม่ร้อนเป็นลดภาวะโลกร้อนไปในตัวครับผม
4: เวสบายรีไซเคิลเองหรือว่าส่งเข้าบริษัทโรงงานรีไซเคิลต่ออีกทีครับ
5: เรามีพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วก็ที่เป็นเครือข่ายพาร์ทเนอร์เราเนี่ยที่เราทำมานานละนะครับก็มีกลุ่มพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมกระดาษนะครับอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับอันนี้เรามีครบทุกกระบวนการเลยครับ
4: ครับนอกจากเรื่องชาวกทม.ที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะแล้วนี่นะครับการรับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการนะซึ่งอาจจะไม่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่ไปรับซื้อถึงสถานที่ด้วยไหมครับ
5: อันนี้เรามีบริการอยู่แล้วครับผมโดยปกติเนี่ยเรารับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามันส่งเสริมพี่น้องประชาชนที่เราทราบว่าคนกรุงเทพคนในเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไม่สะดวกเอาขยะรีไซเคิลไปส่งยังร้านรับซื้อก่อนแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมีความตระหนักแล้วก็มีให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะแต่ว่าหลายท่านเนี่ยไม่สะดวก เวสต์บายก็เลยอาสามาเป็นทางเลือกใหม่นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครให้ลงไปให้บริการทั้ง50เขตนะครับในการใช้แอปพลิเคชันเวสต์บายเดลิเวอรี่ของเราเนี่ยซึ่งก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวเนื่องจากว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีนโยบายไม่ใช่รวมดีอยู่แล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมนโยบายมีการคัดแยกขยะแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ครบลูกก็มันขาดไปอีกหนึ่งลูกศรข้างล่างคือมันมีสองส่วนละแต่ส่วนที่สามที่ทำให้มันเป็นลูกศรที่เป็นไซเคิลเป็นวงกลมเนี่ยคือวันนี้เวสต์บายก็มาตักอินทำให้เมื่อพี่น้องประชาชนคัดแยกขยะเสร็จแล้วไม่มีเวลาขยะไปส่งยานน้ำทั้งที่เก่าก็จะมีเวสต์บายเนี่ยไว้ให้บริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันไหนที่พี่สะดวกเจ้าของบ้านท่านไหนสะดวกแล้วเราก็นัดกันไปเราก็ไปรับถึงหน้าบ้านอย่างนี้ก็ทำให้ครบลูกก็เป็นทางออกของการจัดการขยะซึ่งวันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญเลยครับ
7: ครับคือเวสต์บายเดลิเวอรี่เนี่ยมีอาชีพการบริหารจัดการขยะรับซื้อขยะไปบริหารจัดการกับภาคธุรกิจเอกชนอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับขันอาสาเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับชาวกทมในการที่จะช่วยชาวกทมนอกจากจะไม่ให้เสียค่าขยะเพิ่มจาก20เป็น60แล้วเนี่ยยังจะช่วยให้ชาวกทม1มีความรับผิดชอบในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ2ยังจะมีรายได้เพิ่มอีกต่างหากใช่มั้ยครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
7: โอ้ดีมากเลย
5: นะเป็นแบบพยายามสร้างแรงจูงใจเรากำลังสร้างคัลเจอร์ใหม่ของกรุงเทพหรือประเทศไทยอ่ะครับเนื่องจากว่าเราก็มีการนัดวันซื้อขยะกันวันนี้หลายๆหมู่บ้านหลายๆชุมชนหลายๆองค์กรเนี่ยเรามีวันนัดประจําอย่างเช่นหมู่บ้านที่1เนี่ยครับเราเข้าไปทุกวันที่1วันที่11วันที่21ใช่มั้ยครับเดือนนึงเราเข้า3ครั้งถ้าหมู่บ้านใหญ่ก็เข้า4ครั้งแล้วเราเข้าซ้ำๆกันทุกเดือนอย่างเงี้ยทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับสมมติวันที่1ตั้งใจว่าจะเก็บขยะมาขายไม่อยากทิ้งให้เป็นภาระของเทพมหานครแล้วเนี่ยก็วันที่1ไม่ว่างไม่เป็นไรวันที่11เดี๋ยวเวสต์บายมาซื้ออีกแล้ววันที่11ไม่ว่างเดี๋ยววันที่21ก็มาอีกเงี้ยพอเราทำซ้ำๆอย่างนี้ก็เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ของการจัดการขยะต้นทางนะครับผมมองว่าวันนี้เรื่องขยะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดการขยะที่ปลายทางปลายเหตุในปัญหาครับก็เลยทำให้ปัญหาขยะเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงนะครับแต่ณวันนี้เองเนี่ยเวสต์บายเนี่ยมาบริหารจัดการขยะต้นทางต้นเหตุต้นปัญหาแล้วก็บรรจุภัณฑ์หรือทรัพยากรที่เวสต์บายเก็บกับการรีไซเคิลอย่างเช่นขวดน้ำ PET ขวดน้ำดื่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขวดน้ำดื่มขวดนี้ครับเมื่อเราดื่มเสร็จแล้วเราทิ้งในถังขยะอาจไปอยู่ที่รถสำนักงานเขตเทศบาลแล้วก็มีพี่ซาเล้งท่านหนึ่งให้ความเห็นความสำคัญก็มาเก็บกลับไปรีไซเคิลแต่ว่ามันจะรีไซเคิลเป็นพลาสติกเกรดบีละเนื่องจากมันมีการปนเปื้อนแล้วต้องใช้พลังงานเยอะในการล้างใช้น้ำใช้พลังงานเยอะมีการปล่อยน้ำเสียใช่ไหมครับมีการปล่อยมลพิษทำให้เกิดก๊าซภาวะโลกร้อนเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวสต์บายไปรับถึงหน้าบ้านขวดน้ำดื่มขวดนั้นเนี่ยยังไม่มีการปนเปื้อนอะไรเลยจากแฮนด์ทูแฮนด์นะครับก็เวสต์บายก็ส่งไปรีไซเคิลโดยที่หนึ่งละไม่ต้องใช้น้ำในการบำบัดไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการจัดการเพราะนั่นเองเนี่ยทำให้โลกไม่ร้อนเห็นไหมแค่จัดการง่ายๆแค่สองมือกับทุกคนเนี่ยแค่นี้ก็ช่วยให้โลกเราเนี่ยเป็นโลกที่สดใสสะอาดไม่เกิดภาวะโลกร้อนละนะครับแค่ส่งมาขยะรีไซเคิลมาที่เวสต์บายเดลิเวอรี่เนื่องจากว่าเวสต์บายที่รับซื้อขยะต้นทางเก็บจากต้นทางก็ไม่เกิดการปนเปื้อนแล้วก็ส่งกลับไปรีไซเคิลได้ 100%
7: คร
5: ับ เวสต์บายเนี่ยคือเป็นคนที่รวบรวมขยะรีไซเคิลกลับสู่กระบวนการจัดการได้ 100% เลยนะครับไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราใช้ได้หมดนะครับ
7: ขออีกทีครับดร.ติกรว่าพี่น้องชาวกทม.คนที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะเข้าถึงอยากจะเข้าโครงการนี้ติดต่อผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
5: ครับผมเรามีแอปพลิเคชันเวสต์บายเดลิเวอรี่หรือว่า LINE @vestbydelivery นะครับก็สามารถเข้าไปใน Android หรือ iOS ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีราคา Price Today และเราเป็นราคากลางของที่มหานครในการรับซื้อขยะถึงบ้านนะครับเป็นราคาที่มาตรฐานเราก็ดูในราคาว่าที่บ้านเรามีขยะรีไซเคิลประเภทอะไรบ้างซึ่งเรารับซื้อครบวงทั้งบ้านเลยนะเวสต์บายเราไม่เลือกซื้อนะครับเราเลือกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องนมกล่องเครื่องดื่ม USG ต่างๆนะแม้ทั้งน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วหรือว่าขวดแชมพูยาสระผมเอกสารนิสารต่างๆซื้อหมดทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแม้ทั้งเสื้อผ้าก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปบ้านไหนเราจัดการสิ่งรองขยะได้หมดเลยท่านไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาขยะเป็นเรื่องของเรานะครับแล้วเมื่อท่านเข้าไปในAndroid หรือ iOS เข้าไปที่ Advanced by Delivery แล้วนะครับก็สมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกการขายขยะกับ Advanced by Delivery เนี่ยนอกจากว่า1ละได้เงิน 100% 2ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นเน็ตเล่ปตท.นะครับแล้วก็มีอีกหลายโครงการก็มีบัตรน้ำมันเติมน้ำมันมูลค่า500บาทนะครับขายขยะ1กิโลได้1แต้มนะครับครบจำนวนแต้มก็มาแลกบัตรเติมน้ำมันไปให้500บาทมาแลกแก้วไฟแลกอะไรไปจากเน็ตเล่แล้วก็มีผู้ใจดีกว่าคนที่มาร่วมโครงการกับเราเงี้ยก็อย่างนี้ก็มีเยอะเลยครับ
7: แ
5: ต่แบบเราได้3ต่อกันขยายไปเวสต์บายเดลิเวอรี่1ละ ไม่ถูกขึ้นค่าธรรมเนียมยังจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม 2. ได้เงิน 100% ตามราคาในแอปพลิเคชัน 3. ยังได้ของพรีเมียมนะครับเป็นกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีนะไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือเนสเล่แล้วก็มีอีกหลายโครงการเลยนะครับหรือไทยน้ำทิพย์โคคาโคล่าอย่างนี้ที่สนับสนุนเราก็เอาบรรจุภัณฑ์ของเหล่านี้นะครับมามอบให้กับท่านเป็นของสมนาคุณนะครับในการถ่ายขยะได้3ส่วน
7: โอ้เป็นประโยชน์สำหรับชาวกทม.มากเลยวันนี้ขอบคุณครับดร.อิทธิกรครับ
5: ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ดร.อิทธิกรศรีจันบานครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
8: ายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ฟังเรื่องของฮาลุนโซโล่หรือชื่อจริงนายบวรทัศน์เป็งสุขเขาอายุ27ปีนะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยเขามียอดผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มกว่า3ล้าน4แสนคนนะครับที่หายตัวไประหว่างเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเขาเป็นคนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าเขาได้เสียชีวิตแล้วในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียครับล่าสุดเมื่อตอน 2:40 นาทีนี่ครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้โพสต์แจ้งว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของฮาลุนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปครับคือจุดเด่นของฮาลุนเนี่ยเขาชอบที่จะเดินทางไปในสถานที่ที่คนไม่รู้จักเป็นถิ่นทุรกันดารนะครับเป็นถิ่นที่แห้งแล้งเป็นเผ่าต่างๆโดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกานะครับหรือแม้กระทั่งขั้วลูกเหนือที่มีความหนาวเหน็บฮาลุนก็ไปนะครับเขาเดินทางไปแล้วทั่วโลกกว่า50ประเทศแล้วนะครับสำหรับยูทูบเบอร์สายเที่ยวสายลุยคนนี้ครับตอนนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็น่าจะรอการประสานงานกับทางกระทรวงต่างประเทศว่าจะได้นำร่างของฮาลุนกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
8: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่ง